0: จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
1: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
2: ทุกวันไหน
1: วันวันจันทร์วันอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
0: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
4: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันโดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
6: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
5: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทร์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
2: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำนะซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
5: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
7: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
7: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPHPHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิม

0: ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
1: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
0: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใ

0: และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายณัฐนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 น.สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวัวโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์ ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
3: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่หนึ่งธรรมสังคณีสองวิพังสามธาตุกถาสี่ปุคละบัญญัติ5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับ ก็มีความจุประมาณสัก80%กว่านะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ80%นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนนะภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็จะมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมูลบนลำแชะลำมะเพิงครับตัวนี้จากน้ำน้อยๆนะครับจากฝนตกหนักนะครับตัวนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา50%แล้วนะครับจาก30-40%นะครับลำมะเพิงก็มา63%แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเนี่ยเต็
2: ม
3: นะครับ100%นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ส่วนของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนถึงขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบไทยน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปานบุรีครับ90%ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลินวชิรลงกรณ์ครับ90%แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: จากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากชุมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาในค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสแกกลางอีกแถวขานุวรรักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1,950ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาทป่าสักคลองชายนาทยุทธยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วัน5วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับเพื่อลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางปะกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นหมวดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนทรัพยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสะแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่สองในการกันกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับFTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นน่ะคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EU เดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนน่าอยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
8: นึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวยเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าTCEPได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TCEP ได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
12: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรานี่การดำเนินการครั้งนี้ของ TCEP นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
11: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
13: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
11: ที่เสร็จยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วนก การยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิตปาโลรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบสสืบสานพระราชดำริเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนายกระดับโรงเรียนพระดาบสให้เป็นศูนย์กลางการฝึกวิชาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทักษะอาชีพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ณตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำรินี้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพช่างให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสให้มีความยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2541ทรงพระราชทานนามโครงการใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการลูกพระดาบสเพื่อขยายผลด้านการเกษตรและวิชาชีพทรงเปรียบเทียบการเรียนการสอนนี้กับวิถีโบราณที่ศิษย์ดั้นด้นไปฝากตัวกับพระดาบสหรือพระฤาษีเพื่อเรียนรู้ศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยผู้สอนของที่นี่จะได้รับการเรียกขานว่าดาบสอาสาคือเหล่าอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตกุศลมาถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หวังผลกำไรและนักเรียนจะได้รับการขนานนามว่าศิษย์พระดาบสหรือผู้ที่มีความเพียรตั้งใจใฝ่รู้และประพฤติดีเพื่อนำวิชาไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงรับมูลนิธิพระดาบสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับนักเรียนได้มากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนพระดาบสได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแกนหลักในการฝึกอบรมศิษย์พระดาบสได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังความกตัญญูและจิตสำนึกรักชาติมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเน้นการฝึกสติระลึกรู้ในศีลและการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบมีงานทำมีอาชีพมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ใช้งานได้จริงในตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และประการสุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคนดีสู่สังคมที่มีระเบียบวินัยและจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการศึกษาที่กินอยู่ร่วมกันแบบโรงเรียนประจำเพื่อให้ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันดังศิษย์ที่หาความรู้จากพระดาบสในสมัยโบราณทรงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวิชาชีพทรงให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนเนื้อที่กว่า15ไร่ประกอบด้วยอาคาร10หลังและสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพแบบประจำรองรับจำนวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นย้ายจากที่ตั้งเดิมถนน3เสนเพื่อขยายพื้นที่ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะวิชาชีพ1ปีเปิดสอนช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างสีอาคารช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและเคหะบริบาลโรงเรียนรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงส่งพระราชทานทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอนาคตของชาติอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ข้ามเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เป็นบันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์น้ำ
1: ครับ
2: นะครับวันนี้ยังอยู่กับพวกเรา2คนและก็ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ขานข้างขึ้นข้างแรมผิดนะฮะขออภัยนะฮะแรม2ข้ามเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครม.มีการประชุมนัดพิเศษฮะกำหนดวันหยุดราชการในวันนี้และวันพรุ่งนี้28ถึง29กันยายนนี้แหละครับในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับตรงนี้ทำเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมานะครับก็จึงต้องมีการกำหนดวันหยุดตรงนี้เพราะว่ามีบางพื้นที่เนี่ยประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บางกะปิหรือว่าในหลายๆพื้นที
2: ่
1: นะครับที่ยังคงเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่นะครับในพื้นที่กรุงเทพแถวๆหลัก4นะครับเมื่อช่วง11โมงนะครับส่วนคุณสุภมาศช่วงบ่ายก็ลงในพื้นที่แจ้งวัฒนะนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยท่านนายกก็ไปลงพื้นที่ต่อแถวๆแฟลตคลองจันทน์บางกะปินะครับ
2: ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานวันนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐบาลเองก็จะมีการแถลงทุก10โมงนะครับ10โมงเช้าของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับแม้ว่าหลายพื้นที่อาจจะมีการหยุดราชการกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหลากหลายภาคส่วนก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับ
1: ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการออกหมายเรียกหมายจับนะฮะ คือวันนี้อาจจะออกหมายเรียกหรือว่ามีหมายศาลให้ไปที่ศาลแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปเพราะน้ำท่วมเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันในทางกฎหมาย
2: ครับ
1: ทำให้บางคนเนี่ยผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เองก็จะช่วยปลดล็อกตรงนี้นะฮะในเรื่องของการโดนหมายเรียกหรือว่าโดนหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปที่ศาลนะครับส่วนศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าความยุติธรรมไม่มีวันหยุด
2: ค
1: ุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: ปรากฏว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะก็จะมีการอ่านคำพิพากษาคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดนะฮะตามที่ได้นัดกันไว
2: ้บาร์โค้ดเลือกตั้งยัง
1: บาร์โค้ดเลือกตั้งว่าตกลงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องโมฆะไหมนะฮะเพราะว่ามีคนไปยื่นคำร้องเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีบาร์โค้ดแล้วก็มี QR โค้ดเนี่ยที่สามารถทำให้สื่อไปถึงต้นต่อคนเลือกได้ซึ่งตรงนี้เองมันขัดกับรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลเขาก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็คำพิพากษาออกมานะครับไม่ต้องรอนะฮะเพราะว่าแม้วันนี้รัฐบาลจะประกาศเป็นวันหยุดแต่เขาบอกว่าความยุติธรรมไม่มีวันหยุดนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการฮะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดในประเทศของเราครับว่าขณะนี้เป็นอย่างไรจุดไหนหรือจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันบ้างนะฮะพูดคุยกับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสทนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับพิธีกรสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมครับผม
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านสรุปภาพรวมณตอนนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
3: ก็ในส่วนของทั่วประเทศนะครับขออนุญาตไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับก็เหตุการณ์ทุกภัยที่ตัวจันทบุรีนะครับแถบบริเวณก็เรียกลุ่มน้ำย่อยคลองวังโตนดนะครับคือแถวแก่งแมวแถวท่าใหม่แถวในอ่างก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักและรุนแรงนะครับผมแล้วก็ตัวเมืองจันทบุรีที่เป็นแม่น้ำจันทบุรีครับก็ตอนนี้สถานการณ์เนี่ย

0: ี้ค่อนข้างที่จะมีท่วมเต็มที่ในแถวแกลงนะครับผม
1: บ
0: ในส่วนของชลบุรีก็ยังไม่ได้หนักมากนะครับผมก็ยังสามารถที่จะผ่านจัดได้แต่มีทีมสักแก้วนะครับที่ปราจีนบุรีที่นครนายกนะครับและที่ฉะเชิงเทราเนี่ย 3-4 จังหวัดเนี่ยก็มีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็ใช้วิธีในเรื่องของการหน่วงน้ำในระดับหนึ่งที่เขื่อนต่างๆที่ยังไม่ได้เต็มยกเว้นเขื่อนคุณด่านประการชนนะครับผมยังเขื่อนนรบุรีจินดาก็ยังหน่วงน้ำไว้ให้ได้อยู่นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของการป้องกันโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองปราจีนบุรีในการที่จะเอาน้ำเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับที่จะลดปริมาณน้ำที่จะเข้าตัวเมืองได้นะครับกลับมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับผมก็สถานการณ์ก็ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ค่อนข้างที่จะสูงและน้ำที่ระบายที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณวันนี้นะครับที่1950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมแล้วในส่วนของพื้นที่หลักอีกพื้นที่หนึ่งคือกรุงเทพนะครับผมก็จะต้องใช้เวลาในการระบายครับในส่วนของตะวันออกไม่ว่าจะเป็นแถวลาดพร้าวนะครับหรือคลองประเวศรีลมนะครับผมซึ่งคลองแสนแสบพวกนี้ครับน้ำกำลังจะลดระดับลงแต่ต้องใช้เวลาในการสูบ 2-3 วันเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยสะสมเนี่ยถึง300กว่ามิลนะครับที่สะสมมานะครับผมแล้วก็เนื่องจากความสามารถในการสูบน้ำเนี่ยของกทมเนี่ยที่ออกแบบระบบไว้ในประมาณสัก60ลูกบาศก์มิลลิ60มิลลิเมตรนะครับผมแล้วฝนเนี่ยมันเป็น300นะครับต้องใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็ประกอบกับในส่วนของด้านข้างเองไม่ว่าจะเป็นตรงแม่น้ำบางกงแม่น้ำนครนายกหรือตรงสุขประการเนี่ยครับก็ยังเต็มอยู่นะครับก็สูบไปเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วในส่วนของตรงคลองรังสิตเองนะครับผมในกรุงปทุมธานีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากระดับน้ำที่สูงมากกำลังเร่งสูบออกนะครับผมมาที่สุพรรณบุรีครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะหนักจากเมื่อคืนฝนตกหนักที่แถว5อำเภอจังหวัดเมืองกาญนี่จะไหลลงมาสู่ของบริเวณอำเภอสองพี่น้องนะครับอำเภอบางปะมาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงจังหวัดนครปฐมไม่ว่าจะเป็นตัวบางเลนตัวนครศรีและสามพานนะครับผมน้ำก้อนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสูงท้ายประตูโพพยาของจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับผมถึงในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไซโยค่อนข้างสถานการณ์นะครับน้ำก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วตรงท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยก็ระบายน้ำที่มีแนวโน้มที่จะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้านท้ายนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามนะครับในจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ำเช่นที่วัดช่องลมที่ตัวเมืองราชบุรีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีการงดระบายน้ำสองวันนะครับผมด้วยเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ระบายน้ำขั้นต่ำประมาณที่2ล้านนะครับผมซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำแม่ตองให้ปกติได้มาอีกจุดหนึ่งก็คือที่เพชรบุรีนะครับผมตัวเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเหลือช่องว่างอยู่ประมาณ50ล้านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องระบายน้ำที่ตัวเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลดระดับในเรื่องของระดับเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
2: ครับถ้าพูดถึงภาพรวมของประเทศกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันส่วนภาคตะวันออกสระแก้วจันทบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็เกิดสถานการณ์ภัยอยู่ก็คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนฮะในพื้นที่ภาคตะวันออกฮะ
0: ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยถ้าผมเรียนนะครับว่าในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนะครับผมในส่วนของบริเวณแถวบางจ้างแถวบางน้ำเปรี้ยวแถวบางคล้าแถวอำเภอเมืองแถวคลองเขื่อนเนี่ยเนื่องจากแม่น้ำบางประกงเนี่ยจะแบนนะครับแล้วน้ำมวลจากตรงสระแก้วปราจีนบุรีหรือนครนายกเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวฉะเชิงเทราเองที่น้ำล้นเขื่อนสียักษ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเป็นเดือนนะครับในส่วนของการที่จะเร่งระบายน้ำออกนะครับผมแต่ในส่วนของตัวสุพรรณบุรีตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักถึงเกือบประมาณ20กว่าตุลานะครับที่จะให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติส่วนกรุงเทพการที่เรียนนะครับ 2-3 วันนะครับยังสามารถสูบน้ำออกจากคลองแสนแสบคลองประเวศรีลมนะครับผมแล้วก็คลองลาดพร้าวต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนที่ผมเรียนไม่ว่าจะเป็นผ่านอุโมงค์ระบายน้ำหรืออะไรต่างๆเพราะกทมเนี่ยมีความสามารถในการสูบน้ำประมาณวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมแล้วฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยน้ำเนี่ยที่อยู่บนกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ250ล้านนะครับผมเราอาจจะต้องจะเป็นสูบให้ถึงครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้ระดับน้ำต่างกดต่ำลงแล้วก็ให้น้ำกลับเข้าสู่คลองนะครับผมเราจะเห็นน้ำท่วมที่แถวแฟดคลองจันแถวอะไรต่างๆซึ่งเป็นน้ำท่วมที่สูงนะครับเนื่องจากเป็นที่ต่ำของกรุงเทพมหานครนะครับผมส่วนในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับส่วนเพชรบุรีน่าจะเริ่มแล้วนะครับที่ในการที่จะต้องระบายน้ำแต่เพชรบุรีเนี่ยก็จะเป็นการระบายเร็วแต่ตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยอาจจะแบนราบนิดนึงอาจจะต้องใช้

0: าในการระบายแต่ถ้าท่วมก็ท่วมไม่สูงครับผมตรงนี้ก็ทางจังหวัดก็ได้เตรียมการที่จะประสานแล้วก็แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนในการทราบเพราะวันนี้เองก็จะมีการประชุมติดตามรายการจากท่านรองนายกเอกนิตินะครับที่จะติดตามตามที่ท่านนายกได้สั่งการครับผม
1: ครับพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะระบายน้ำยากแล้วก็มีปัญหานี่คือฉะเชิงเทราใช่ไหมฮะเป็นเดือนเลยเหรอฮะหรือว่าเอ๊ะแล้วพื้นที่อื่นครับ
0: ถ้าเรื่องเช้ามันแบนเลยนะครับผมเหมือนแม่น้ำท่าจีนเลยครับตรงนี้ใช้เวลาเป็นเกือบเดือน
1: ค
0: ือน้ำมันก็จะแปะแปะริมตลิ่งนะครับแล้วก็สูงกว่าริมตลิ่งนะครับแล้วเพราะว่ามันมีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับในส่วนของตัวแม่น้ำทางเช้าแล้วก็เป็นน้ำท่าจีนนะครับผมแล้วลักษณะแม่น้ำเขาค่อนข้างแบนขีดความสามารถของการระบายน้ำเขาค่อนข้างนะครับผมแต่ตัวเจ้าพระยาเองเนี่ยจริงๆเราสามารถระบายที่กรุงเทพได้ประมาณ 3,000-3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับแล้วเราปล่อยมาที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,000 เนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีระดับต่างจากระดับน้ำในกรุงเทพมหานครสามารถสูบน้ำเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้นะครับผมก็ตรงนี้เองก็จะไม่เหมือนกันในลักษณะของแม่น้ำต่างๆส่วนแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะไหลเร็วก็อาจจะกระทบที่ตรงสมุทรสงครามบ้างในเรื่องการขึ้นลงน้ำทะเลและก็ตลาดที่แม่กลองครับผม
1: ครับมีจังหวัดไหนบ้างครับที่การระบายน้ำเนี่ยจะต้องใช้เวลานานแบบนี้นะฮะชาวบ้านจะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันฮะ
0: จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับผมใช้เวลานานนะครับแล้วจังหวัดอยุธยาเองตับที่อยู่บริเวณที่ต่ำบริเวณแถวเสนาหัวเวียงผักไห่บางบานพวกนี้นะครับผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักเกือบเดือนนะครับผมที่จะให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับผม
1: ครับอ๋อแต่แล้วพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังแม้ภัยจะมาไม่ถึงเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะ
0: ก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมก็ต้องเตรียมในกรณีที่เราต้องระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่จะลงมานะครับผมซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ระบบของตัวฝายผลิตเขื่อนเพชรบุรีนะครับผมที่ตรงท่ายางครับผมเขื่อนเพชรครับผมในการที่กระจายน้ำแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีจะต้องใช้ระบบสูบน้ำเข้าช่วยด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีจุดลุ่มต่ำของแม่น้ำแม่กลองนะครับผมแล้วก็ตรงสุดของนครปฐมไม่ว่าจะเป็นนครศรีสามพานพวกนี้นะครับอาจจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยในการที่จะระบายน้ำในจุดต่ำๆครับ
2: ครับท่านครับแพทย์พูดถึงในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนครับตั้งแต่เกิดสถานการณ์มารวมถึงในอนาคตข้างหน้าที่อาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นในส่วนของสธนช.เองครับมีช่องทางในการแจ้งเตือนหรือว่ามีความพร้อมเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: ก็เราก็แสนทางทีมปภ.นะครับผมในการที่จะแจ้งเตือนนะครับทั้งเซลล์บอดแคสแล้วก็ชุดข้อมูลแต่ตรงนี้ครับต้องรับไปปรับปรุงในส่วนของการที่จะขยายหรือข้อมูลเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งว่าให้สามารถประชาชนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้ทันทีนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทุกช่องทางนะครับที่จะเป็นของเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมอุตุนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทางสำนักงานสกลน้ำชาติอีกหรือทางกรมชลประทานที่กระจายเข้าสู่ในระดับพื้นที่ในกรณีที่ระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆครับผม
2: ครับครับครับแล้วช่องทางอื่นๆนะครับในการช่วยเหลือถ้าสมมติว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางสธช.มีช่องทางไหนที่จะให้ประชาชนได้ติดต่อเข้าไปบ้างครับ
0: ไปที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เป็นเบอร์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับผมก็จะกระจายเข้าสู่ในเครือข่ายเช่นเบอร์สายด่วนน้ำท่วมนะครับ1510ก็ได้นะครับของจิตอาสาใหญ่นะครับผมหรือในเบอร์ของ1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่เป็นกรุงเทพก็เบอร์155นะครับผมที่เขตต่างๆนะครับผมหรือเบอร์111นะครับทั้งหมด14ตัวนะครับผมก็ในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดือนจะเป็นของสภากาชาดไทยที่1664นะครับแต่เรียนนะครับถ้าอาจจะโทรมาที่1784ทีเดียวเลยก็ได้นะครับของปปแล้วก็กระจายไปเลยนะครับในทุกพื้นที่ครับผม
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสธนช.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมน้ำในขณะนี้เป็นอย่างไรนะฮะพื้นที่จุดไหนในจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้เพชรบุรีเนี่ยต้องเตรียมตัว
3: ร
1: ับมือกับมวลน้ำที่กำลังจะมาแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่แต่เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างช้าค่อนข้างยากด้วยเห ขตภูมิประเทศนะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนนะครับเรื่องของการระบายน้ำคือเรื่องพวกนี้ต้องแจ้งเตือนเพราะว่าต้องเตรียมรับมือเพราะคนที่จมน้ำอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องจมอยู่ไปนานแค่ไหนถ้าเราให้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวรับมือว่าฉันจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นานมากน้อยแค่ไหนนะฮะยังไงก็ทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยฉันต้องอยู่นานแค่ไหนความทุกข์ความร้อนจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะความทุกข์ความร้อนเนี่ยหากรู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเต็มที
2: ่ครับนะครับส่วนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับก็มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับปภ.ก็เป็นหลักนะครับก็เบอร์1784นะ
1: ครับ
2: เบอร์นี้นะครับถ้าใครเกิดเหตุหรือว่ามีความฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับโทรไปได้ที่เบอร์นี้เลย
1: ครับครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุโชติซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ซอยลาซาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
10: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
9: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
11: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโก

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือรัฐบาลนะฮะแล้วก็พิกัดศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์กันว่าศูนย์พักพิงต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยท่านจะไปตรวจสอบตรวจเช็คกันได้อย่างไรนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยวันนี้นะฮะจะมีการแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในห้วงเวลา10นาฬิกานะครับผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT และเพจไทยคู่ฟ้านะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และคลื่นอื่นๆเนี่ยก็ร่วมรับสัญญาณด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่มีการแถลงแบบนี้เนี่ยหมายความว่ามันมีการยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินตามพ.ร.บ.ป.พ.เนี่ยผู้มีอำนาจสั่งการคือผู้ว่า
2: ครับ
1: เมื่อไหร่ผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยสั่งการเนี่ยยังถือว่าเป็นภัยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนายกหรือรัฐบาลเนี่ยเป็นประธานแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นภัยในระดับประเทศนะครับก็จะต้องมีการยกระดับแล้วก็มีการตั้งศูนย์เพื่อที่จะได้มีการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันข้อมูลไม่กระจัดกระจายแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะได้รับรู้รับทราบช่องทางช่วยเหลือของรัฐบาลครับเอาละครับช่วงนี้ครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านไพโรจน์พรหมสารประธานคณะที่ปรึกษาชมรมพลังอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าพัทลุงแล้วก็อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับตอนนี้ท่านไพโรจน์พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงปัญหาสภาพของยาเสพติดในทุกๆวันนี้ครับมีปัญหามีสภาพอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะฮะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากนะฮะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นองค์การสามเพราะว่ามันก่อให้เกิดพิษภัยไม่ว่าจะเป็นค้าการขายการเสพก็ดีนะฮะก่อให้เกิดอาชญากรรมก่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะฮะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะฮะซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องรับเอาวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกมีการกิจกรรมทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศนะฮะก็นั่นเป็นปัญหาระดับโลกสำหรับปัญหาในระดับประเทศนะฮะก็เป็นที่น่าห่วงใยอย่างมากนะฮะหลังจากเราเลิกสูบฝิ่นทำไมท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลายปีมาแล้วนะก็ปรากฏว่ามียาเสพติดประเภทอื่นเกิดขึ้นมากมายนะยาบ้ายาอียาบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะล้วนแต่เป็นอันตรายประกอบให้เกิดอาชญากรรมต่างๆมากมายเช่นเดียวกันจะเห็นได้จากการที่ขณะนี้นะเรือนจำโทษทั้งประเทศเนี่ยมีผู้ต้องขังผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำประมาณเกือบ 300,000 คนนะในจำนวนนี้เป็นนักโทษที่เกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดนะฮะถึงประมาณ 200,000 คนนะฮะอีก 7-80,000 คนเท่านั้นที่เป็นที่ต้องโทษตามคดีอะไรอย่างอื่นคดีอาญาอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จำเป็นต้องรณรงค์เรื่องนี้ให้มันกว้างขวางแล้วก็ลดหาทางลดออกมาให้ได้นะฮะในรัฐบาลก็กำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันและปราบปรามทุกปีเลยนะฮะแต่ก็มันก็ยังเพิ่มขึ้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะซึ่งผมเคยทำงานที่นี่นะฮะเกษียณมาหลายปีแล้วก็จริงนะเราจึงได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมอยุธยาชมรมชมรมพลังอู่ทองขึ้นมานะตามชื่อพระเจ้าอู่ทองก็จะตายกันองค์แรกเนี่ยนะตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการที่จะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะต่อต้านยาเสพติดนะโดยเราต่อต้านยาเสพติดโดยเราเน้นไปที่เด็กเล็กนะฮะตั้งใจชั้นประถมศึกษา ป.1 ถึงป.6เนี่ยนะฮะให้เขาได้รับรู้ซึมซาบถึงพิษภัยยาเสพติดตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเริ่มกันมา 5-6 ปีแล้วนะฮะโดยได้ดำเนินการในเรื่องของการที่อะไรต่างๆซึ่งจะพูดในโอกาสต่อไปนะเอาเป็นว่าภัยยาเสพติดโดยเฉพาะยุยาเนี่ยเน้นเลยนะขณะนี้นะฮะคดียาเสพติดขึ้นสู่โรงศาลปีนี้9เดือนเนี่ยฮะประมาณ 1,900 คดีนะฮะยาคดียาทั่วไปจะ 1,400 คดีเท่านั้นเองก็เห็นได้เด่นชัดว่ามันระบาดอย่างกว้างขวางเลยนะจังหวัดอื่นด้วยนะฮะในชายลุงชายแดนยาเสพติดมันทะลักเข้ามาจากต่างประเทศนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขครับแล้วก็รณรงค์ให้ลูกหลานเราเนี่ยห่างไกลยาเสพติดให้ได้ครับ
1: ครับรายละเอียดการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลมีรายละเอียดอย่างไรนะครับในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมีภูมิต้านทานเรื่องยาเสพติดฮะท่านฮะ
4: ครับเราก็พยายามแสวงหารูปแบบแนวทางนะฮะในประเด็นแรกก็คือการที่เรามุ่งเน้นเอาโรงเรียนต่างๆเป็นเป้าหมายโรงเรียนประถมศึกษานะฮะโรงเรียนประถมศึกษาสกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะโดยเรากำหนดให้มีการแต่งเพลงขึ้นมานะเพลงแจ๊สเซโนหรือว่าเพลงเป็นภาษาไทยเราก็บอกว่าเป็นเพลงนะเพราะรักดอกถึงเพราะรักถึงจะบอกนะให้ชี้เห็นเพชรภัยของยาเสพติดนะฮะแล้วก็อาจเป็นคลิปเพลงนี้แล้วก็ออกไปสั่งส่งไปทุกโรงเรียนที่เราดำเนินการนะฮะแล้วก็ให้เมื่อหลังจากเข้ารับรองชาติแล้วก็เปิดเพลงนี้ให้นักเรียนได้ฟังได้เต้นได้เอากายบริหารไปพร้อมกันด้วยแต่เดียวกันเราก็ทำคลิปให้เห็นชี้ลดโทษทางยาเสพติดนะเป็น3คลิปนะคลิปเด็กๆส้นเด็กเล็กเด็กขนาดกลางเด็กขนาดโตขึ้นมาแต่ก่อนจบประถมปีที่6นะแล้วเอาคลิปนี้ไปเปิดให้ดูให้เห็นเลยให้เห็นพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเราดำเนินการในเรื่องนี้ต่อเนื่องมา5-6ปีนะปี6-5-6-6-5-6-6ปี6-6-6-7นะฮะ6-5-6-6-6-6-6-7เนี่ยฮะเราทำได้20โรงเรียนเน้นหนักเลยนะฮะแล้วก็จัดให้มีการนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีมิถุนายน2567นะคือทำก่อนมันก่อนได้หน่อยทำวันที่20มิถุนายนนะฮะแล้วก็ในปี6-9-7-0นี่ก็จะทำต่อไปจะทำต่อเนื่องกันไปพยายามที่จะให้เมื่อขยายไปทุกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะขยายไปจะรายงานทางไปทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.นะฮะและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะได้พิจารณาอาจจะนำเสนอคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดระดับประเทศถ้าเห็นชอบด้วยก็อาจจะดำเนินการตามแนวทางอยุธยาโมเดลที่ว่านี้ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งประเทศถ้าทำได้เช่นนั้นผมคิดว่ามันก็จะน่าจะอย่างน้อยที่สุดได้ปลูกฝังได้ให้เด็กเล็กๆในซึมซับนะฮะซึมซับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ฮะนะฮะเป็นซึมซับนะเหมือนเด็กๆเหมือนดอกกุหลาบนะถ้าถูกนอนช้อนชัยถูกยาเสพติดซะก่อนมันก็จะเน่าเปื่อยไปซะก่อนที่จะเติบโตสวยงามฮะ
1: ครับท่านครับเรื่องของผลตอบรับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
4: ก็ดีฮะดีมากค่ะดีมากครับปีนี้ทุกโรงเรียนเราจะเอาผู้อำนวยการในวันที่6เราประชุมกันแล้ว6ไปช่วย6กันที่ผ่าน6วันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยกันยายนเนี่ยแล้ววันที่6นี้เราจะเรียกผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะแล้วก็ครูคนหนึ่งมาเสวนามาพูดกันเลยว่าจะทำอะไรยังไงตามโมเดลนี้นะฮะเสร็จแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการเลยนะฮะในเน้นหนัก50โรงเรียนขณะเดียวกันส่งคลิปส่งเพลงไปให้อีกโรงเรียนอื่นๆนะเพราะยุยามี300กว่าโรงเรียน
1: เ
4: ราต้องทำให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดนะฮะและผู้ว่าการจังหวัดก็เห็นชอบแล้วเรามีคณะกรรมการระดับบริหารมีคณะกรรมการติดตามผลนะฮะแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็คิดว่าเดือนมิถุนายน470เนี่ยฮะเราจะจัดให้มีนิทรรศการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็สรุปรายงานไปยังปปส.ไปยังกระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะเพื่อที่จะให้พิจารณาผมคิดว่าเรามันเน้นด้านการป้องกันฮะปราบปรามเท่าไรจับเท่าไรมันก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะเพราะว่ามันถูกมากยาบ้านะฮะ
1: ค
4: นจะซื้อก็เสพได้ง่ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราถ้าเด็กรู้เข้าใจโตขึ้นระดับมัธยมต่อไปก็คงจะเข้าใจแล้วก็ไม่ไปเข้าไปใกล้ข้องเกี่ยวขณะนี้เป็นที่น่ายินดีครับทูลกระหม่อมหญิงอวรัตน์ท่านก็ทำเรื่องนี้อยู่นะทูบีนัมเบอร์วันไงฮะนะฮะซึ่งก็ได้ผลดีมากในเด็กโตแต่ว่าเด็กเล็กนี่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะยังอ่อนวัยนะฮะแล้วก็ สามารถที่จะซื้อซึมซับอะไรต่างเข้าไปเอาเรื่องนี้ไปพูดในครอบครัวไปในชุมชนในสังคมก็คิดว่ามันน่าจะป้องกันได้บ้างนะฮะแล้วก็ปัญหาจะได้ลดน้อยถอยลงฮะซึ่งเป็นความหวังอย่างยิ่งเลยที่เราอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็ฝากไปทางสถานีวิทยุเกษียณแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุทีวีต่างๆทั่วทั้งประเทศนะฮะจังหวัดต่างๆท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอทุกโรงผู้ในการโรงเรียนทุกโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้และช่วยกันจริงๆนะฮะรณรงค์ให้เยาวชนของเราเด็กวัยเล็กๆนะฮะได้ห่างไกลยาเสพติดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะฮะนั่นเป็นสิ่งมุ่งมากปรารถนาที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นครับ
3: ครับสำหรับการขยายผลของโครงการครับท่านมองเรื่องนี้ทิศทางไหนบ้างครับ
4: คิดว่าถ้าปปส.เห็นชอบด้วยนะซึ่งท่านเลขาได้ส่งคนมาร่วมประชุมอะไรกับเราแล้วนะท่านเลขาปปส.และกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วยและสั่งการไปยังผู้ว่าการจังหวัดว่าการจังหวัดสั่งการให้ทุกโรงเรียนนะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยสุดก็เปิดคลิปเพลงนี้ให้เด็กฟังได้ซึมซับทุกวันนะฮะแล้วค่อยๆขยายผลไปขนาดเดียวกันด้านการป้องด้านการปราบปรามก็ทำคู่ขนานกันไปแต่คิดว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ฮะแย่แล้วแก้ไม่ทันนะ
3: ครับ
1: ครับ
3: นะครับก็เป็นแนวทางนะครับที่ท่านได้มองไว้นะครับ
1: ครับนี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับวันนี้ขอบคุณท่านไพโรจน์พรหมสารนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
4: อยากให้กรมประชาสัมพันธ์เอาคลิปเพลงเปิดให้ทุกวันเลยนะคร
1: ับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านไพโรจน์พรหมสารประธานคณะที่ปรึกษาชมรมพลังอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับและท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและท่านเคยเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับนี่คือสภาพปัญหายาเสพติดและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้นะครับว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนะฮะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แหละเป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการขณะเดียวกันยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึง 24:00 น.วันที่29กันยายนนี้นะครับขณะที่ครม.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและวันนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาการส่งอาหารไปไม่ถึงยังคงห่วงใยสถานการณ์นะครับในพื้นที่อื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์ครับและวันนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนะฮะสถานการณ์ทั่วไปเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึงนะฮะส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่เมื่อวานนี้จริงๆต้องไปสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกฮะเนื่องจากสภาพอากาศปิดนะฮะเครื่องไม่สามารถขึ้นบินได้ฮะ
3: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ทางสทช.กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์ในการระบายน้ำนะครับแล้วก็มีในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการอพยพนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาครับเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายเรื่องนี้นะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี
1: ้
3: นะครับและท่านนายกเองก็มีการสั่งการให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการต่างๆในพื้นที่นะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถได้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยการนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ที่เป็นส่วนราชการได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและก็ให้ทางกรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดครับให้ทางตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายให้ทางการประปาได้มีการสำรวจและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จะส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้การไฟฟ้าจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงพื้นที่สำหรับการตัดไฟฟ้าและก็มีการซ่อมแซมในบางจุดนะครับพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมย้ายสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยด้วยนะครับ ทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับทางสำนักโฆษกก็มีการร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมประชาสัมพันธ์เองที่จะมีการจัดแถลงข่าวในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในทุกวันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับ10โมงในวันนี้ผ่านทางช่องทาง MBT2HD เพจไทยคู่ฟ้าผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็ลดความสับสนในข้อมูลที่มาจากทางการโดยตรงครับ
1: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางต่างๆเนี่ยโซเชียลมีเดีย
3: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เพจอะไรต่างๆTikTok เนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ออกมาพอสมควร
3: ครับ
1: นะฮะเช่นคำว่าเปิดเรื่องของเงินเยียวยาในนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู
3: ้ครับ
1: รัฐบาลน่าจะแถลง
3: ครับ
1: หรือควรแถลงว่าประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องทำอย่างไรกันต่อไป
3: ครับ
1: นะครับหลังจากนี้นะฮะต้องเก็บภาพต้องทำอะไรอย่างไรหรือเปล่าและเงินที่จะได้เนี่ยได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปยื่นกับใครอ
3: ัน
1: นี้ควรที่จะสื่อสารกับประชาชนได้รับรู้รับทราบส่วนข้อมูลสถานการณ์น้ำและพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู
3: ้
1: ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่ยังคงท่วมและจะท่วมต่อไปอีกนานแค่ไหนผมขีดเส้นใต้จะท่วมต่อไปอีกนานแค่ไหนคือมนุษย์เราคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังถ้าเจอน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันจะลดลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะยิ่งสลดหดหู่กับชีวิตมากยิ่งขึ้
3: น
1: คนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังอย่างเดียวถ้ารัฐบาลสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ประมาณนี้เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยน้ำจะลดภายใน 1-2 วันเขาก็มีความหวังเขาก็จะพร้อมที่จะสู้ต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่มีการสื่อสารตรงนี้เลยหรือข้อมูลตรงนี้มันไปไม่ถึงประชาชนแบบนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องนอนรอความหวังอีกเมื่อไหร่แล้วบางคนเนี่ยก็คือยิ่งเครียดบ้านมีน้ำล้อมไม่มีอะไรจะกินไฟฟ้าก็ถูกตัดขาดซึ่งไม่ใช่คือวิถีคนกรุงเทพเนี่ยไม่ชินกับเรื่องพวกนี
3: ้ครับ
1: ไม่ชินกับเรื่องพวกนี้นะฮะไม่เหมือนที่ต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะชินกับเรื่องพวกนี้แต่คนเมืองเนี่ยไม่ชินกับเรื่องพวกนี
3: ้
1: แล้วพอเจอเรื่องนี้เข้าไปด้วยเนี่ยอารมณ์โกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็มันก็จะมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมานะฮะนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพยายามสื่อสารเพื่อลดความสับสนของข้อมูลเพราะมีทั้งข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวจะท่วมอีกนานกว่าจะลด
3: ครับ
1: คำว่าอีกนานไม่รู้นานแค่ไหน
3: มันก็กลายเป็นว่าทำให้คนที่รอเนี่ยก็ท้อแท
1: ้
3: ว่าทิศทางในการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหน
1: ถ้าผมนั่งอยู่ในบ้านและน้ำล้อมรอบแล้วก็ได้ข้อมูลเนี่ยจากทางภาครัฐบอกว่าอีก 1-2 วันน้ำจะลดผมก็สามารถอดทนได
3: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยผมก็ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหน
3: ครับ
1: บ้านก็มืดข้าวก็มีอย่างจำกัดก็จะได้บริหารจัดการชีวิตได
3: ้ครับ
1: นะฮะอันนี้เดี๋ยวติดตามดู10โมงเช้าวันนี้นะฮะ
3: ครับ
1: NBT และวิทยุแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดนะฮะจะถ่ายทอดเสียงภาพและเสียงนะฮะสถานการณ์ต่างๆนะฮะที่มาจากแหมทำเนียบรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะ JICC นะฮะ
3: ครับ
1: ไปดูเรื่องในกรุงเทพซะหน่อยนะฮะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะฮะ
3: ครับ
1: เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาฮะมีปริมาณฝนตกลงมาเติมในพื้นที่กรุงเทพฮะ46มิลลิเมตรถือว่าไม่มากฮะ
3: ครับ
1: ซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับช่วงเช้า6โมงเช้าฟ้าเริ่มโปร่งตอนนี้ก็เริ่มโปร่งแล้วนะฮะฟ้าก็สว่างแล้วครับไม่มีเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแต่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังคงสูงครับคลองอะไรบ้างฮะคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อยในกรุงเทพเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาฮะลดน้ำลดระดับลงต่อเนื่อง24ชั่วโมงฮะทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาไหลระบายมาที่คลองหลักได้บ้างโดยเมื่อคลองหลักน้ำลดลงคลองเล็กก็จะสามารถระบายน้ำได้นะครับส่วนพื้นผิวจราจรน้ำลดระดับลงต่อเนื่องฮะหากไม่มีฝนเติมลงมายังไงก็ตามก็ยังมีการรายงานน้ำท่วมสายหลักในหลายๆจุดนะฮะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพนะฮะระบุว่า6โมงเช้าที่ผ่านมากทม.มีฝนเล็กน้อยที่บริเวณหนองจอกนะฮะก็แถบมีนบุรีนั่นแหละเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฝนสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังฮะ 46.5 มิลลิเมตรนะครับด้านรองผู้ว่ากรุงเทพฮะคุณทวิดากมลเวชนะฮะก็เปิดแผนหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพค่ำวันนี้ฮะว่าข้อมูลแต่ละเขตมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งจำนวนผู้ได้รับผลกระทบผู้ต้องการความช่วยเหลือทำให้สามารถจัดกำลังทรัพยากรได้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นเริ่มทยอยส่งรถยกสูงเรือโค ครัวสนามและครัวกลางไปเสริมจุดช่วยเหลือในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักฮะ72ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงเราบริหารจัดการผู้ประสบภัยและพื้นที่ด้วยกำลังของเราอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ทุกเขตทุกสำนักต้องเตรียมสลับสับเปลี่ยนกำลังมาช่วยเพื่อให้เพื่อนเราทำงานอย่างต่อเนื่องมา72ชั่วโมงมีโอกาสได้พักนะฮะและเรายังมีข้อมูลเพียงพอที่จะดูแลประชาชนนะครับมีกำลังเพียงพอนะฮะขออภัยที่จะดูแลประชาชนฮะจากเรื่องดังกล่าวฮะที่ประชุมก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงนะฮะแต่ละเขตก็สำรวจบุคลากรที่สามารถแบ่งกำลังกันได้จับคู่ช่วยเหลือเขตอื่นๆด้วยนะครับพูดง่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานไม่หยุดไม่หย่อนก็ต้องเอาอีกเขตนึงเนี่ยมาช่วยเขตที่ไม่ได้น้ำท่วมนะเพราะว่าเขตที่น้ำท่วมเนี่ยอย่างเช่นหลักสี่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ทำงานมา 2-3 วันเนี่ยล้าไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาเขตอื่นเนี่ยมาช่วยนะครับส่วนถุงยางชีพและของจำเป็นก็เร่งจัดหาเพิ่มเติมในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับทยอยส่งให้ในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วก็ในพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางเป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์รายการสิ่งของจำเป็นเพื่อให้มีการรับบริจาคในรูปแบบที่พร้อมนำไปแจกจ่ายได้ทันทีฮะงบประมาณเป็นยังไงฮะจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้สำนักงานเขตช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมค่าอาหาร3มื้อแล้วก็จะปรับการจัดสรรตามจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจริงหากเขตใดมีภาระเพิ่มสามารถเสนอขอขยายวงเงินได้นะครับส่วนเขตที่สำรองจ่ายไปแล้วให้เก็บหลักฐานและใบเสร็จเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายทีหลังนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอ้ไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงต่อไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการปรับจัดสรรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนช่องทางนะครับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางนะครับสามารถติดต่อนะครับได้หลากหลายช่องทางครับมี1669 1330 1555แล้วก็ Traffic ฟองดูนะฮะสำนักงานเขตและหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็พร้อมใช้ Social Listening ฮะค้นหาติดตามกรณีอาจตกหล่นจากช่องทางหลักครับพบเคสจากการรับฟังเสียงจากสื่อสังคมเนี่ยประมาณ200เคสครับติดตามได้170เคสนะครับ
3: ครับส่วนในฝั่งของบางกะปินะครับในส่วนของน้ำท่วมบริเวณ4แยกบางกะปิตอนนี้นะครับก็ยังคงมีระดับน้ำที่ยังคงสูงอยู่นะครับรถเล็กก็ห้ามผ่านนะครับเสี่ยงที่จะรถดับกลางทางนะครับในส่วนของถนนนวมินทร์นะครับทางขาเข้าแล้วก็ขาออกยังมีปริมาณน้ำท่วมที่สูงอยู่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรนะครับเบื้องต้นรถเล็กเนี่ยในบริเวณดังกล่าวห้ามผ่านโดยเด็ดขาดนะครับน้ำเนี่ยอยู่ระดับประมาณเอวนะครับเอวของผู้ชายนะ
1: ครับ
3: นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับก็เลือกใช้เส้นทางอื่นแทนนะครับส่วนฝั่งแฟดคลองจันนะครับท่านผู้ว่าชาติชาติก็มีการลงพื้นที่ไปส่งข้าวส่งน้ำนะครับก็มีทางสกไอบางกะปิลุยในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ท่านผู้ว่าชาติชาติเองก็มีการส่งทางข้าวกล่องนะครับแล้วก็น้ำดื่มไปให้ชาวบ้านคือในฝั่งของคลองจันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณคอเลยนะสัปดาห์เมื่อวานนี
1: ้
3: นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยมิดรถอะ
1: ครับ
3: นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางกรุงเทพเองก็อย่างที่บอกนะครับมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับก็ตรงนี้น่าเป็นห่วงคุณชาชาติบอกว่าในส่วนของผู้ที่อยู่ในแฟดเนี่ยทั้ง30แฟดนะครับไม่ต้องออกไปไหนแต่ว่าจะเอาข้าวมาส่งให้ในทุกวันนะครับแล้วก็ยังโชคดีที่ยังคงมีไฟใช้อยู่ในบางแฟดนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ในบางแฟดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตัดไฟเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการเกิดไฟดูดนะครับการไฟฟ้าก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดเพื่อความปลอดภัยนะครับมีอะไรอยากจะบ่นมาได้เลยนะครับท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้คลองจันเนี่ยยังหนักอยู่ใครมีอะไรที่อยากจะให้ช่วยเหลือก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับที่สารวัตรกลางกทมดินแดงหรือว่า Traffic ฟองดูนะครับ Traffic ฟองดูเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนะครับหรือว่าสายด่วน1555ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการตัดไฟเนี่ยการสื่อสารการรับข่าวสารหรือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยก็น่าจะลำบากอยู่
1: น่าจะลำบากฮะคือไม่มีไฟเนี่ยมันชีวิตจบเลยนะ
3: ครับ
1: โทรศัพท์ก็ชาร์จไม่ได้เหมือนถูกตัดการสื่อสารนะครับคือไม่มีน้ำพอว่านะไม่มีอาหารทานเนี่ยมันก็มื้อนึงอ่ะมื้อสองมื้อเนี่ยยังพอทนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีข่าวสารเลยเนี่ยเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือใครได้เลยคือโทรศัพท์เนี่ยถ้าแบตหมดปุ๊บนะ
3: ครับ
1: โอ้โห
3: ยุคนี้ถ้าสมมติใครที่ไม่ได้มีเงินสดนะแล้วเงินอยู่ในโทรศัพท์แล้วไม่มีไฟนะ เหมือนชีวิตไปต่อไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับแล้วคือถ้าน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยเมื่อวานนี้ดูที่ท่านนายกลงพื้นที่เนี่ยก็มีผู้ที่สูงอายุพอสมควรนะ
3: ครับ
1: ลอยคอมาหาท่านนายกมาพูดคุยกับท่านนายกนะลอยคอนี่คือน้ำอยู่ที่คอนะครับ
3: ครับ
1: เออมาหาท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปเถอะเอออันตรายอันตราย
3: ครับ
1: ก็คือเขาดีใจอ่ะมีทั้งส่วนหนึ่งดีใจที
3: ่
1: ท่านนายกมาอีกส่วนหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันออกมาต่อว่าเอออันนี้ก็ออกมาต่อว่านายกก็ไปฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการลงในพื้นที่หลักสี่ด้วยนะครับก็มีทั้งเสียงชื่นชมอยากเจอนายกแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งที่ก็ออกมาติติงท่านนายกเหมือนกันแต่ท่านนายกก็ไปฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือปรากฏว่าน้ำเนี่ยในพื้นที่ชุมชนหลักสี่ในบางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็น้ำก็ขังมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยมันก็ร่อยรอ
3: ครับ
1: เมื่อวานก็ไปเหมาอาหารแถวนั้นเนี่ยให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็สั่งการทางฝากฝั่งของทหา
3: ร
1: แล้วก็ฝากฝั่งของในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้ตั้งโรงครัว
3: ร
1: นะครับไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับ
3: อีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงครับคุณทรงพลก
1: ็
3: คือที่เคหะร่มเก้าคลอง
1: สอง
3: ต้นนุ่นใช่ผมเนี่ยมีโอกาสไปรับสายที่ MBT เมื่อวันก่อน
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาม
3: ีสายจากฝั่งคลองสองต้นนุ่นเนี่ยแฟดเคหะร่มเก้าเนี่ยโทรมาเยอะมากนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยคือน้ำไม่ลดแล้วมีการเติมขึ้นมาเรื่อยๆคือรถเนี่ยมิดไปแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าชั้นหนึ่งของเคหะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นมีการออกมาพูดถึงในส่วนจุดเนี้ยสักเท่าไหร
1: ่
3: นะครับอยากให้ฝั่งที่ถ้าได้ฟังนะคร
1: ับ
3: จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งนะครับ
1: เออนะแล้วคนที่ไม่มีบ้านอยู่นะฮะตอนนี้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายแห่งแล้วนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมมือกับกทม.ฮะ
3: ครับ
1: เรื่องของเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่กทม.นะครับเพื่อแจ้งข้อมูลพิกัดที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง200แห่งฮะครอบคลุม50เขตทั่วกรุงเทพให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึงหากมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยครับสถานที่รองรับการอพยพเนี่ยมี2รูปแบบนะครับได้แก่โรงเรียนในสังกัดกทม.และศูนย์กีฬาและนันทนาการนะครับอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดุสิตได้แก่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรศูนย์นันทนาการสวนอ้อยและวัดสวัสดีวารีศรีมารามเขตดอนเมืองนะครับเขตดอนเมืองนะฮะได้แก่โรงเรียนพหลโยธินแล้วก็โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตบางกะปิก็มีที่โรงเรียนบ้านบางกะปิและวิทยาลัยศิลปาหัตกรรมกรุงเทพเขตคลองสานโรงเรียนวัดสุวรรณและโรงเรียนวัดเสวตฉัตรและเขตตลิ่งชันฮะโรงเรียนฉิมพลีและโรงเรียนวัดอินทราวาสนะฮะทั้งนี้ปภ.ประสานข้อมูลเชื่อมโยงกับกทม.อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงครับ
3: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ในทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดจากทางทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับในการแถลงข่าวศูนย์ JICC
1: ครับ
3: ครับสำหรับพวกนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับเราสองคนได้ในหมุนตามวันครับ
1: ครับ
3: วันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสะแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุดแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: โดยชยนันท์แก้วกล่ำและเอกพงศ์นพสกุล
1: ค่ะอ่ะสวัสดีนะคะกับค้นหามาเล่าวันนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเกาะติดเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำกันนะกับค้นหามาเล่าในวันนี้วันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
2: และดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีน้องแก้วด้วย
2: ค่ะ
1: นะคะวันนี้ก็รัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะฮะในกรณีพิเศษจากเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษกันก็คือเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็คงยังเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินอกเหนือจากการประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษก็คือวันที่28แล้วก็29กันยายน2569วันนี
2: ้
1: แล้วก็พรุ่งนี้นะคะน้องแก้วทางด้านของประธานวุฒิสภานั้นก็สั่งยกเลิกนัดประชุมวุฒิสภาในส่วนของวันที่28แล้วก็วันที่29กันยายน2569หลังกรุงเทพมหานครประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประธานวุฒิสภาก็ประกาศดังกล่าวนะคะส่วนกำหนดวันที่จะนัดประชุมวุฒิสภาครั้งต่อไปนั้นก็จะแจ้งให้วุฒิสภานั้นทราบในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ
2: ค่ะก็ได
1: ้ค่ะอ่ะมาในส่วนของทางด้านต่างๆเนี่ยสถานการณ์น้ำนะคะซึ่งล่าสุดก็มีทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ยังขยายเวลาที่จะไม่เก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องนะคะจนถึงในช่วงของเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อเป็นการบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยของพี่น้องประชาชน8สายทางด้วยกันค่ะทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์นะคะระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจณรงค์แล้วก็วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัฐยาก็คือบางประอินปักเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะแล้วก็ทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพพระนครแล้วก็รวมถึง M7 แล้วก็ทางหลวงหมายเลข7แล้วก็ทางหลวงหมายเลข9ด้วยเช่นกันนะคะก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญนั้นเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวก็คือทั้งจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยทั้งในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็คือประกาศในพื้นที่ของอำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็ในส่วนของอำเภอปักเกร็ดตอนนี้เนี่ยทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะมาจนถึงปักเกร็ดเนี่ยก็น้ำก็ยังคงท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นก็คือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็สามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดสมุทรปราการที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยก็คือมี6อำเภอด้วยกัน6อำเภอมีอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอำเภอพระประแดงเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยก็คือสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพราะว่าสมุทรปราการนั้นก็คือแถวๆปากน้ำน
2: ะ
1: ก็จะอยู่ใกล้ๆทะเลก็จะมีทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจืดแล้วก็รวมถึงปากอ่าวทะเลเนี่ยมาด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเกิดน้ำหนุนแล้วก็จะเป็นจังหวัดที่รับก่อนเลยนะเป็นอันดับแรกๆนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของการช่วยเหลือนะคะรัฐบาลย้ำสิทธิ์ถึงมาตรา33ค่ะในส่วนของการเจอภัยพิบัติธรรมชาติจนทำงานไม่ได้นะคะก็จะมีในเรื่องของท่านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้บอกว่าสำนักงานประกันสังคมนะคะย้ำสิทธิผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจาก

0: การกรณีนี้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบนะคะควรเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้เตรียมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส2/01/7ค่ะและหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างแล้วก็หากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนนะคะให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยในส่วนของนายจ้างค่ะต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างสามารถยื่นเรื่องผ่านระบบ e-service ค่ะเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาค่ะก็ขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติค่ะตรวจสอบสิทธิของตนเองและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อไม่พลาดความช่วยเหลือที่พึงได้รับตามสิทธิของประกันสังคมค่ะผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: ค่ะในส่วนทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็มีการออกประกาศขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติค่ะโดยทางด้านของเรือเอกสาโรจน์คมขายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านได้กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงระหว่างของวันที่25-27กันยายนที่ผ่านมาก็คือครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกภาคใต้ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อนายจ้างลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือเข้าข่ายทำงานสายขอความร่วมมือนายจ้างอนุญาตให้หยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือว่าเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือว่าคำสั่งของนายจ้างขอให้นายจ้างทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุภัยธรรมชาติเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียพร้อมให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและก็สภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและการสถานที่เพื่อป้องกันอันตรายทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการสวัสดิการและสถานประกอบกิจการร่วมกับนายจ้างดูแลและสนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสมค่ะขอให้เครือข่ายด้านแรงงานนั้นติดตามข้อมูลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบแจ้งหน่วยงานของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานประสานเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมขอให้นายจ้างลูกจ้างและองค์กรแรงงานปรึกษาหารือร่วมกันครับเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็เสริมสร้างสันติสุขในการบริหารแรงงานนายจ้างลูกจ้างช่วยก็สามารถสอบถามข้อมูลด้านแรงงานเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1506 1506ค่ะสายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะ
0: ค่ะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านได้ระบุถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่ค่ะว่าทางกองทัพได้เร่งจัดกำลังพลยุทธปกรณ์และนำรถครัวสนามเคลื่อนที่เข้าไปยังจุดพักพิงอพยพเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆตามที่มีการร้องขอและมีความจำเป็นค่ะอาทิในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางชันรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลใกล้เคียงอย่างจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีสมุทรปราการและฉะเชิงเทราค่ะสำหรับปฏิบัติการนะคะทางกองทัพได้กระจายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปช่วยเหลือตามมอบหมายของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในแต่ละมณฑลทหารบกพร้อมเน้นย้ำให้ช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะโดยมีมาตรการและช่องทางการช่วยเหลือประชาชนเปิดค่ายทหารรับฝากรถค่ายทหารทุกแห่งในขณะนี้นะคะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดฝากเพื่อความปลอดภัยได้ฟรีค่ะและสนับสนุนภารกิจสนามบินสุวรรณภูมินะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังได้รับประสานจากการบินไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเพื่อช่วยขนย้ายกระเป๋าเดินทางของนักเดินทางที่ตกค้างบริเวณสายพานสำหรับช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะแนะนำให้ติดต่อผ่านผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ซึ่งมีผู้บังคับหน่วยทหารประจำ

0: นประจำอยู่ร่วมกับผู้อำนวยการเขตนะคะในอำเภอหรือผู้ว่าราชการเพื่อป้องกันความสับสนอย่างไรก็ตามค่ะหากมีความเดือดร้อนเร่งด่วนนะคะประชาชนสามารถโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานค่ายทหารที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันทีทุกแห่งค่ะ
1: การในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็แนะนำ4ขั้นตอนนะคะในการที่จะเรียกร้องสินไหมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเรียกบริษัทประกันภัยเร่งหามาตรการเยียวยาในแบบเร่งด่วนค่ะด้านของนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะได้เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ตอนนี้ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำ4ขั้นตอนที่สำคัญค่ะในการเตรียมความพร้อมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้แก่การตรวจสอบการคุ้มครองผ่านระบบนะคะทั้งด้านของ LINE SIOIC Connect ค่ะเพื่อที่จะเป็นการรวบรวมหลักฐานภาพถ่ายความเสียหายอย่างละเอียดการแจ้งเหตุต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอรับเลขที่ใบเคลมและการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนค่ะอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนรถสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าสำเนาโฉนดที่ดินและเอกสารประกอบอื่นๆสำหรับกรณีบริษัทประกันวินาศภัยนั้นมีข้อเรียกร้องขอโดยคปภ.นั้นได้กำหนดมาตรการที่ประเมินความเสียหายและก็ค่าซ่อมรถยนต์เนี่ยเป็น5ระดับนะครับไปจนถึงขั้นพิจารณาเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์การชดเชยที่เป็นธรรมค่ะนอกจากนี้สำหรับวันนี้และน้องแก้ว28กันยายนคปภ.นั้นก็เตรียมที่จะเรียกประชุมบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาที่เร่งด่วนกับซึ่งก็จะครอบคลุมถึงการตรวจสอบผ่านระบบมาตรฐานข้อมูลกลางของประกันภัยการบูรณาการลากจูงร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการเร่งรัดกระบวนการจ่ายสินไหมตลอดจนการพิจารณาที่จะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยประชาชนนั้นสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะในส่วนของธนาคารออมสินนะคะออกมาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติ3เดือนพร้อมอัดฉีดแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการรับมือวิกฤตอุทกภัยค่ะนายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยตามนโยบายกระทรวงการคลังผ่านมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและยกเว้นการคิดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะพร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมชุดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง3เดือนแรกเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างครบวงจรค่ะครอบคลุมทั้งสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทและ 50,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทตลอดจนสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะวงเงินสูงสุด5ล้านบาทนะคะก็คือสินเชื่อ SME โดยลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับพักชำระหนี้นะคะจะได้รับแจ้งเตือนผ่านข้อความสั้นหรือว่า SMS หรือจดหมายโดยตรงค่ะผู้ประสบภัยสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอรับสินเชื่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือว่า0คอลเซ็นเตอร์ของธนาคารออมสินนะคะ1115นะคะ13ตัวแล้วก็5ค่ะ
1: ค่ะสำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดนะคะเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จนน้ำป่านั้นไหลหลากค่ะสำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดนะคะก็คือจากฝนที่ตกต่อเนื่องกันตั้งแต่ในช่วงของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาก็ได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงค่ะซึ่งความแรงของกระแสน้ำนั้นส่งผลให้โครงสร้างของสะพานนั้นข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดค่ะจนไม่สามารถใช้งานได้ทางอุทยานจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรง ของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติในช่วงของฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่นั้นยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์แล้วก็ดินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งค่ะจึงขอความร่วมมือไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศการแจ้งอย่างเป็นทางการจากทางอุทยานนะคะซึ่งเท่านั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางที่จะเข้ามายังในพื้นที่ในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังสามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ได้จากทางเพจของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้แล้วก็ติดตามเรื่องราวแล้วก็การแจ้งเหตุต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เตือนถึงคอนเทนต์ลุยน้ำนะคะนอนในน้ำเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุสัมผัสโรคนะคะย้ำว่าอย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำกลางถนนและแนะนำวิธีการป้องกันหากจำเป็นต้องลุยน้ำค่ะนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านกล่าวว่ากรณีน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเปิดเผยคอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆนะคะอย่างเช่นการนำจักรยานนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงมีอ่างที่มีคนไปนั่งตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือว่าไปนอนไปนั่งเล่นนะคะแช่ในน้ำท่วมอาจจะเป็นการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดนะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเช่นกันการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังนะคะมีโอกาสที่จะเกิดโอกาสคว่ำหรือว่าชนกับสิ่งขีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำการตั้งโต๊ะริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือว่าการที่เด็กๆลงไปเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถผ่านนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนได้รวมถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมตามแหล่งริมน้ำลำคลองหรือว่าแม่น้ำนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำสูงจากที่ผ่านมาก็มีสถิติของการเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งค่ะนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมอย่างเช่นโรคฉี่หนูนะคะหรือโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดน้ำน้ำกัดเท้านะคะการอักเสบติดเชื้อจากแบคทีเรียแล้วก็โรคตาแดงทั้งนี้ค่ะยังขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงที่มีน้ำท่วมขังนะคะห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือว่าปล่อยให้ไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำแต่หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างรองเท้าบูทแบบสูงนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีแผลที่เท้าค่ะควรปิดพลาสเตอร์กันน้ำให้สนิทผึ่งรองเท้าและถุงเท้าให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อราหลังลุยน้ำหรือเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีเช็ดตัวให้แห้งสนิทแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหรือการใช้น้ำที่ไม่สะอาดและการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่อยู่เสมอค่ะ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์บริเวณเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เข้าสู่ภาวะเฝ้าระวังสูงสุดนะคะหลังจากมีการขึ้นธงแดงเมื่อวานนี้ก็ส่งสัญญาณเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะต่างเดินทางมาตรวจสอบน้ำสถานการณ์ด้วยตนเองนะคะขณะเดียวกันกรมชลประทานค่ะได้มีการเพิ่มของการระบายน้ำบางส่วนนั้นผ่านคลองระพีพัฒน์เพื่อลดแรงกดดันของมวลน้ำไหนแม่น้ำป่าสักอีกทางหนึ่งค่ะทั้งนี้ค่ะก็มีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าประมาทนะคะต่อสถานการณ์ก็ให้เร่งยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูงเตรียมแผนที่จะรับมือฉุกเฉินและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะ การที่สถานการณ์น้ำท่วมค่ะหลายจุดเริ่มคลี่คลายในส่วนของเช้านี้นะคะแต่ที่แฟลตคลองจันค่ะยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรครึ่งนะคะสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพหลายพื้นที่นะคะหลังจากที่มีระดับน้ำนะคะมีแนวโน้มลดลงก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่แฟลตคลองจันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ยังใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดหลังจากที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนบริเวณแยกนิด้านะคะระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณ10เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำอยู่ในระดับหน้าแข้งค่ะรถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มออกมาเดินลุยน้ำเพื่อเดินทางไปทำงานค่ะ
1: ค่ะทางด้านของปภ.ก็มีการแจ้งเตือนจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทเฝ้าระวังน้ำเหนือเขื่อนจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะที่เพิ่มสูงขึ้นเตรียมพร้อมที่จะรับมือพื้นที่ของริมแม่น้ำโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดกับพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำค่ะจัดเตรียมเครื่องจักรที่เป็นสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านในฐานะผู้อำนวยการกลางค่ะท่านเปิดเผยนะคะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยคาดว่าในช่วง 1-2 วันข้างหน้าเนื่องจากบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำนั้นได้รับความเดือดร้อนค่ะดังนั้นเพื่อความลดผลกระทบดังกล่าวที่จะไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้นค่ะกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นชะลอน้ำไว้ชั่วคราวซึ่งจะส่งผลในระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นก็จะเพิ่มขึ้นและจะมีพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะในส่วนของทางเขตดอนเมืองนะคะอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานะคะถนนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะจะมีถนนวงประชาพัฒนาถนนประชาอุทิศถนนวิภาวดีรังสิตถนนเทพรักษ์ค่ะส่วนในจุดที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังนะคะคือบริเวณภายในและหน้าสำนักงานเขตดอนเมืองพบน้ำท่วมประมาณ10เซนติเมตรบริเวณถนนวัดเวรุวนารามมีน้ำท่วมขังตั้งแต่ซอย9ถึงซอย36ค่ะประมาณ 5-10 เซนติเมตรถนนเชิดวุฒากาศนะคะมีน้ำท่วมขังประมาณ 15-20 เซนติเมตรถนนช่างอากาศอุทิศค่ะมีน้ำท่วมขังบางจุดนะคะตั้งแต่ซอยช่างอากาศอุทิศ 11-18 มีน้ำท่วมขังประมาณ 5 เซนติเมตรค่ะถนนสงประภานะคะมีน้ำท่วมขังบางจุดบริเวณแยกวัดศรีกันพุทธสยามประมาณ5เซนติเมตรค่ะถนนโกสุมรวมใจนะคะมีถนนมีน้ำท่วมบางจุดนะคะตั้งแต่หน้าตลาดโกสุมรวมใจถึงชุมชนโกสุมรวมใจ3มีน้ำท่วมขังประมาณ 2-3 เซนติเมตรแล้วก็บริเวณถนนเชิดราชันค่ะมีน้ำท่วมขังตั้งแต่วัดคลองบ้านใหม่ถึงซอยเทิดราชัน47นะคะน้ำสูงประมาณ 5-15 เซนติเมตรส่วนที่ในเขตนะคะสำนักงานเขตดอนเมืองนะคะก็ได้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราว2จุดด้วยกันก็คือบริเวณโรงเรียนวัดดอนเมืองค่ะซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าพักพิงจำนวน72รายและบริเวณโรงเรียนพหลโยธินนะคะมีผู้เข้าพักจำนวน32รายค่ะ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครอัปเดตวันนี้28กันยายน2569ก็คือฝนเล็กน้อยสลับปานกลางกระจายตัวทั่วพื้นที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มนั้นคงที่ฝนก็รวมสูงสุดที่เขตมีนบุรี11มิลลิเมตรนะก็คือตอนนี้ที่สถานีของเราก็หยิมนะประปรายก็ยังไงหลายพื้นที่ก็เอาใจช่วยแล้วก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่หลายๆท่านด้วยนะคะที่กำลังดูจัดการบริหารเรื่องของน้ำแล้วก็รวมถึงทางด้านของปภ.จังหวัดทุกจังหวัดด้วยเช่นกัน เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์น้ำกันหลายๆพื้นที่แล้วเรารวมถึงมีทางด้านของโรงพยาบาลราชวิถีก็มีการออกประกาศแจ้งผู้ที่จะไปพบทางด้านของแพทย์ตามนัดนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมานำเรียนให้ทราบในช่วงหน้าค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ผ้าไทยเอกลักษณ์อันงดงามที่ครั้งหนึ่งเคยถูกลืมเลือนเมื่อการเวลาผ่านไปผ้าไหมและผ้าทอพื้นบ้านที่เคยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงผืนผ้าในชนบทที่รอวันดับสูญแต่ในยามที่แสงแห่งวัฒนธรรมริบหรี่พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ฉายส่องให้ผ้าไหมไทยกลับมามีชีวิตอีกครั้งพระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าและฟื้นฟูผ้าไหมไทยให้สง่างามบนเวทีโลกพร้อมทั้งพัฒนาให้ร่วมสมัยโดยไม่สูญสิ้นความเป็นไทยพระองค์ยังพระราชทานแนวคิดให้จัดทำตรานกยูงพระราชทานเพื่อรองรับคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงทั้งสี่สีจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งเกียรติยศความประณีตและศักดิ์ศรีของช่างทอไทยทุกคนพระราชกรณียกิจเหล่านี้มิได้เป็นเพียงการอนุรักษ์ศิลปะผืนผ้าแต่คือการสร้างอาชีพสร้างคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมไทยผ้าไหมไทยจึงเป็นสายใยแห่งความผูกพันที่พระองค์ทรงถักทอด้วยพระเมตตาเพื่อให้ประสบกรณิกรไทยได้อยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริง
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
1: เรากลับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ากับวันนี้นะคะในเรื่องราวของการเกาะติดสถานการณ์น้ำกันนะคะไปดูทางกรุงเทพมหานครค่ะเขาเปิดศูนย์รับบริจาคการช่วยเหลือผู้ประสบภายในเขตพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครรวมถึงส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยด้วยสิ่งของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนมและเครื่องอาหารสำหรับเด็กค่ะน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยายาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้ที่จำเป็นหมอนที่นอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวค่ะสองก็คือจุดบริจาคที่เพื่อส่งต่อทั่วกรุงเทพมหานครนั้นตลอด24ชั่วโมงก็คือที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะคะที่ดินแดง ก็สามารถที่จะไปได้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพในเขตประเวศค่ะนี่ก็คือด้านของกรุงเทพมหานครก็เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือสิ่งของสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะในส่วนของเรื่องของกรมควบคุมโรคนะคะเตือนเฝ้าระวัง3ภัยใกล้ตัวจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพร้อมกับระวัง6กลุ่มโรคในช่วงนี้ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ท่านกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะทำให้ประชาชนบางส่วนอาจต้องเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมในพื้นที่น้ำท่วมนอกจากความเสี่ยงเรื่องโรคที่ตามมาแล้วก็ยังมีภัยสุขภาพที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นเรื่องของการจมน้ำไฟดูดหรือไฟช็อตนะคะและสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษที่หนีน้ำท่วมเข้าบ้านการจมน้ำนะคะหลีกเลี่ยงการเดินหรือการขับรถผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลแรงน้ำลึกหรือมองไม่เห็นสภาพพื้นด้านล่างค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะไม่ควรปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรใช้เส้นทางที่ปลอดภัยมีอุปกรณ์ช่วยพยุงหากพบผู้ตกน้ำนะคะไม่ควรไปช่วยด้วยตนเองอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไปด้วยควรใช้อุปกรณ์อย่างเช่นไม้เชือกหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถยื่นให้ผู้ประสบภัยจับได้นะคะแล้วก็รีบโทร1669นะคะกรณีไฟดูดไฟช็อตนะคะหากน้ำเข้าบ้านหรือว่าพื้นที่ที่มีระบบไฟฟ้านะคะควรรีบตัดกระแสไฟฟ้าจากจุดที่ปลอดภัยก่อนและไม่สัมผัสปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟขณะที่ตัวเปียกค่ะรวมถึงไม่เดินลุยน้ำในบริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำหากพบสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตกอยู่ในน้ำห้ามเข้าใกล้หรือสัมผัสนะคะให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสัตว์เลื้อยคลานนะคะในส่วนของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษอย่างเช่นงูตะขาบแมงป่องที่อาจจะหลงเข้ามาในบ้านหรืออาจจะไปอยู่ตามใต้กองสิ่งของรองเท้าหรือบริเวณที่แห้งนะคะก่อนที่จะหยิบอะไรมาใช้ก็ควรจะส่องให้ใช้ส่องไฟฉายหรือว่าหยิบของที่มาดูก่อนนะคะเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกงูกัดหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะแนะนำว่าให้รีบไปโรงพยาบาลหรือว่าทำจดจำลักษณะสัญลักษณ์ของสัตว์ที่มีพิษที่ได้รับมาด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้แจ้งข้อมูลกับทางบุคลากรทางการแพทย์นะคะว่าโดนสัตว์มีพิษชนิดใดมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่จะต้องระวังในเรื่องของ6กลุ่มโรคสำคัญค่ะก็คือโรคฉี่หนูนะคะโดยเฉพาะหากว่ามีบาดแผลหลังสัมผัสน้ำหากมีอาการมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องหลังหรือว่าตาแดงมีอาการรุนแรงภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดนะคะอาการโรคฉี่หนูเนี่ยเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ควรรีบไปพบคุณหมอแล้วก็แจ้งประวัติการสัมผัสน้ำท่วมนะคะบริเวณผิวหนังนะคะหรือว่าการติดเชื้อที่ผิวหนังก็อาจจะมีการสัมผัสน้ำเนี่ยเป็นเวลานานจะทำให้เกิดผิวหนังเปื่อยและคลายเครื่องหรือว่ามีผื่นแดงผื่นคันแผลผุพองได้แนะนำให้รีบทำความสะอาดเพื่อให้บริเวณผิวหนังดังกล่าวนะคะแห้งหากว่าอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่ารีบไปพบคุณหมอรวมถึงโรคทางเดินอาหารและน้ำนะคะโดยเฉพาะอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมก็อาจจะพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารวัตถุดิบนะคะรวมถึงภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารหากรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่ปนเปื้อนอาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้อาจจะมีอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนนะคะควรดื่มสารละลายเกลือแร่ประเภท ORS นะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากนะคะดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะนะคะรีบไปพบคุณหมอทันทีนะคะสำหรับโรคที่มียุงเป็นพาหนะนะคะหลังจากที่ฝนตกน้ำท่วมขังก็อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะมีไข้2วันขึ้นไปหรือว่ามีผื่นปวดข้อนะคะหลังจากที่ถ้ากินยาลดไข้แล้วอาการไข้ไม่ลดลงก็ต้องรีบไปพบแพทย์เช่นกันนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยแล้วก็คำแนะนำในเรื่องของการรับประทานยานะคะก็คือห้ามทานยาในประเภทยากลุ่มเอนเซตค่ะก็คือแอสไพรินไอบูโปรเฟนนะคะโรคตาแดงนะคะหากสัมผัสน้ำไม่สะอาดอาจจะมีอาการตาแดงเคืองตามีน้ำตาไหลก็ควรล้างมือบ่อยๆไม่ขยี้ตาแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะ โรคติดต่อทางเดินหายใจนะคะการสูดดมความชื้นฝุ่นโคลนในสภาพที่ไม่สะอาดสภาวะแวดล้อมไม่สะอาดหรือว่าการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พักพิงก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคปอดอักเสบได้นะคะก็ควรจะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอจามและพบคุณหมอเมื่อมีอาการรุนแรงค่ะ
1: ค่ะมีประกาศโรงพยาบาลราชวิถีนะคะเรื่องแจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัยเนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชวิถีมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทุกคนจึงขอแจ้งแนวทางการให้บริการทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อผู้รับบริการสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมยังคงเปิดให้บริการตามปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลนั้นจะติดต่อผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดสำหรับคลินิกพรีเมียมและคลินิกนอกเวลาราชการก็เปิดให้บริการตามปกติและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางที่ระบุในประกาศค่ะสำหรับผู้ป่วยทั่วไปนั้นก็สามารถสอบถามข้อมูลการเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์รับโทรศัพท์ของโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ022062900สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นห้องฉุกเฉินชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่เปิดให้บริการตามปกติกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตก็โทรศัพท์ได้1669ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางโรงพยาบาลราชวิถีนั้นขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้ทุกท่านนั้นดูแลสุขภาพและเดินทางด้วยความระมัดระวังซึ่งเป็นประกาศเมื่อวานนี้นะจากโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
0: ค่ะในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะฮักษานะคะได้จัดโครงการฮักษาหาหมอโดยไม่ต้องรอน้ำลดไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเปิดให้คำปรึกษาแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหานะคะสามารถเข้าถึงคำปรึกษาจากแพทย์ได้โดยที่ไม่ต้องรอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโครงการนี้ค่ะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทั่วไปโรคประจำตัวการดูแลสุขภาพระหว่างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นในกรณีที่ไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาเฉพาะว่าในช่วงเวลาที่การเดินทางนะคะเป็นเรื่องยากการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็อาจจะกลายเป็นความกังวลใหญ่สำหรับหลายครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่ยาประจำตัวใกล้หมดนะคะโครงการรักษาเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยประชาชนให้สามารถเข้าถึงคุณหมอได้ก่อนนะคะโดยไม่ต้องออกเดินทางเพื่อไปขอรับคำปรึกษานะคะคำแนะนำเบื้องต้นก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเดินทางไปพบหมอไม่สะดวกผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปและต้องการคำแนะนำจากคุณหมอผู้ที่มีโรคประจำตัวมีข้อสงสัยเรื่องยาหรือว่าดูแลตนเองในช่วงของน้ำท่วมผู้สูงอายุเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการประเมินอาการเบื้องต้นและผู้ที่ไม่แน่ใจว่าอาการที่เป็นอยู่ควรจะรอดูอาการหรือว่าควรจะไปโรงพยาบาลทันทีโครงการรักษาหาหมอไม่ต้องรอน้ำรดค่ะเกิดจากความตั้งใจที่จะนำทรัพยากรที่รักษามีอยู่โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วยแบ่งเบาความกังวลของประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง LINE ค่ะแอดไลน์นะคะโดยใช้ @rakshabkk นะคะตัว H U แล้วก็ G S A B K K นะคะรักษา BKK ก็สามารถแอดไลน์กันเข้าไปได้นะคะเป็นช่องทางของการติดต่อในเรื่องของการเข้าไปใช้บริการให้คำปรึกษาถ้าเกิดว่ามีอาการฉุกเฉินอย่างเช่นหายใจลำบากเจ็บหน้าอกรุนแรงหรือว่าหมดสติชักอาการที่มีเลือดออกมากหรืออาการรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอันนี้จะต้องติดต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะคะถ้ากรณีที่ฉุกเฉินก็แนะนำให้ติดต่อ1669ค่ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ค้นหามาเล่ากับเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

สวัสดีครับจากความเดิมในตอนที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการร้องขอต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมอด้วยความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลซึ่งเรียกว่าผู้พิทักษ์นั้นท่านทราบหรือไม่ครับว่าคนเสมอด้วยความสามารถซึ่งกฎหมายได้จำกัดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินนั้นจะต้องจัดการทรัพย์สินอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการจัดการทรัพย์สินของคนเสมือนไร้ความสามารถจะมีความแตกต่างกับบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งคนไร้ความสามารถนั้นโดยสภาพแห่งบุคคลไม่อาจทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้เลยต้องมีผู้อนุบาลเป็นผู้ทำหน้าที่แต่คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นกฎหมายจำกัดการกระทำไว้บางประการโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34ได้กำหนดไว้ว่าคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ 1. นำทรัพย์สินไปลงทุน 2. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น 3. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 4. รับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้ 5. เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปี 6. ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจรรยา 7. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 8. ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 9. ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่10. เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอกรณีผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างใดตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอหรือกรณีการร้องขอถอนผู้พิทักษ์11. ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามที่กล่าวมาทั้ง11ข้อนี้ถ้ามีกรณีอื่นใดซึ่งคนเสมือนได้ความสามารถอาจจัดการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมือนได้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ถ้าหากคนเสมือนได้ความสามารถไม่สามารถทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนได้ความสามารถก็ได้แต่ไม่ว่าการใดตามที่กล่าวมาข้างต้นที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนั้นหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนเรื่องดังกล่าวการนั้นจะมีผลเป็นโมคิยะซึ่งหมายความว่าการกระทำนั้นยังมีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
6: ค่ะกลับมาที่ในส่วนของรายการเรานะคะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครค่ะได้อัปเดตสถานการณ์ถนนสายหลักนะคะจุดที่มีน้ำท่วมขังของเมื่อเช้าวันนี้นะคะบริเวณถนนรามคำแหงค่ะช่วงตัดถนนพระราม9ถึงแยกลำสำลีน้ำท่วมสูงนะคะช่วงแยกลำสำลีถึงซอยรามคำแหง129/4ค่ะน้ำท่วมเป็นบางแห่งรถยนต์สามารถสัญจรได้ภายในซอยรามคำแหง24น้ำท่วมสูงค่ะถนนเสนานิคมนะคะน้ำท่วมแต่ว่าเริ่มสัญจรได้นะคะถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกสำลีถึงถนนพัฒนาการน้ำท่วมสูงค่ะถนนพัฒนาการถึงสุขุมวิท77น้ำท่วมรถเล็กสามารถสัญจรได้นะคะถนนเพชรบุรีช่วงสะพานคลองตันน้ำท่วมนะคะแต่ว่าสามารถสัญจรได้ถนนนวมินทร์ค่ะช่วงแยกนวมินทร์ถึงรัชดาถึงรามอินทราถึงถนนรามอินทรานะคะน้ำท่วมเล็กน้อยนะคะช่วงแยกนวมินทร์รัชดารามอินทราถึงแยกประเสริฐมนูกิจนะคะถนนมีน้ำท่วมเล็กน้อยรถเล็กสามารถสัญจรได้ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปินะคะมีน้ำท่วมสูงส่วนถนนสุวินทวงศ์ช่วงมินบุรีถึงวัดแสนสุขนะคะก็มีน้ำท่วมสูงเช่นกันบริเวณของถนนลาดพร้าวนะคะถนนลาดพร้าวตัดถนนประดิษฐ์มนูนธรรมน้ำท่วมสูงค่ะถนนลาดพร้าวแยกแฮปปี้แลนด์นะคะน้ำท่วมสูงถนนลาดพร้าวแยกกะปิน้ำท่วมสูงค่ะภายในซอยลาดพร้าว101/1นะคะน้ำท่วมสูงภายในซอยลาดพร้าว122ก็มีน้ำท่วมสูงนะคะส่วนบริเวณถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมค่ะน้ำท่วมบริเวณช่วงหน้าซอยชิดเขตนะคะชินเขตนะคะ
7: ชิน
6: เขตน้ำท่วมสูงนะคะถนนแจ้งวัฒนะค่ะซอย5ถึงกรมการกุศลนะคะก็คือบริเวณศูนย์ราชการค่ะสามารถสัญจรได้ช่วงสถานีหลัก4ถึงวงเวียนบางเขนสามารถสัญจรได้นะคะบริเวณหน้ามอราชภัฏพระนครท่วมเล็กน้อยสามารถสัญจรได้ค่ะถนนพหลโยธินนะคะบริเวณวงเวียนบางเขนถึงหน้ากรมทหารราบ11นะคะมีน้ำท่วมเล็กน้อยสามารถสัญจรได้ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้นะคะมีน้ำท่วมสูงบริเวณแยกวิภาวดีเขตหลัก4ขาออกนะคะมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานบริเวณถนนล่ม9ซอยร่ม9 24น้ำท่วมสูงค่ะถนนแจ้งวัฒนะโทรคมนาคมศูนย์ราชการนะคะน้ำท่วมเล็กน้อยสามารถสัญจรได้บริเวณแยกหลัก4ถึงวงเวียนบางเขนค่ะท่วมเล็กน้อยสามารถสัญจรได้ถนนพหลโยธินจากแยกเกษตรถึง BTS ราบ11นะคะน้ำท่วมพหลโยธิน58ซอยแอนเน็กนะคะท่วมเล็กน้อยสามารถสัญจรได้บริเวณถนนรามินทานะคะวงเวียนบางเขนถึงรามินทาซอย9น้ำท่วมสามารถสัญจรได้ถนนประเสริฐมนูกิจนะคะภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27น้ำท่วมสูง ถนนเสรีไทยค่ะแยกศรีบูรพาถึงถนนลาดพร้าวนะคะน้ำท่วมสูงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัญจรค่ะแยกศรีบูรพาถึงก่อนเข้ามอเตอร์เวย์นะคะน้ำท่วมสามารถสัญจรได้เสรีไทย71นะคะถึงตัดแยกศรีหบูรานุกิจนะคะน้ำท่วมสามารถสัญจรได้ถนนนักกีฬาแหลมทองนะคะบริเวณนี้น้ำท่วมสูงถนนนวลจันทร์นะคะน้ำท่วมเป็นบางช่วงถนนสุวินทวงศ์ค่ะแยก เมืองมินถึงแยกราชอุทิศนะคะน้ำท่วมสูงถนนศรีหบูรานุกิจนะคะช่วงแยกเมืองมินถึงบริเวณหน้าสำนักงานเขตมินบุรีน้ำท่วมสูงค่ะถนนเทศบาลสงเคราะห์นะคะน้ำท่วมสัญจรลำบากถนนลาดกระบังช่วงคลองตาพุกถึงซอยลาดกระบัง 11/1 นะคะน้ำท่วมเล็กน้อยช่วงคลองบัวเกาะถึงแยกกิ่งแก้วนะคะน้ำท่วมเล็กน้อยถนนกรุงเทพกีทาค่ะน้ำท่วมทั้งเส้นนะคะถนนสงประภาตั้งแต่แยกตั้งแต่ถนนวิภาวดีถึงคลองเปรมนะคะมีน้ำท่วมเล็กน้อยช่วงซอยสงประภา26-30ค่ะมีน้ำท่วมเล็กน้อยแล้วก็ช่วงซอยวัดเวลุถึงคลองประปานะคะมีน้ำท่วมเล็กน้อยถนนเทพารักษ์ค่ะช่วงถนนพหลโยธินถึงคลองบางเขนมีน้ำท่วมเล็กน้อยรวมถึงถนนพหลโยธินถึงถนนสุขภิบาล5นะคะก็มีน้ำท่วมเล็กน้อยซอยหรือชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงนะคะก็คือเคหะคลองจันทร์เคหะร่ม9เคหะรามินทาในซอยประเสริฐมนูนกิจ27ซอยลาดพร้าว1 100/1แล้วก็ซอยรามคำแหง24ค่ะ
7: การในส่วนของสภากาชาดไทยนะคะก็ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิได้มีการจัดทำข้าวกล่องจำนวน 1,000 กล่องก็ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยบริเวณแฟดคลองจันทร์แล้วก็ที่เขตจตุจักรนะคะก็มีการนำชุดอาหารพร้อมรับประทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะนี่คือการช่วยเหลือของทางสภากาชาดไทยและสำหรับวันนี้เราสองคนกับค้นหามาเล่าต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางคนอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกลาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกลาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกลาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการหาดพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากก กระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โดยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการหาพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษนะครับกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้เราก็ก่อติดกันเป็นวันที่3แล้วรายการพิเศษของเราเช้าวันนี้อยู่กับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศและคุณโคชพลโคชพลายุคนะครับก็ทักทายผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงทางเพจไลฟ์ด้วยวันนี้สถานการณ์ก็ยังคงก่อติดกันต่อเนื่อง
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของในเมืองเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลายจุดเริ่มคลี่คลายแต่ว่าหลายจุดยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็มีความช่วยเหลือเข้าไปทั่วถึงแล้วแต่ว่าที่ยังต้องเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดที่ตอนนี้มีน้ำกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวบ่าลงมาในตัวเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: น่ากลัวหลายพื้นที่เหมือนกัน
0: ครับหลายคนตอนนี้รอการแถลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาว่าจะมีการแถลงทุกเช้า10นาฬิกา
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกาะติดหน้าจอของ NBT เกาะติดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านที่รับฟังอยู่ก็ทักทายด้วยนะครับคลื่น FM 103นะครับคลื่น FM ขออภัยคลื่น FM 105นะครับแล้วก็คลื่น FM 92.5 รวมไปถึง AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรับฟังอยู่หรือว่ารับชมอยู่ทาง NBT ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรทัศน์เนี่ยท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เดี๋ยวฝากทีมงานขึ้นโทรศัพท์หมายเลขของเรานะครับ
1: 5
0: เบอร์ตามนี้ครับเรามีเจ้าหน้าที่รับสายนะเป็นสื่อกลางในการพูดคุยนะครับรับเรื่องต่างๆนี่02-275-4016 02-275-4035 092-246-8735 092-246-8739แล้วก็092-246-8705นะครับ
1: ครับผมก็เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือไปยังจุดที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับซ
0: ึ่
1: งเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกท่านได้นะครับ
0: ครับทางออนไลน์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ NBT ขีด NBT ภาษาไทยและรวมไปถึง NBT Connect ด้วยนะครับหากมีแถลงเข้ามานะครับเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้รับชมทันทีส่วนวันนี้ตอนเช้าเรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อย
1: ครับ
0: พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณโคชพลครับ
1: ก็จริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้มีใครเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาหรือยังในส่วนของ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา
0: คือ
1: ก่อนหน้านี้มีหลายคนบอกว่าเอ๊ใช้คำเข้าใจยากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจหรอกยอมความกดอากาศเป็นอย่างไรคลื่นนู่นนี้นั้นเป็นอย่างไรตอนนี้มีการปรับแล้วให้เข้าใจง่ายล่าสุดอย่างเพิ่งเข้าไปดูล่าสุดเลยของกรมอุตุนิยมวิทยาน
0: ี่
1: ก็จะใช้คำง่ายๆว่าช่วงนี้มีฝนตกบางพื้นที่ตกหนักสลับหยุดอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้ส่วนวันนี้วันที่28กันยายน2569นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามาถ้าในเมืองเนี่ยเรายังเห็นเมฆอยู
0: ่ครับ
1: คือเมฆยังปกคลุมนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยยังมีบางพื้นที่ยังตกอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตกหยุดนะครับแต่ว่าที่เป็นรายภาคเนี่ยต้องไปดูที่ภาคเหนือตอนนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ40%ของพื้นที่แล้วก็ภาคกลางเนี่ย60%นะครับภาคอีสานเนี่ยก็จะเยอะหน่อยฝนตกหนักมากแล้วก็บางพื้นที่นี่ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำป่าไหลหลากด้วย 70% ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งก็หนักเช่นเดียวกันนะครับ 70% กรุงเทพและปริมณฑลก็ 70% นะครับส่วนภาคใต้ตอนนี้ต้องระวังคลื่นลมแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศที่เป็นภาพรวมนะครับส่วนในรายจังหวัดเนี่ยก็อยากให้ทุกๆพื้นที่เฝ้าติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์แล้วก็รับฟังข้อมูลรอบด้านกันแล้วกันนะคร
0: ับรับชมจากที่ไหนแจ้งกันเข้ามาได้ว่าฝนตกไหมอย่างไรหรือว่าจุดไหนน้ำท่วมน้ำลดแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามีภาพสดๆจากกรมอุตุไหมครับเรื่องของเมฆฝนซึ่งเขาเรียลไทม์นะตอนนี้เป็นอย่างไรส่วนที่วิภาวดีที่ดินแดงเนี่ยฝนหยุดดับเหมือนรถเลยนะก
1: ็
0: ตกบ้างหยุดบ้างนะ
1: เพิ่งจะตกเลยเพิ่งประมาณ10โมงที่ผ่านมานะคร
0: ับ
1: ก็มีแจ้งในกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะครับกรุงเทพและก็สมุทรปราการนี่มีฝนเบาถึงปานกลางแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งตกหยุดเป็นระยะกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็ขยับไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เป็นในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้แจ้งไว้อย่างที่บอกว่าใช้คำง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้กันแล้วกันส่วนเรียลไทม์ตอนนี้กลุ่มเมฆ ก็ยังคงกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆขยับตัวเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะเลื่อนไปทางภาคตะวันออก
0: ครับใช่ครับอย่างภาคตะวันออกเมื่อเช้าเราได้เห็นนี่ฮะอันนี้เป็นภาพสดๆนะครับทีมงานขึ้นมาเรียบร้อยเราเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนพูดเป็นภาษาง่ายๆเลย
1: ครับ
0: กลุ่มฝนจะอยู่ภาคตะวันตกที่อยู่กาญจนบุรีเห็นไหมครับเขียวๆนะครับทางฝั่งซ้ายมือของจอท่านแล้วก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นภาคตะวันออกระยองโดนหนักเมื่อเช้าที่แกรงเนี่ยมีการแจ้งเตือนในการอพยพที่แกรงด้วยนะครับเราก็ติดตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันเห็นว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่ที่กาญจนบุรีอีกกลุ่มนึงจะอยู่ที่ภาคตะวันออกที่ระยองนะครับไล่เรียงขึ้นไปแถวๆนครนายกนะฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสระแก้วส่วนกรุงเทพเห็นไหมครับตรงกลางนะครับก็จะมี
1: เป็นหย่อมอยู
0: ่เป็นเล็กๆนะเป็นหย่อมๆแต่ก็ตกนะตกอยู่บ้างนะครับก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวนี่เป็นเรียลไทม์จากกรมอุตุนิยมวิทยาดังนั้นแล้วท่านเห็นแล้วนะครับท่านเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมอุตุได้อยากจะทำเพจรายงานสภาพอากาศนี่ใช้กรมอุตุอ้างอิงได้แล้วเราดูแผนที่แล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนเป็นอย่างไรกลุ่มเมฆเป็นอย่างไรนะครับ
1: ส่วนในพื้นที่ของกาญจนบุรีล่าสุดก็น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าน้ำนี่ท่วมพื้นที่หลายพื้นที่นี่จนถึงประมาณชั้น1ชั้น2นะครับของตัวบ้านก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะประสานทุกกำลังเข้าไปช่วยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่นะครับก็ใครที่มีความประสงค์อยากจะขอความช่วยเหลือยังไงติดต่อมาได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถประสานเจ้าหน้าที่เห็นบางพื้นที่นี่ต้องบอกว่าคือมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้ต้องเร่งประสานทางเจ้าหน้าที่นี่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
0: ครับทางกาญจนบุรีก็น้ำเข้าแถวหมู่บ้านมั่นคงเมื่อวานนี้แล้วก็ทั้งที่ระยองด้วยส่วนที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์อย่างที่คุณโคชพลบอกเริ่มคลี่คลาย
1: ครับ
0: น้ำในจุดต่ำยังคงท่วมอยู่แต่ค่อยๆลดระดับคนเป็นห่วงที่คลองจันทน์ที่ท่านนายกลงเมื่อวานท่วมชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: คือก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกเองก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับที่อาจจะมาช้าแล้วก็มีหลายเสียงบ่นๆอยู่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ยอมรับและเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆตอนนี้ได้ทราบว่าความช่วยเหลือได้เข้าไปถึงแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนตัวเนี่ยตัวเองอยู่นนทบุรีก็เลยใช้พื้นที่เวลาที่จะเดินทางเนี่ยผ่านทุกจุดเลยต
0: ั้
1: งแต่งาม
0: วงวานเป็นยังไงบ้าง
1: แพร่ลายรัตนทิเบตตั้งแต่ช่วงวันที่ท่วมหนักๆนี่ต้องบอกว่าท่วมหนักจริงๆซึ่งหลายครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันมีเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมแล้วนะครับไปติดตามการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาล
1: เชิญครับ

0: เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมและก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับประจำวันที่28กันยายน2569ครับเบื้องต้นนี้ผมขอรายงานเรื่องของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันนี้น้ำท่วมที่เราทราบกันเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศไทยน้ำที่มาจากทางเหนือนะครับมาจากทางภาคเหนือลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังมีพื้นที่ที่จะเก็บน้ำได้อยู่ปริมาณมากในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะครับปัจจุบันมีการระบายน้ำที่ยังคงอยู่ในอัตราเดิมไม่มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีการระบายน้ำออกเป็นกลางป่าพื้นที่ที่รับน้ำจะเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลเกษตรแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเกินเจ้าพระยาลงมาเนี่ยก็จะลงมาสู่พื้นที่ปริมณฑลปทุมธานีกรุงเทพมหานครและออกสู่อ่าวไทยฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เนื่องจากว่าการระบายน้ำมีน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในปัจจุบันนี้นะครับจากสถานการณ์น้ำฝนที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานเนี่ยก้อนฝนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพปัจจุบันนี้ในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าจะเป็นฝนที่ไม่ตกหนักก้อนฝนที่เคยตกหนักจะเลื่อนมาสู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเลื่อนออกไปสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะเหลือพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมากแล้วปัจจุบันนี้การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลักและหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้โทร1555ศูนย์ช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครครับส่วนในกรุงเทพมหานครก็จะมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำฝนอยู่นะครับยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระขนงบางนาบางกะปิและสะพานสูงบางส่วนครับในส่วนของรายละเอียดของกรุงเทพมหานครว่าถนนเส้นไหนเดินทางได้แล้วส่วนเส้นไหนมีปัญหาหรือพื้นที่ไหนเนี่ยจะต้องได้รับการเฝ้าระวังในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรองโฆษกรัฐดาจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของข้อมูลหลังจากที่กรุงเทพมหานครฝนเคลื่อนไปแล้วฝนก้อนเดียวกันจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจุดที่มีฝนตกอยู่แล้วปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ในช่วงเฝ้าระวังที่เขื่อน2เขื่อนนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ทั้ง2เขื่อนนี้ยังมีศักยภาพในการรับน้ำอยู่เยอะพอสมควรในปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2เขื่อนนี้ได้ลดการระบายน้ำลงเพื่อทำให้ใต้ต่อแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ รวมกันแม่น้ำรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะมีพื้นที่ที่จะพอรับน้ำและน้ำไม่เอ่อล้นบ้านไปสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับแต่จงจุดนี้นี่เองฝนที่จะเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนะครับพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชน อาจจะต้องฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองเขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำแนะนำว่าให้ควรดำเนินการเตรียมตัวและเฝ้าระวังไว้และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ครับในส่วนของภาคตะวันออกครับจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งที่ยังอยู่ในภาคตะวันออกเช่นเดียวกันที่จังหวัดระยองครับมีอ่างเก็บน้ำอยู่2อ่างจุดแรกครับที่อ่างเก็บน้ำประแสครับณวันที่28กันยายนเวลา 7:00 น.มีปริมาณน้ำอยู่ที่331ล้านลูกบาศก์เมตรครับอยู่ที่ 112% ของความจุครับทำให้อ่างเก็บน้ำนี้ต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ครับอำเภอที่รับผลกระทบคืออำเภอแกลงและอำเภอวังจันทร์อาจจะรับผลกระทบครับอีกจุดหนึ่งคือเป็นเขื่อนดินนะครับเขาจุกอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับจากข่าวที่มีการแชร์กันบอกว่าจะมีกำลังเขื่อนกำลังจะแตกนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเขื่อนดินไม่ได้แตกครับแต่เป็นบริเวณด้านข้างเป็นบริเวณที่เรียกว่าหูสปิลเวย์ฝั่งขวาได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะกรมชลประทานเข้าไปแก้ไขอยู่ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอาจจะมีน้ำจากเขื่อนดินเขาจุกและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไปเนี่ยก็ได้แก่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาครับในพื้นที่ต่างๆที่ผมกล่าวมาก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับนี่คือภาพรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีการรายงานและก็มีการดำเนินการเมื่อวานครับที่มีการแถลงแล้วก็มีคำแนะนำว่าให้มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็เฝ้าระวังในหลายจุดเมื่อวานทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปในพื้นที่2จุดจุดแรกคื อที่โรงพยาบาล อภัยภูเบศรนะครับได้ก็ได้ทำเรื่องของแนวกันน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าโรงพยาบาลและทางกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลอภัยภูเบศรได้อพยพผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้เนี่ยน้ำที่ยังมีปริมาณสูงขึ้นอยู่หน้าโรงพยาบาลมีประมาณ50เซนติเมตรยังไม่พ้นแนวกันที่เราได้ทำไว้เมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะพิจารณาในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลแต่ในโรงพยาบาลน้ำไฟยังสามารถให้บริการกับคนไข้ได้ครับอีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดนครนายกครับทางรัฐมนตรีมหาดไทยมท.2ครับก็ได้เข้าไปดำเนินการดูปัญหาเนื่องจากต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านทางมท.2ได้เข้าไปและดูสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้ให้มีการสั่งการให้ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านครับเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบในเขตอำเภอเมือง นี่คือสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วของการช่วยเหลือการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการประกาศให้พี่น้องเฝ้าระวังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดในอีกส่วนหนึ่งนะครับเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีครับขณะนี้ข้อมูลเรื่องของการฟื้นฟูได้นำสู่การพิจารณาแล้วและกำลังมีการรวบรวมโดยทางพื้นที่เพื่อดำเนินการของงบประมาณในการเยียวยาต่อไปครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติอีกครั้งหลังน้ำท่วมและขอเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาและขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยที่สุดจากนี้ครับขอทางรองโฆษกรฤดานะครับได้มาชี้แจงเรื่องของกรุงเทพมหานครในรายละเอียดครับ
1: สวัสดีค่ะโดยในวันนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรในกรุงเทพมหานครนะคะอาจจะได้รับความไม่สะดวกเป็นบางจุดนะคะโดยจะขอแจ้งถนนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะควรระมัดระวังค่ะได้แก่รามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีพัฒนาการลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนูธรรมแยกแฮปปี้แลนด์งามวงวานบริเวณซอยชินเขตนักกีฬาแหลมทองสีหะบุระนุกิจและเสรีไทยช่วงแยกศรีบุรพาจุดตัดถนนลาดพร้าวค่ะแล้วขอเน้นย้ำเรื่องสายด่วนนะคะในการให้บริการประชาชนค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะโทร1669ความช่วยเหลือทั่วไปโทร1555ค่ะการสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์นะคะติดต่อได้ที่เบอร์022485115หรือ1555ค่ะในกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีคำถามเพิ่มเติมไหม

0: ครับกลับมากับรายการพิเศษของเรานะครับก่อติดสถานการณ์น้ำเมื่อสักครู่ได้รับฟังการแถลงนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลท่านโฆษกรัฐบาลครับโฆษกประจำสำนักนายกและท่านรองโฆษกได้อธิบายรายละเอียดวันนี้มีสถานการณ์อะไรบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังจุดไหนอย่างไรแล้วก็ได้เห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ณจุดใดอย่างไรแล้วก็เฝ้าแจ้งเตือนแจ้งระวังกันจุดไหนบ้างนะครับรวมไปถึงพื้นที่กทม.ด้วย
1: ใช่แล้วครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มอย่างจังหวัดเพชรบุรีนะครับในจะมีในส่วนของเมฆฝนเนี่ยที่จะกำลังจะพัดพาเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กาญจนบุ
0: ร
1: ีนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกรวมถึงจังหวัดระยองด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ส่วนในกทม.นะครับก็มีเส้นทางที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับมีทั้งที่รามคำแหงพระราม9แถวลำสาลีลาดพร้าวนะครับที่นนทบุรีก็มีงามวงวานนะมีแถวเสรีไทยถ้าท่านติดตามข่าวสารกับเราเนี่ยท่านไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับดูย้อนหลังก็ได้หรือแม้แต่เข้าไปดูการแถลงต่างๆที่จะมีการบันทึกเทปเอาไว
1: ้ครับ
0: ไว้ออกอากาศทั้งออนไลน์แล้วก็ในช่วงข่าวของเราด้วยนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่แจ้งวันนี้ใครอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับโทรกันเข้ามาได้ครับนี่นะครับสายด่วนของ NBT ก็รับเรื่องร้องทุกข์นะครับเป็นสื่อกลางพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือของช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับ5คู่สายของเราครับ
1: ก็อย่างที่เห็นในหน้าจอเลยนะครับ022754016 022754035ครับแล้วก็092246835 092 246 739 092 246 705นะครับ5คู่สายที่มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องนะครับที่จะสามารถช่วยประสานงานเท่าที่เราจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ได้แจ้งไว้แล้วว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการณ์ยังคงท่วมขังอยู
0: ่
1: รอการระบายนะครับหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลุ่มต่ำจริงๆนะครับแล้วก็การระบายน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับก็มีความช่วยเหลือที่จะเข้าไปถึงอยู่ในขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะตอนนี้จริงๆมีเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยด้วยกับหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในส่วนของคลองจันทน์ที่หลายๆคนพูดถึงอยู่
0: ใช่ครับคลองจันทน์นี้ท่านนายกไปเมื่อวานเมื่อสักครู่เราพูดค้างไว้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับบรรยากาศ เราได้เห็นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เป็นปกติธรรมดาของผู้
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านปราการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สธนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทั้งนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัดนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: มีมือนี้แล้วเอาเราจัดการคนเดียวก็ไม่มีทางได้ครับต้องร่วมกันอยู่ตรงนั้นเป็นแต่เพียงว่าแทนที่จะเราก็อยากจะมีนะครับผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะบอกได้ว่ารู้ว่าขณะนี้มีใครมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นบ้
1: าง
0: แล้วใครมีศักยภาพส่งลึกตอนนี้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพส่งลึกเราก็จะทำเรื่องส่งลึกส่งตื้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปเราจะไปส่งลึกก่อนเพราะว่าส่งตื้นนั้นเนี่ยพวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาสามารถทำได้ประมาณนั้นให้เขาได้ทำไปอย่าไปทำซ้ำกันแล้วก็ทำให้เขาคนที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าเขายังมีความหวังเพราะคนที่อยู่กลุ่มลึกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าบอกทางกันแทบไม่ถูกครับเพราะว่าเข้าไปแล้วจะถูกเรียกร้องจากตึกอื่นๆเรียกความสนใจไปก่อนซึ่งก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเมื่อตอนปี54น้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ครับพวกนนทบุรีบางใหญ
1: ่
0: บางบัวทองแต่รอบนี้เพราะน้ำคราวนู้นถูกดันออกไปสู่ทุ่งรับน้ำตะวันตกแต่รอบนี้น้ำมาตามเส้นทางธรรมชาติของมันแล้วก็เข้ามาสู่ฝั่งตะวันออกดังนั้นเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำกว่ามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นพอเป็นประเภทอาคารสูง30อาคารโดนพร้อมๆกันแล้วถูกท่วมล้อมออกไปไกลเลยนั้นจึงเป็นความท้าทายใหม่จริงๆครับ
1: ครับท่านครับหลังจากนี้เห็นว่าสภาพฝนเนี่ยก็ค่อยเบาบางลงแล้วน้ำก็กำลังที่จะเริ่มลดระดับลงในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นแถวเคหะร่มเก้าเคหะคลองจันเนี่ยอาจจะลดลงไม่มากแต่ว่าถ้าลดลงแล้วทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายังคงตั้งจุดดูแลประชาชนอย่างไรไหมครับหรือยังไงบ้างครับตรงนี้ครับหลังจากน้ำลดครับท่านครับ
0: เราพร้อมที่จะอยู่และเราพร้อมจะขยับ
1: ครับ
0: ทั้งสองแบบเพราะว่าถ้าน้ำลดแปลว่าศักยภาพของคนอื่นที่เขาจะทำงานเนี่ยเขาก็ทำได้เยอะเราจะได้ไปช่วยจุดอื่นที่ยังไม่ค่อยมีใครไปหรือเขาเข้าไม่ถึงกันนะฮะแปลว่าพร้อมไปช่วยที่อื่นถ้าที่นี่ลดแต่ถ้าที่นี่ยังไม่ลดหรือลดช้าที่นี่มีคนแออัดมากครับเรากำลังพูดถึง2พื้นที่เนี้ยคนเป็นแสนคนเพราะนั้นเราต้องโฟกัสตรงนี้ให้ได้ครับ
1: ครับก็ฝากส่งกำลังใจให้ทีมงานนะครับที่ลงพื้นที่ทุกจุดของมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพยายามยากด้วยนะครับช่องทางที่อยากจะประสานเพิ่มเติมช่วยเหลือเผื่อพี่น้องประชาชนอยากจะบริจาคสิ่งของหรือว่าจะประสานงานโดยตรงกับมูลนิธิอยากให้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์ช่วยแนะนำช่องทางในการประสานงานกับมูลนิธิหน่อยครับ
0: เบื้องต้นเลยครับก็คือแทนที่จะมาส่งที่มูลนิธินะครับให้ส่งไปที่หน้างานเลยครับเพราะว่าทีมหน้างานรอรับอยู
1: ่
0: สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนมากๆน้ำดื่มฮะน้ำดื่มแล้วก็อาหารประเภทที่พร้อมทานนะสองอย่างอาหารกับน้ำดื่มทั้งสองจุดเลยครับยังต้องการอีกเยอะมากเพราะว่าเรากำลังพูดถึงคนเยอะจริงๆครับ
1: ครับเอาละครับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเต็มที่พร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับฝากส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยด้วยครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เอาละครับนั่นก็ได้เห็นภาพของการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
2: ใช่ครับ
1: สภากาชาดไทยนี่ลงพื้นที่ไปทุกภัยพิบัติไปเสริมกำลังนะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆเพราะว่าภัยพิบัติมันใหญ่หลวงจริง
2: ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าปีนี้ไม่เหมือนปี54หลายคนเอาไปเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันแต่สาเหตุไม่เหมือนกันแล้วก็พื้นที่ก็แตกต่างกันไปอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยไปอยู่ในแถบนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองอยุธยามาแถบนั้นคราวนี้มันไปทางอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันว่าเวลาที่จะระบายน้ำออกเนี่ยมันระบายออกสู่ทะเลปรากฏว่าถ้าทะเลมันหนุนสูงน้ำมันระบายลงไปไม่ได
1: ้
2: มันก็จะใช้เวลามากขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แต่ต้องส่งกำลังใจช่วยกันแล้วก็ใครที่มีสภาพกำลังอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันได้ก็ลงไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าในแคร์ล้มเกล้านะครับแล้วก็ในพื้นที่คลองจันเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือใครที่มีศักยภาพด้านไหนนะครับที่จะไปดูแลช่วยเหลือได้ก็ไปช่วยกันแล้วหลังจากนี้หลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องมาในส่วนของการฟื้นฟูอีก
1: ฟื้นฟูนะความสะอาดดูแลนะครับสิ่งจำเป็นที่อยากได้ณเวลานี้คือน้ำดื่มนะครับหรือว่าท่านไหนช่องทางไหนอย่างไรอาจจะเดินทางไม่สะดวกนี่ครับขึ้นหน้าจอให้แล้วกับการระดมสรรพกำลังนะครับน้ำใจคนไทยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมีหมายเลขบัญชีตามหน้าจอนี้แล้วก็มี QR code สแกนด้วยและท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะไปหน้างาน ท่านอาจารย์วีระศักดิ์แนะนำเลยว่าถ้าจะเอาสิ่งของไปหน้างานไปได้แต่ขอให้สำรวจเส้นทางก่อนนะว่าเข้าไปถึงจุดไหนอย่างไรทางที่ดีครับประสานกับกทม
2: ถูกต้องเลย
1: ประสานกับกทมหรือประสานกับ NBT ก็ได้ซึ่งกทมเองเมื่อวานมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับสิ่งของบริจาคเนี่ยนะครับ NBT เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างส่งให้กทมจุดไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไรสิ่งของบริจาคได้ที่ไหนกระสอบทรายต้องการเพิ่มไหมนะครับประสานโดยตรงที่กทมหมายเลขโทรศัพท์1555นะครับประสานโดยตรงหรือว่าถ้าท่านอยู่ในกทมท่านมีกลุ่ม LINE ของสำนักงานเขตอยู่แล้วนะครับท่านสามารถประสานผู้นำชุมชนในเขตของท่านได้เอาเขตนี้อาจจะปลอดภัยดีสาทรสีลมนี่ปลอดภัยนะไม่มีน้ำท่วมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวคลองจันชาวร่มเกล้า
2: ครับ
1: บริจาคผ่านสำนักงานเขตได้
2: ใช่เลยครับก็ต้องขอบคุณทางกทมด้วยนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าท่านชัชชาติผู้ว่ากทมนี่ก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ประสานงานเต็มที่เลยจริงๆแต่ว่าเร็วแค่ไหนก็เร็วไม่ทันน้ำเหมือนกันนะครับก็ต้องเอาใจช่วยด้วยละกันนะครับกับหลายหน่วยงานที่ลงไปให้ความช่วยเหลือในตอนนี
1: ้ครับก็ไปดูสถานการณ์ที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับที่เราพูดค้างกันไว้เหมือนกันตรงนี้ก็น่าห่วงเพราะว่าเราฟังเมื่อสักครู่การแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านชี้เป้าแล้วว่าจุดไหนเฝ้าระวังอย่างกาญจนบุรีคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุเกิดขึ้นในช่วง 02:59 เอาเช้ามืดวันนี้แหละนะครับน้ำได้เอ่อเข้าทั่วหมู่บ้านมั่นคงในเขตเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เองก็นะครับนำทีมเลยครับไปลุยช่วยประชาชนเป็นทีมอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทันทีก็เร่งทำงานร่วมกับทางอำเภอนะครับทางท่านนายอำเภอทีมงานต่างๆนะครับไปช่วยเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กครับออกไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวที่ศาลา60พรรษาท่าเรือเป็นพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมนะนี่ไปช่วยอพยพดูแลกันเต็มที่ดูแลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามืดนี่ดูน้ำสิครับคุณโคชพลคุณผู้ชมน้ำมาเร็วนะครับเพราะฝนตกมันก็มีน้ำป่าลงมาแบบนี้นะคร
2: ับ
1: ฝนตกหนักในพื้นที่ทองผาภูมิกาญจน

บุรีน้ำป่าไหลหลากทำให้น้ำท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิมีน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในช่วงค่ำคืนบริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิครับน้ำระบายไม่ทันน้ำมาเร็วมากแต่เจ้าหน้าที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วฟังประกาศ

0: ประชาสัมพันธ์ก็เกาะติดอยู่นะครับเตือนเรื่องของการใช้เส้นทางนะต้องระมัดระวังในการขับขี่น้ำท่วมขังกระแสน้ำไหลแรงเราอาจจะเห็นบางที่น้ำมันนิ่งแต่ด้านใต้มันไหลนะครับใครจะขับรถฝ่าเข้าไปเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับนี่อันนี้โอ้โหน่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วยังไหลอยู่เลยนะยังไหลแรงแล้วก็เข้าในพื้นที่ชุมชนดังนั้นแล้วหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะครับตรงซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิรถเล็กไม่ควรขับฝ่าไปรถใหญ่ก็ต้องระวังนะครับดูฮะความแรงของ
1: น้ำเชี่ยวจริง
0: ๆน้ำเชี่ยวมาก
1: ๆครับ
0: นะครับก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องกาญจนบุรีด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยเป็นสำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารของภาครัฐของทางกรมประชาสัมพันธ์เราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาญจนบุรีสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีกาญจนบุรีก็ส่งข่าวกันมาพร้อมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
1: ใช่ครับก็เห็นภาพอย่างนี้แล้วสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติสิ่งที่เราจะสามารถช่วยกันได้คือการดูแลธรรมชาติเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยคุณอ๊อฟคือพื้นที่ในเชิงเขาเนี่ยบางทีมันรับน้ำไม่ไหวแล้วม
0: ัน
1: อิ่มน้ำแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหลายๆครั้งเราใช้ไปแล้วมันหมดไปไม่ได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม
0: ่
1: พอเกิดเหตุภัยธรรมชาติเนี่ยเขาช่วยเราไม่ไหวเหมือนกันนะครับเราก็เห็นอย่างนี้อยากจะเน้นย้ำว่าการดูแลธรรมชาติมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากที่สุดเลย
0: ใช่ครับเอาละครับพอพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านโพสต์สั่งการนะครับให้เร่งช่วยเหลือทันทีเพราะว่าทีมของกรมอุทยานเนี่ยก็ลุยน้ำช่วยนะครับทั้งสัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบนะอย่างกรณีเนี่ยเนื้อทรายผู้ชมเป็นคล้ายๆกวางน่ะนะครับแต่เป็นเนื้อทรายนะสยามอเมซิ่งพาร์คอยู่ที่นั่นพยายามช่วยย้ายนะครับ10ตัวพบว่าตายไป6ตัวด้วยกันนี่พยายามเต็มที่แล้วนะดูเนี่ยขนย้ายเจ้าหน้าที่ของเราก็ช่วยเต็มที่
1: กระทบหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์นะครับที่อยู่บริเวณอุทยานในพื้นที่เขาใหญ่เองหรือว่าหลายๆพื้นที่เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ต้องรอการช่วยเหลือซึ่งในส่วนนี้เองท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับบอกว่าตอนนี้มีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวเนี่ยภายในสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามกรุงเทพนี่แหละครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็ต้องยืนแช่น้ำนานกันเลยทีเดียวก็มีการติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยนะครับสั่งการให้ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้ความช่วยเหลือทันทีซึ่งก็ได้บอกนะครับว่าได้ประสานกับท่านอัศชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ครับผู้บริหารสยาม Amazing Park ครับหารือแนวทางช่วยเหลือนะครับแล้วก็มอบหมายให้ท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชจัดทีมเจ้าหน้าที่และก็สัตวแพทย์ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ในการที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้แล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับรายงานล่าสุดจากท่านอธิบดีกรมอุทยานว่าตอนนี้ได้มีการลงพื้นที่นะครับโดยส่งในส่วนของท่านธานีวงหน้าครับผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่าและก็ท่านกิตติยาพรเอี่ยมสะอาดนะครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการเพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือและก็สวัสดิภาพของสัตว์ป่าและก็ประเมินสถานการณ์วางแผนช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ
0: ครับนี่ก็ช่วยกันทุลักทุเลแต่ก็พยายามเซฟชีวิตเนื้อทรายก็เป็นสัตว์นะครับที่เป็นสัตว์ป่าที่ต้องนะอนุรักษ์กันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับตอนนี้นะครับเรามาพูดคุยกับท่านสุขีบุญสร้างครับ
1: ท่าน
0: ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับพูดคุยถึงประเด็นที่พี่โก้พูดเมื่อกี
1: ้ใช่
0: ครับข่าวเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: สวัสดีครับคุณอ๊อฟคุณโก้ครับผม
0: ครับท่านผอ.ครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับกรณีที่มีข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีมาให้ดูแลเรื่องของเนื้อทรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพื้นที่ของอุทยานด้วยนะครับท่านครับ
2: ครับผมจากข้อสั่งการที่ท่านรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยที่ท่านได้เป็นห่วงนะครับเนื้อทรายที่สวนสยามนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งแต่เวลาบ่ายสองนะครับเพื่อไปดูสถานการณ์แล้วก็วางแผนกันว่าประเมินว่าจะทำเนินการยังไงก็เมื่อวานนี้จากการที่เข้าไปก็ได้ข้อสรุปว่าเห็นควรที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับ

0: ไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่มนะครับเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ก็มาจะเพื่อไปจับสัตว์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้10ตัวนะครับก็ช่วยเหลือได้ครบแล้วครับในที่อยู่ในสวนสยามครับผม
1: ครับผมในพื้นที่ของสวนสยามแห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆหรือว่ายังมีแนวทางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านอื่นอีกมั้ยครับ
0: ในส่วนสัตว์อื่นๆนะครับที่ทางสวนสยามที่เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้เองก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับในส่วนของสัตว์ป่าเนี่ยก็เนื้อทรายเมื่อวานเราก็ดำเนินการเสร็จแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นลิงแล้วก็นกนะครับซึ่งอยู่ในกรงขนาดใหญ่ก็อยู่บนยอดไม้นะครับซึ่งก็ไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็ต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ไปให้อาหารพวกลิงแล้วก็นกให้เป็นตามปกติครับผม
2: ครับพอคนย้ายเนื้อทรายเหล่านี้ไปแล้วคนย้ายไปไว้ที่ไหนดูแลเขาอย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: เมื่อวานนี้เราก็ไปเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับของสวนสยามเองนะครับก็ให้ทางสวนสยามเนี่ยก็ไปปรับสภาพพื้นที่นะครับโดยปูฟางแล้วก็ปูพื้นด้วยฟางเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นแล้วก็ไม่ให้พื้นแข็งเกินไปแล้วก็เลื่อนถุงปูล้อมด้วยสแลนนะครับป้องกันไม่ให้เห็นเนื้อทรายตื่นตัวนะครับซึ่งก็สภาพที่เอาเนื้อทรายไปฟื้นฟูอยู่ก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะครับ ช่วงนี้ก็ให้ทางสวนสัตว์เนี่ยประสานสัตวแพทย์นะครับที่เข้ามาดูแลสัตว์ป่าของสวนสยามเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเข้าไปประเมินสถานการณ์ก็ติดตามอาการของเนื้อทรายอย่างต่อเนื่องครับผม
1: ครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ในกรณีที่สถานการณ์มันคลี่คลายกลับมาเปิดพื้นที่ได้ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบไหมครับว่าจะสามารถนำสัตว์เหล่านี้กลับเข้าพื้นที่ได้อย่างไรหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างครับ
0: ครับผมหลังจากนี้ก็จะประเมินว่าสถานการณ์น้ำแล้วก็พื้นที่มันจะอยู่นานขนาดไหนนะครับถ้าระยะนานเกินไปเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในกรงชั่วคราวนี้อาจจะเกิดอาการเครียดได้นะครับซึ่งเราก็จะประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงดูในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมกว่าในช่วงระยะหลังจากนี้ไปซึ่งก็ต้องดูอาการของสัตว์แต่ละตัวด้วยครับว่าเขามีความพร้อมที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สวนสัตว์นะครับหลังจากนี้นะครับเราเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานก็จะเข้าไปประเมินดูความพร้อมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนำสัตว์เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปกติของสวนสัตว์ต่อไปนะครับ
2: ครับครับท่านผอ.ครับทางกรมอุทยานของเราเองนี่มีระบบในการรับแจ้งเตือนไหมครับว่าถ้าเผื่อมีสัตว์หรือว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายถ้าจะต้องแจ้งเตือนมาที่เราเนี่ยต้องประสานอย่างไรหรือว่าเราเฝ้าระวังจุดไหนยังไงบ้างไหมครับ
0: ก็กรมอุทยานนะครับก็มีสายด่วนนะครับ1362นะครับซึ่งเป็นสายด่วนตลอดรับแจ้งเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งปัญหาไฟป่าปัญหาลักลอบการตัดไม้ทำลายรวมถึงการให้ไปช่วยเหลือสัตว์ป่าพัดหลงหรือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือตามสัตว์ป่าที่ถูกน้ำท่วมในสถานการณ์ขณะนี้นะครับก็แจ้งมาทางสายด่วน1362ได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับผมก่อนนั้นนี้มีหลายเสียงสอบถามมาเหมือนกันว่าในส่วนของสวนสยามหรือว่าสยาม Amazing Park แห่งนี้ครับในการดูแลสัตว์เหล่านี้ทำถูกต้องหรือไม่หรือว่าได้มีการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งไปทางอุทยานอย่างถูกต้องหรือไม่ในการที่จะดูแลสัตว์เหล่านี้ครับ
0: จากที่เข้าไปเมื่อคืนนะครับทางสวนสยามแล้วก็เครือข่ายต่างๆแล้วก็ได้พยายามช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ในการดูแลของเขาก็อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของเนื้อทรายนี้นะครับเขาก็ได้พยายามที่จะเอากระสอบทรายนะครับเพื่อที่ไปวางเพื่อจะยกพื้นระดับให้มันสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราพอเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วก็ให้ความเห็นว่าเคลื่อนย้ายออกไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อลดความเครียดของเนื้อทรายด้วยแล้วก็รวมถึงระดับน้ำที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะให้อาหารอะไรพวกนี้ยากขึ้นนะครับท
1: ี
0: นี้เมื่อคืนก็ได้ร่วมมือกับทางของสวนสยามเองแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับก็มาช่วยกันอพยพ เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็สัตว์ก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยครับผม
2: ครับครับท่านผอ.ครับเราเป็นห่วงเนื้อทรายแล้วเราก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานของท่านเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ของเราเป็นยังไงบ้างครับทำงานกันเต็มที่กำลังอกกำลังใจหรือว่าขาดเหลืออย่างไรทั่วไทยมีข้อสั่งการจากท่านมนตรีท่านนายกมนตรีลงมาทางกรมอุทยานเองนะครับเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับก็มาถือว่าระดมมาจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางท่านมนตรีนะครับก็ได้ให้ระดมพวกรถทำอาหารต่างๆนะครับมาช่วยเหลือทางกรุงเทพแล้วกระจายไปทั่วพื้นที่ของกรุงเทพนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ
1: ครับผมสอบถามผอ.เพิ่มสักนิดนึงครับก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ามีเดี๋ยวนี้หลายคนเลี้ยงสัตว์แปลกๆนำสัตว์แปลกๆนำสัตว์เลื้อยคลานมาเลี้ยงบ้าง
2: เอ็กโซติกอะไรพวกน
1: ี้เอ็กโซติกหรือว่ามีรับแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับว่าขอความช่วยเหลือหรือว่ามีพื้นที่อื่นนอกเหนือจากสยามแอมเบซิ่งพาร์คแห่งนี้ไหมครับที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาครับ
0: พวกสัตว์เอ็กโซติกนี่มันจะเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงนะครับก็ส่วนใหญ่ของคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ดูแลของเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับตอนนี้ในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเข้ามาให้ไปช่วยเหลือแต่อย่างใดครับแต่ก็มีพวกสัตว์ที่บาดเจ็บพัดหลงอะไรพวกนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: ครับครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าจะสามารถประสานอย่างไรได้บ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกรมอุทยานและรวมไปถึงนะครับความห่วงใยถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยณเวลานี้ด้วยครับ
0: ก็ขอฝากให้ประชาชนนะก็ติดตามสถานการณ์ของน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับก็รวมถึงถ้ามีเหตุร้ายเหตุด่วนเลยที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็แจ้งมาได้ที่สายด่วน1362นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับท่านอธิบดีก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับมาร่วมรับสายรายการกับเรากับโฟนอินของเรานะครับขอบคุณท่านบอ.สุขีบุญสร้างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณท่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับผมครับ
2: ครับท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราเป็นห่วงเนื้อทรายเขาเป็นสัตว์อนุรักษ์นะในพื้นที่
1: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานด้วย
1: ถูกต้อง
2: นี่ไปช่วยแก้ความคืนนะ
1: เดี๋ยวนี้สัตว์นี่มีการนำมาเลี้ยงเยอะนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงหลายพื้นที่นะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสัตว์นอกจากคนแล้วสัตว์เป็นอย่างไรแล้วคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
2: นี่คุณโคชพลเราเห็นคุณโคชพลพูดเสร็จปุ๊บคนเลี้ยงจระเข้
1: นี่ไง
2: เนี่ยจระเข้
1: หลุดสอบถามนี่แหละ
2: หรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนี้อันตรายมากับน้ำท่วมซึ่งเราก็มีความเสี่ยงเนาะบางทีเห็นอยู่ตามถนนหนทางเอามายังไง
1: มีทั้งงูมีทั้งจระเข้มีคนคือก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปแล้วกันบางคนเอามาเลี้ยงแล้วปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุคือเราจำได้ว่าย้อนกลับไปปี54คุณน็อปมันมีเหตุจระเข้หลุดมีเราต้องไปตามหาจระเข้ที่นนทบุรีกันในส่วนของ NBT กรมประชาพันธ์ในขณะนั้นเองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่ามีจระเข้หลุดจริงไหมแล้วความหวั่นวิตกของพี่น้องประชาชนเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาเห็นอะไรเขากลัวหมดแหละ
2: ใช่ไหม
1: อาจจะไม่ใช่จระเข้อาจจะเป็นตัวเงินตัวทองตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นตะกรวดเป็นอะไรพอเห็นปุ๊บตกใจเลยกลัวเลยนะ
2: แล้วก็ตัวใหญ่ซะด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไประดม
1: ดูสิ
2: ช่วยจระเข้นะครับตัวใหญ่ไม่รู้หลุดมาจากไหนนะแต่มันเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านเขาก็หิวเหมือนกันก็เข้าใจเขานะส่วนเราเองก็กลัวเขาก็กลัวพอต่างกลัวก็ตกใจจระเข้ตามสัญชาตญาณมันก็อาจจะทำร้ายได
1: ้
2: ถ้าพบเจอท่านก็แจ้งนะครับสายด่วนต่างๆมีนะ191เหล่านี้นะครับโทรได้169ก็รับแจ้งแต่ก็ช่วยคนเจ็บด้วยแล้วก็ไปช่วยเนี่ยจับจระเข้บ้างก็มีกู้ภัยต่างๆในพื้นที่นะครับนี่เตือนภัยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อันตรายที่อาจจะหลุดมา
1: คืออย่างจระเข้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงเพื่อพาณิชย์
2: ใช่ไหมครับ
1: เลี้ยงเพื่อการพาณิชย์คือเริ่มมีการรับประทานเนื้อจระเข้หรือว่านำหนังจระเข้มาทำเครื่องหนังอะไรก็แล้วแต
2: ่
1: ก็มีการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าในพื้นที่ที่เลี้ยงเนี่ยมันเกิดอุทกภัยหรือไม่แล้วก็มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลุดหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าอย่างน
2: ี้ครับแล้วตัวเบริ่มซะเลยนะครับเอาก็ส่งข่าวกันได้นะครับติดตามข่าวสารกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนตอนนี้มาดูหน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานส่งเข้ามาแล้วบางส่วนบอก บอกว่าคุณไม่เปิดเผยนามเนาะแต่ว่าเขาอยู่ที่อยุธยาที่วังน้อยคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลลำกระสาชาวบ้านแถวชุมชนวัดราษฎรบรรจงนะครับตอนนี้น้ำเริ่มสูงแล้วแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอครับมีเครื่องเสียด้วยครับเพราะว่าทำงานทั้งวันทั้งคืนก็เกรงว่าจะรับมือน้ำที่จะลงมาเนี่ยไม่ไหวและที่สำคัญชาวบ้านบอกว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำนะครับก็ขอความช่วยเหลือมาถึงเจ้าหน้าที่ว่าดูแลด่วนด้วยได้ไหมครับที่อยู่ที่วังน้อยตำบลลำกระสานะเดี๋ยวทีมข่าวของทีมงานของ NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเรารับเรื่องแล้วนะครับนี่พอติ้งส่งเข้ามาสดๆเลยบอกว่าให้ช่วยเคสนี้หน่อยนะครับประสานโดยตรงไปที่อยุธยานะที่ตำบลลำกระสาว่าทางเทศบาลท้องถิ่นไหวไหมหรือถ้าไม่ไหวอย่างไรอาจจะประสานอบจ.ประสานท่านผู้ว่าว่าเข้าไปช่วยชาวบ้านหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำเข้ามาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังมีอีกนะครับคุณณพิสาอยู่หมู่บ้านนักกีฬาที่แหลมทองซอย15นะครับอยู่บ้านเลขที่บอกบ้านมาด้วยนะครับ99/209เนี่ยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานเราประสานไปแจ้งมาว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านคนเดียวนะอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาช่วยคุณพ่อด้วยแล้วก็มาสำรวจนะครับในพื้นที่ซอยนะครับของหมู่บ้านนักกีฬาตรงนั้นก็หนักเหมือนกันเพราะว่าช่างภาพของ ABT ก็อยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬา
3: ใช่ครับ
2: ต้องมานอนสถานีในขนของมาแต่ว่าของคุณณพิสาเนี่ยคุณพ่ออยู่ที่นั่น
3: ครับ
2: ยังออกมาไม่ได้ท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากณเวลานี้นะครับฝากเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวทีม NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราประสานต่อนะนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาไม่ใช่ร้องเรียนหรอกเป็นขอความช่วยเหลือเข้ามา
2: ใช่ครับ
1: คือหลายพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีน้ำไหลผ่านแล้วก็การเข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยลำบากยังมีอีกหลายพื้นที่ในส่วนของการแจ้งเข้ามาหรือว่าในส่วนของ Facebook เองก็จะเห็นนะครับที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีโพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหมีผู้สูงอายุมีคนแก่ติดอยู่ในตึกแล้วคือบางทีเราต้องยอมรับนะว่าเวลาที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านต่อให้บอกว่าให้ออกมาเถอะให้ออกมาเถอะบางทีไม่ยอมออก
2: เป็นห่วงบ้าน
1: ห่วงบ้านกลัวบ้านเสียหายมีใครจะดูแลบ้านกลัวเข้าของต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บพอเกิดเหตุเนี่ยบางทีลำบากเหมือนกันนะครับที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากนะครับ
2: ครับโดยทางกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนได้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภ
3: ค
2: เพื่อมาทำถุงยังชีพนะครับใครที่ต้องการจะช่วยเหลือกันนะครับทางกทม.เขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงถ้าห่วงบ้านไม่เป็นไรท่านผู้ว่าเมื่อวานไปเยี่ยมก็ถามว่าห่วงบ้านไม่ออกมาใช่ไหมท่านก็ถามความสมัครใจอ๋อไม่ออกมาท่านก็ถามต่อว่ามีข้าวกินหรือยังนี่ถามต่อแบบนี้นะครับส่วนถ้าท่านไหนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอยากจะออกมาแล้วนะครับเขามีศูนย์พักพิงของกทม.ให้นะก
3: ็
2: ขอเชิญชวนประชาชนนะครับใครคนละไม้คนละมือนะครับมาช่วยกันบรรจุถุงยังชีพนะหรือนำของมาบริจาคได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาคหน้าจอเราเนี่ยสแกน QR code ได้นะครับ
1: ก็ไปสามารถดูได้ว่าศูนย์พักพิงแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยขึ้นมาแล้วของในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราประสบเหตุที่ไหนเราจะสามารถไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนได้บ้างหรือว่าที่ไหนถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงบ้างนะครับอย่างนี่ที่ขึ้นมาอย่างเขตคลองสามวามีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์นะครับโรงเรียนวัดบัวแก้วหรือว่าเขตคันนายาก็ไปได้ที่โรงเรียนจินดาบำรุงเขตจตุจักรก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตดอนเมืองก็มีโรงเรียนพหลโยธินนะครับเขตทวีวัฒนาก็อย่างโรงเรียนคลองบางพรมเขตทุ่งครุก็ไปได้ที่โรงเรียนบางมดนะครับส่วนบางเขตก็มีโรงเรียนประชาภิบาลอาคารพุทธวิชาลัยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางกะปิไปที่โรงเรียนบ้านบางกะปิแล้วก็เขตบางซื่อครับมีโรงเรียนวัดประดู่ธรรมประชาธิปัตย์นะครับก็สามารถไปได้นี่ก็หลายๆพื้นที่ที่ขึ้นมาใครที่ไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code เข้าไปดูในพื้นที่ได้หรือจริงๆแล้วใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะเมื่อวานนี้เขาจะมีขึ้นมาให้หมดเลยนะว
2: ่
1: าที่ไหนสามารถไปที่ไหนได้บ้างนะนี่ขึ้นค้างไว้ให้นะครับสำหรับQR code สแกนเข้าไปดูศูนย์พักพิงต่างๆว่าในกรณีที่เรายังไม่สามารถเข้าบ้านได้เราจะไปพึ่งพิงที่ไหนได้บ้างนะครับส่วนถุงยังชีพใครที่มีความประสงค์อยากจะให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของช่วยเหลือในก การที่จะมารวบรวมทำเป็นถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเน้นย้ำว่าเป็นของที่ปรุงสุกและรับประทานได้เลยอย่างที่บอกว่าในเขตพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยไฟฟ้าใช้ไม่ได้หรอกเสียงไฟดูดอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทานได้เลยง่ายๆปลากระป๋องข้าวพร้อมทานอาหารพร้อมทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มกระดาษนะครับถุงดำนะครับอันนี้ก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือเข้าไปได้นะครับหรือขนมที่มันรับประทานง่ายๆอย่างแครกเกอร์คุกกี้ที่มันสามารถทานและอิ่มท้องได้ครับอาจจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับใครที่มีความประสงค์จะส่งต่อความช่วยเหลือก็ไปได้ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนี่เองนะ
2: ครับ
1: หรือโทรไปที่หมายเลข0816112875นะครับแล้วก็0954957960นะครับเดี๋ยวอาจจะลองดูหมายเลขโทรศัพท์สามารถขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรือไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศก็ได้นะครับใครที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือไปทำถุงยังชีพนะครับก็สามารถส่งกันไปได้ครับ
2: สามนี่ก็รวมน้ำจิตน้ำใจคนกทมนะครับว่าท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจกันได้กับทีมกทมเรามีศูนย์ที่รับพักพิงนะครับรวมไปถึงจัดทำถุงยังชีพต่างๆนะครับของจำเป็นก็จำเป็นจริงๆเพราะว่าน้ำท่วมขังมานานพอสมควรแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับได้ลงพื้นที่ไปหลายจุดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
1: คุณชาญชัยสุภวีรักกุลนะครับหรือว่าพี่เต้ครับเป็นหัวหน้าทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับไปลงพื้นที่ในบริเวณเขตคลองจันทน์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้ครับสวัสดีครับพี่เต้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ๋อคุณโก้ครับ
2: ครับพี่เต้เป็นยังไงบ้างครับลงพื้นที่มากี่วันแล้วครับสภาพพื้นที่เป็นยังไงทีมงานเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับในส่วนของพื้นที่คลองจันทน์นะครับลงพื้นที่ไปเมื่อคืนตอน 3:30 นะครับต้องบอกก่อนว่าทีมมาจากจังหวัดสระแก้วครับทีมมาทางโน้นนะครับผมอยู่ที่โน้น3วันแล้ววันนี้ก็เลยเข้ามาที่กรุงเทพครับผม
2: ครับพี่เต้สภาพพื้นที่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านอยู่อย่างไรกินอย่างไรความทุกข์ความร้อนความเดือดความร้อนเขาต้องการอะไรแล้วเราช่วยอะไรไปแล้วบ้างครับ
3: เมื่อคืนจากที่เข้าพื้นที่นะครับระดับน้ำนะครับประมาณเอวอะครับเราต้องใช้รถยกสูงครับลากเรือเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราไปได้แค่น้ำแค่เอวแล้วเราก็ใช้เจ็ตสกีครับเข้าไปเซิร์ชเข้าไปสำรวจความเดือดร้อนนะครับพอดีเมื่อคืนผมเข้าไปในโซนของแฟด17 18 19 20นะครับ
2: ซึ่ง
3: ก็เข้าไปเมื่อตอน 3:30 ก็มีชาวบ้านบนแฟดนะครับโบกธงแดงตะโกนขอความช่วยเหลืออารมณ์คล้ายๆกับประมาณหาดใหญ่อะครับ
2: โอ้โหครับตอนเช้าเป็นไงครับน้ำลงบ้างไหมครับ
3: ตอนเช้าน้ำลงนิดนึงอะครับซึ่งภาพเมื่อคืนที่เราเข้านะครับก็เราได้เนื่องจากความเดือดร้อนนะครับมันมากตอนนี้เราก็เลยเข้าไปคุยแต่ละตึกนะครับจำนวนที่พูด17 18 19 20นะครับก็คือเรามอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานนะครับแฟดละ350เบื้องต้นไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราเข้าไปอีกนะครับ
1: ครับ
3: เอาไปช่วยคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าอาหารมันมีที่เราหน่วยงานที่จัดพื้นที่แจกให้เป็นอาหารพร้อมทานแล้วมันเป็นปรุงสุกพร้อมทานนะครับแต่ว่าของมูลนิธิเป็นอาหารพร้อมทานก็คือมันสามารถเก็บไว้ทานเมื่ออื่นในกรณีไฟดับฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือมันสามารถทานได้เลยนะครับมันเป็นข้าวสวยปรุงสุกแล้วไม่ใช่ครับข้าวสวยนึ่งสุกแล้วก็มีอับกับนะครับมันจะเป็น3เมนูนะที่ทำให้ของทีมครับของที่นี่เขาทำกะเพราเป็นฮาลาลเป็นไก่กระเทียมกะเพราไก่พะโล้ไข่ครับเป็น3เมนูใน1ชุดเมื่อวานแจกไปทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้ไปทั้งหมด 1,400 ชุดครับผม
1: ครับผมอุปสรรคหลักๆเลยอุปสรรคใหญ่ที่ในการนำอาหารหรือว่านำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นี้อุปสรรคคืออะไรครับ
3: อุปสรรคก็คือรถที่จอดเสียขวางทางเข้าทั้งหมด
2: เรือ
3: ไม่สามารถเข้าได
2: ้
3: เรือเข้าไม่ได้แล้วก็รถขวางทางรถเข้าครับคือน้ำมันลึกเสร็จแล้วรถก็เสียแล้วพอเราเข้าไปถึงพื้นที่อย่างเข้าไปที่แปดใช่ไหมครับ17 18 19น่ะน้ำมิดคอต้องบอกว่าตรงที่ผมอยู่มันคือลึกโซนนั้นลึกจริงๆนะครับแล้วเราก็เลยต้องค่อยๆทยอยเข้าคือต้องหาทางเจาะแล้วก็ใช้ ต้องบอกว่าพอดีเราเจอจิตอาสาที่เป็นน้องๆน้องๆที่มาช่วยกันเขาก็เอาเป็นกระมังนะครับมาช่วยทอยไปทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะว่าเรือมันเข้าไม่ได้ครับ
1: ครับครับ
2: ในพื้นที่เองก็เห็นความยากลำบากตามภาพที่คุณเต้ส่งมาเนี่ยโอ้โหน้ำระดับอกระดับเอวนะครับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆที่อาจจะทำงานเป็นทีมร่วมกับเรามีจิตอาสามาช่วยด้วยไหมครับหรือว่าในชุมชนอื่นๆที่เขาไม่ได้ประสบภัยมาระดมกำลังช่วยกับมูลนิธิของเราบ้างไหมครับ
3: ครับในส่วนตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับเป็นจะเป็นชุมชนที่อยู่ด้านข้างครับที่ประสบภัยน้อยกว่าแต่ว่ายินดีที่จะมาช่วยเมื่อคืนนี้มากัน10กว่าคนดีใจมากคือทุกคนมีความร่วมมือในการช่วยเหลือคนแล้วก็บอกว่าผมเข้าไปดูตรงนี้นะตรงนี้ขาดเท่านี้ขาดเท่านี้คือทุกคนเห็นความร่วมมือของแต่ละคนแล้วก็ผู้ประสบภัยคือทุกคนก็ยอมรับคนละหนึ่งก่อนคือถ้าไม่งั้นเราแจกเยอะมันจะไม่พอเราก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าแชร์ลิงเนาะคนละนิดละหน่อยเพื่อที่จะดำรงชีพเพื่อจะอยู่ได้ครับถือว่าเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ดีครับ
1: ในภาวะวิกฤตเรายังเห็นภาพความประทับใจในการทำงานในครั้งนี้มีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจในการที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างครับพี่เต้ครับ
3: คือความประทับใจหนึ่งนะครับพื้นที่ที่เข้าเนี่ยมันพื้นที่ที่น้ำสูงยากแล้วบางคนครับความคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาช่วยตอนนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้เนาะเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อความต้องการสูงอาหารเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพียงแต่ว่าสมมติว่าผมเอาเรือมาลงปากซอยใครที่อยู่ใกล้กว่าคนนั้นจะได้คนที่อยู่ไกลจะอาจจะได้น้อยหรือไม่ถึงซึ่งทางทีมเข้าใจเลยว่ามูลนิธิสั่งมาว่าให้ลงพื้นที่ของที่พื้นที่น้ำลึกผมก็เลยไปไล่มาจากข้างในแจกจากข้างในมาข้างนอกเพื่อที่จะให้ข้างในเขาได้รับเท่าเทียมกับข้างนอกครับ
1: คือ
3: เป็นการแชร์ลิงความทุกข์เนาะแล้วเมื่อคืนเราก็เจอกับผู้ป่วยติดเตียงนะเป็นหญิง79แล้วก็72ปี
1: อัน
3: นี้อยู่ที่แฟลต20เนี่ยเราก็โอ้โหเห็นแล้วเราก็เห็นสงสารนะเนาะตอนแรกก็ไฟดับมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็เลยโอเคงั้นเราก็เลยขออนุญาตเชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนุ่นพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน2ถุงมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครับ
2: ครับครับพี่เต้วันนี้ลงพื้นที่อีกไหมครับลงพื้นที่จุดไหนอย่างไรบ้างครับ
3: ครับจากการประสานต่อนะครับเมื่อวานเราไป17 18 19 20เราจะเข้าลึกกว่านี้ครับจะเป็นตั้งแต่20จนถึง27ครับผมด้านในลึกสุดเลยครับจะใช้เรือครับ
1: ก็เป็นพื้นที่ใหญ่จริงๆไล่ฟังสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นพี่เต้บอกว่าก่อนจะมาณจุดนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วมาแล้วด้วยที่สระแก้วเป็นไงบ้างครับ
3: ที่สระแก้วต้องบอกเลยว่าตัวเมืองหนักครับหนักเลยครับเพราะว่าน้ำตัดถนนเส้น33เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เลยแล้วพอดีผมอ่ะคือเข้าก่อนตั้งแต่วันที่เข้าก่อนประมาณ3วันคือวันที่22เข้าก่อนละหลังจากนั้นกลายเป็นว่าเราอ่ะไปอยู่กับผู้ประสบภัยเลยเข้าออกไม่ได้แต่ว่าข้อดีก็คือมันมีอยู่เรื่องเดียวอยู่ข้อดีคือเรามีอาหารสำเร็จรูปอยู่ 2,500 ชุด
1: ครับ
3: กับถุงยังชีพอยู่100ถุงก็เลยสามารถที่จะบรรเทาเรื่องอาหารได้แล้วคือเราต้องบอกก่อนเวลาเกิดอุทกภัยอ่ะเราต้องทำการช่วยเหลือก่อนหลังจากช่วยเหลือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่องของการบรรเทาทุกข์กันเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเราก็เลยมีอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานติดไปกับทีมเสมอแล้วก็มีเรื่องของขวัญและกำลังใจก็เป็นถุงยังที่พระราชทานซึ่งในถุงยังที่พระราชทานก็จะมีอาหารหรือสิ่งจำเป็น18รายการที่จำเป็นสำหรับในกรณีภัยพิบัติเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นคือโดนตัดน้ำตัดไฟแน
1: ่
3: นอนในนั้นก็จะมีเรื่องของไฟฉายยากันยุงส่วนอื่นๆมีมากมายไปเช็คมีทุกอย่างเลยครับสามารถดำรงชีพได้3มื้อ
1: ครับครับ
3: อันนี้คือเป็นส่วนที่เราลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนเมื่อกี้อยู่อำเภอเมืองก็เป็นของอำเภออารันอารันนี่น้ำก็จะรับต่อจากอำเภอเมืองไปอารันเขาก็ท่วมทั่วถึงจริงๆครับตรงนี
2: ้นี่โอ้โหระดับหลังคาเลยน้ำป่าใช่ไหมครับที่สระแก้ว
3: เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่เป็นน้ำฝนเนี่ยครับแล้วก็ลงมาเกินความจุของเขื่อนปล่อยไปที่วันละ18ล้าน10ล้านตอนแรกระบาย10ล้านก็เพิ่มเป็น18ล้านตอนนี้น้ำมันเยอะม
1: ัน
3: ก็ล้นหลากไปเรื่อยๆก็กระทบหลายอำเภอครับอำเภอเขาชะกันอันนั้นก็หนักแล้วที่มีข่าวว่าจระเข้สุดนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนที่นครนายกเป็นยังไงบ้างครับได้ลงพื้นที่ไปครับ
3: นครนายกลงอยู่ตรงแถวนาดีครับสันติกาอะไรเงี้ยลงอยู่โซนโน้นก็เข้าไปช่วยเหลืออพยพ ตรงโน้นนะครับก็เคลียร์คือมันเป็นลำน้ำที่มันล้นขึ้นมาสูงตอนนี้ทางนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะครับ
1: ครับ
3: นิดนึงแล้วก็ตรงหนักเมื่อวานเลยสักแก้วเมื่อวานถอนทีมจากสักแก้ววิ่งมาที่กระบินกล่าวว่าจะวิ่งเส้น304แล้วตัดมาหาที่เราอยู่ที่คลองจันท
1: ร์
3: แต่ว่าปัญหาคือน้ำท่วมตัดสูงเมื่อวานรถของทีมจมน้ำไป1คันโดนกระแสน้ำพัดมีหลังคานะครับความสูงน่าจะ2เมตรครับนั้นเสียรถไป1คันยังไม่ไปคู่เอาก็เลยทิ้งรถไปก่อนแล้วเราก็ดำเนินการเข้ากรุงเทพเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรถไปที่หลังครับผม
1: ครับผมจากพื้นที่ตรงนี้ยังมีรายงานเรื่องของพื้นที่อื่นๆอย่างกาญจนบุรีระยองหรือเรายังมีแผนแนวทางที่เตรียมให้การช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆต่อด้วยไหมครับ
3: ในของพื้นที่กาญจนบุรีต้องเรียนว่าโดยปกติของกาญจนบุรีเนี่ยเป็นที่เป็นเขานะครับ
1: ครับ
3: เวลาน้ำเขาลงอ่ะเขาจะลงเขื่อนซะส่วนมากหรือไม่งั้นก็ลงที่แควเล็กแควน้อยอะไรเงี้ยแควใหญ่แควน้อยเขาจะไม่ค่อยได้กระทบกับบ้านเรือนเท่าไหร่ครับมันจะไม่เหมือนชุมชนเมืองครับผม
2: ครับหากประชาชนอยากจะช่วยสนับสนุนนะครับทีมงานของพี่เต้หรือทางทีมของมูลนิธิสามารถช่วยสนับสนุนอย่างไรได้บ้างครับ
3: คือสามารถจะผมไม่แน่ใจว่ามี QR code ขึ้นให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสามารถสนับสนุนได้จากช่องทางของมูลนิธินะครับทุกช่องทางได้นะครับสามารถสนับสนุนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ครับถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าครับผม
2: ครับผมส่งกำลังใจให้ทีมงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากด้วยนะครับส่งกำลังใจให้พี่เต้ด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยทำงานรู้ล่วงเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านครับ
3: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณออฟคุณโก้ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: นะครับนี่เป็นโอ้โหพลังนะในการลงพื้นที่ไปทั้งสักแก้วนครนายกไปเสียรถที่กบิลบุรีแล้วเข้ามากรุงเทพคลองจันทร
1: ์กลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองด้วยนะครับก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อย่างที่คุณเต้บอกว่าในวิกฤตยังเห็นภาพความประทับใจในการที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการแข่งแย่งอาหารเครื่องดื่
2: ม
1: คือให้เขาก่อนใครที่ประสบหนักกว่าหรือว่ามีผู้ป่วยก็แบ่งกันให้เขาให้ได้ทั่วถึงส่วนในวันนี้ใครที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในเขตพื้นที่อาคาร20ขึ้นไปอย่างที่คุณเต้บอกว่าวันนี้ก็คงจะเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังรอความช่วยเหลือแล้วยังเข้าไปไม่ถึง
2: ใช่ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากสนับสนุนนี่หน้าจอเราขึ้นให้แล้วนะครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้มีนะครับช่องทางในการสนับสนุนรับเงินบริจาคด้วยสิ่งของต่างๆด้วยและก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยหรือว่าใครที่เห็นหน้างานเห็นทีมงานใส่ชุดเขามีชื่อชัดเจนนะครับกำลังทำงานอยู่ไปส่งกำลังใจได้ไปร่วมแรงได้ไปยกของไปแสดงน้ำใจไปส่งกำลังใจไปขอบคุณอันนี้จะดีมากๆนะครับเพราะว่ากำลังใจคนทำงานสำคัญมากๆส่วนใครที่อาจจะเดินทางไม่ได้นี่ครับขึ้นหน้าจอ QR Codeทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับ บัญชีธนาคารมีพร้อมแล้วก็พร้อมเพย์ QR code มีพร้อมด้วยได้ลดหย่อนภาษีด้วยโทรสอบถามได้เหมือนกันเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอแคปไว้ได้เลยนะครับ020546546นะครับ
1: น
2: ี่ครับของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากครับ
1: แล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งในส่วนของสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับเป็นการแจ้งเตือนฉบับที่2โดยสำนักงานชลประทานที่9โครงการชลประทานระยองครับก็ขอแจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับปัจจุบันตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ24ล้านลูกบาศก์เมตรก็เกินกว่าความจุนะครับอยู่ที่ 114% ของความจุทั้งหมดก็กำลังมีการจะต้องเร่งระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ขออภัยนะครับเป็นการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมก็คือเป็นริเวอร์เอาท์เลทนะครับในอัตราประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีผลกระทบกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะบนพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งน้ำก็จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อย่างตำบลทุ่งควายกินนะครับตำบลน้ำเป็นตำบลบ้านนาตำบลคลองปูนบริเวณอำเภอแกลงจังหวัดระยองตรงนี้ต้องขอ ให้พี่น้องประชาชนหลบขึ้นที่สูงนะครับใครที่อยู่ที่ลุ่มต่ำก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของโครงการชลประทานระยองก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จะคอยแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบโดยตลอดนะครับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามรายละเอียดประกาศโครงการชลประทานระยองตามที่เราได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอยแจ้งเตือนมารายการของเราใครที่แจ้งเตือนมาเราก็จะคอยบอกพี่น้องประชาชน
2: อัปเดตตลอดฮะ
1: แล้วก็ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงบางทีอย่าดื
2: ้อ
1: คำว่าอย่าดื้อก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ท้ายน้ำแล้วเวลาที่เขาระบายผันน้ำออกเนี่ยมันกระทบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเราประสบเหตุแน่นอนหลบก่อนหลีกก่อนอะไรที่เอาชีวิตตัวเองรอดได้หรือว่าสิ่งของสำคัญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปให้พ้นน้ำก่อน
2: ใช่ครับแล้วครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยว่าที่ระยองเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นตามที่พี่โก้ได้อธิบายไปว่ามีประกาศแจ้งเตือนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมคันขอบที่บ่อขอบสปิลเวย์นะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกจังหวัดระยองนะครับมีข่าวออกมาว่าแตกแต่ว่าท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านได้ชี้แจงในรายละเอียดถ้อยแถลงแล้วว่าเป็นการทรุดตัวนะครับในบางจุดนะครับไล่เรียงตั้งแต่8นาฬิกาเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองรายงานเข้ามาว่านะครับสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกที่อยู่ท้ายอ่างบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่ที่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาคันขอบสปิลเวย์เนี่ยเป็นพื้นปูนเกิดการทรุดตัวก็เลยทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ครับมวลน้ำในอ่างเนี่ยมีการซึมทะลักออกมาตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่ามีการแจ้งเตือนจากอบต.นะครับว่าเอ๊ะจะแตกหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วไม่ได้แตกเป็นลักษณะเหมือนเขื่อนแตกเราเห็นถ้าเขื่อนแตกนี่มันจะมาไม่อยู่มาไม่ทันมาเอาไม่ทันเลยครับแต่อันนี้ก็คือมีการซุดตัวแล้วน้ำมันไหลเข้าตรงหูสปิลเวย์เนี่ยอบต.ทุ่งควายกินเนี่ยเขาแจ้งเตือนอพยพแต่อันนี้ดีแล้วนะครับคือเราก็กันเอาไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่ากำลังจะแตกคำนี้ก็คือสำคัญเลยแต่ไม่ได้ให้เกิดการตื่นตระหนกก็เตือนให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนไม่งั้นเดี๋ยวคุณโก้ที่เล่าไปเมื่อกี้ถ้าไม่เตือนลักษณะนี้เหมือนว่าจะดื้อหรือเปล่
1: าน
2: ะครับดังนั้นแล้วอพยพไปเร็วที่สุดและที่วัดที่นั่นก็มีการตั้งศูนย์ได้อย่างรวดเร็วทางอบต.ก็ทำงานอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับโอ้เกิดจากน้ำที่เป็นน้ำฝนตกเข้ามาอย่างหนัก
1: กัดเซาะเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็มีการกัดเซาะพอน้ำมันปริ่มๆแล้วมันกัดเซาะทำให้ตรงหูสปิลเวย์เนี่ยมันซุดตัวนะครับแล้วก็มีน้ำไหลออกมาตามช่องระบายก็ตรงนี้แหละครับทำให้มีการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับการแจ้งเตือนจากข่าวสารทั้งจากอบต.ทุ่งควายกินทั้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองของกรมประชาสัมพันธ์ของเราให้มีการอพยพในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะคนที่อยู่ติดริมน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุประมาณ22ลูกบาศก์เมตรนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ตำบลก็คือตำบลน้ำเป็นที่อำเภอเขาชะเมาตำบลคุทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลดองดินของอำเภอแกลงนะครับก็ฝากเตือนแต่ก็อัปเดตมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเตือนโดยตลอดเหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ผมแล้วก็จากสถานการณ์น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับล่าสุดก็มีประกาศจากการรถไฟนะครับแจ้งปิดทางในช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุจากน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแซนะครับแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถ4ขบวนด้วยกันก็ในส่วนนี้ขอแจ้งตามที่ได้แจ้งสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดทั้งวันครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ส่งผลให้รถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแซครับระหว่างท่ากิเลนไปยังน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงก็ทำให้มีน้ำไปจนถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแซนะครับเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวมอยู่ประมาณ4เมตรด้วยกันก็ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะครับในส่วนของการรถไฟเองจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดทางเดินรถสายกาญจนบุรีช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกเป็นการชั่วคราวครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับแล้วก็การเดินรถด้วยสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบจะมี4กระบวนด้วยกันนะครับก็คือเที่ยวไปข
4: ขบวนแรกเป็นขบวนรถท้องถิ่นครับ485กาญจนบุรีน้ำตกนะครับขบวนที่2เป็นขบวนที่257ครับธนบุรีไปยังน้ำตกส่วนเที่ยวกลับได้รับผลกระทบก็คือขบวนรถธรรมดาที่260นะครับน้ำตกมายังธนบุรีก็เป็นขบวนที่ได้รับผลกระทบอีก1ขบวนเป็นขบวนรถธรรมดาสาย258ครับน้ำตกมายังธนบุรีให้บริการช่วงท่ากิเลนถึงธนบุรีนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้สถานีรถไฟประชาสัมพันธ์ข้อมูลพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับก็ใครที่มีการซื้อบัตรเอาไว้ก็สามารถไปแจ้งขอคืนได้นะครับในการที่จะลดผลกระทบในการเดินทางในครั้งนี้ส่วนการรถไฟเองก็ต้องขออภัยครับในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอให้ผู้โดยสารได้ติดตามประกาศข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็สภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
2: ครับ
4: ก็เป็นเรื่องที่แจ้งเตือนใครที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของการรถไฟนะครับหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับล่าสุดนะครับมีข้อมูลแจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีเขาแจ้งเตือนเส้นทางนะครับจากท่าน้ำปากเกร็ดตรงขึ้นมาแถวถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้ถนนใหญ่นะครับน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับรถยนต์นั้นสามารถสัญจรได้นะครับแต่นะครับต้องสัญจรอย่างระมัดระวังนะครับแต่ก็เหลืออยู่ตามซอยต่างๆยังมีน้ำท่วมขังอยู่ถนนใหญ่สามารถเริ่มสัญจรได้แล้วสภ.ปากเกร็ดแจ้งเข้ามาแต่ว่าตามซอกซอยนะครับยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่เมืองทองธานีแต่ว่าแม้น้ำลดแล้วก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจะมีสิ่งของที่ตกค้างอยู่บนถนนนะครับอาจจะยังทำความสะอาดไม่ทันหรือแม้แต่อาจจะมีรถที่จอดเสียอยู่นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พยายามเคลียร์เส้นทางให้เป็นความห่วงใยจากสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีฝากแจ้งเข้ามาครับ
4: ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มีการแจ้งเป็นเขตภัยพิบัติสำหรับ4พื้นที่ของนนทบุรีปากเกร็ดอำเภอเมืองแจ้งวัฒนะในเขตพื้นที่เหล่านี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับหรือบริเวณงามวงวานฝั่งด้านเดมองามวงวานเนี่ยในซอยตรงนั้นน้ำจะท่วมตลอดนะครับเพราะมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำในส่วนของบางใหญ่เองก็เวลาท่วมเนี่ยมันจะมีฝั่งติดคลองที่จะท่วมหนักหน่อยแต่ว่าปีนี้ดีขึ้นไม่ได้ท่วมแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในเขตพื้นที่นนทบุรีนะครับก็เริ่มสัญจรได้บ้างแต่ก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็รถเล็กเนี่ยเน้นย้ำว่าลดการเดินทางก่อน
2: นะครับเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็หลายคนเข้าไปตอบคอมเมนต์นะเพราะว่ามีการประกาศภัยพิบัติพี่โก้วันนี้ชี้แจงนิดนึงนะคุณผู้ชมนะหลายจังหวัดมีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทั้งนครปฐมก็มีนะนะกรุงเทพมหานครรวมไปถึงนนทบุรีจังหวัดอื่นด้วยเข้าไปเม้นบอกว่าเอ๊ะทำไมประกาศอย่างนี้ชาวบ้านจะตกอก
4: ใจ
2: จะเป็นยังไงน้ำจะมาเหรอหรืออย่างไรแต่จริงๆแล้วการประกาศนั้นประกาศตามกฎหมายเพื่อให้ท่านได้รับเงินเยียวยาครับ
4: ใช่ครับ
2: เพราะกฎหมายเข้ามาถ้ามีอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติคนที่ประสบอุทกภัยเขาจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเยียวยานั่นคือทำความเข้าใจนะบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้เข้าใจด้วยว่าประกาศภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อเอามาช่วยชาวบ้าน ในการดูแลเอาหนึ่งก็คือระดมสภากำลังมาช่วยคลี่คลายวิกฤตสองก็คือครับถ้าท่านประสบอุทกภัยประสบเหตุภัยพิบัติจริงๆมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตามกฎหมายนะครับนี่เป็นข้อห่วงใยที่เอามาฝากกันแล้วก็มีการแจ้งประกาศเลื่อนงานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเข้ามานะครับแจ้งเลื่อนการจัดงานโอท็อปนะครับโอท็อปที่จะจัดขึ้นเนี่ยดีไนซ์มาร์เก็ตนะครับเนื่องด้วยน้ำท่วมนะก็ขอเลื่อนนะครับเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปนะครับจาก28ถึง2ตุลาเป็น30กันยาถึง2ตุลาคมนะครับก็จัดอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B นะครับอันนี้แจ้งเข้ามาเผื่อใครจะเห็นแล้วแอบจะไปซื้อหาของต่างๆเหล่านี้นะครับโอท็อปก็เลื่อนการจัดงานด้วย
4: ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำในทั้งประเทศนะครับที่ในส่วนของรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่า ื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนมีการช่วยเหลืออย่างไรการช่วยเหลือเป็นอย่างไรแล้วบ้างเรายังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์น้ำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบตลอดช่วงของรายการเราครับ
2: ครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับยังมีเกาะติดอยู่ตั้งแต่14 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนภาคเช้าวันนี้ผมและคุณโก้โคจพลพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับส่งกำลังใจให้คนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองทุกท่านสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราดพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของกากาก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเช่นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทร์คลองราดพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขตถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลัก4ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24 ถนนหน้ากีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจึงสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเก้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูลกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
4: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กรองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กรองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กรองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงสักและสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกะลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงสักและบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น นางทิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
5: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
6: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกนกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4 วัน 5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
5: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตะระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29 กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชน

0: 2วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยับล่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูฏยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.การปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอ.ส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อ

0: บรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE @OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ1186ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2: นางสาวชบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่ แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้ง2ประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและกวนคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%คัดค้านข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
7: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่และครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือบัสเซเอทครับกับ มิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเติม2มาที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับ
6: นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิวครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเสียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีธาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20:00 น.ด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยี่ยอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน 0-10 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นาเรนเดอร์เบอร์วาลจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาท ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เกนคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคำพีสนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรมเจ็ดคำพีนี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคำพีกลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่ากดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชะนีแพะแกะวัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง80-90%แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัย จบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
14: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านมายังรายการทั่วทิศถิ่นไทยครับวรรณชัยจิตที่วงวันนี้มาดำเนินรายการครับขออนุญาตดำเนินรายการแบบฉายเดี่ยวกันไปก่อนเลยครับเนื่องจากวันนี้พี่สุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กนะครับก็ติดภารกิจในการบริหารจัดการน้ำในส่วนของที่บริเวณบ้านนะครับเนื่องจากว่าในบริเวณพื้นที่แถวบ้านเนี่ยนะครับก็ประสบกับปัญหาน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะเชื่อได้ว่าหลายคนก็คงจะประสบกับปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในแล้วก็รวมถึงชั้นนอกบางส่วนอย่างตอนเหนือวิภาวดีรามอินทรานะครับแจ้งวัฒนะลาดพร้าวบางกะปินะครับแล้วก็ตอนในสุดเลยเนี่ยกรุงเทพก็ค่อนข้างอ่วมกันเลยทีเดียวนะครับที่ว่ากันว่าวันนี้ฝนซาลงไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังคงต้องจับตามองกันต่อไปกับสถานการณ์น้ำที่ยังคงล้นเอ่ออยู่เนื่องจากว่าฝนตกติดต่อแบบชนิดที่เรียกว่าฝนแช่เนี่ยนะครับใช้คำว่าฝนแช่กันหลายวันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับตั้งแต่ปี2526แล้วที่กรุงเทพมหานครเราเจอกับฝนในปริมาณขนาดนี้แล้วก็อุทกภัยในระดับนี้มีปี2538ครั้งหนึ่งที่น้ำท่วมกรุงเทพหนักพอสมควรแต่ก็ไม่เท่าปีนี้ครับถัดจากนั้นมาเป็นปี2554ซึ่งมีความแตกต่างอย่างพอสมควรเหมือนกันจากปีนี้เพราะว่าปีนั้นไม่ได้เกิดฝนตกในกรุงเทพอย่างมากมายเช่นนี้นะครับเป็นลักษณะของการเกิดพายุในภูมิภาคทางตอนบนแล้วก็เกิดน้ำที่มันไหลลงมาไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันและเกิดการพังทลายของเขื่อนช่องทางที่จะกั้นน้ำนะครับก็ทำให้น้ำไหลกระจายออกมาแล้วก็ไหลลงมาสู่กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะในตอนเหนือที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มาสุดอยู่ที่แถวลาดพร้าวเท่านั้นแต่ในครั้งนี้ครับอุทกภัยเนี่ยปรากฏว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไข่แดงเลยในตอนกลางของกรุงเทพมหานครเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรัชดานะฮะย่านที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยนะครับรามคำแหงก็มีบริเวณที่เป็นเขตประเวศนะฮะก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับและในบริเวณทางตอนเหนืออย่างลักซีในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดอนเมืองนะครับแล้วก็รวมถึงยาวไปสงประพานู่นเลยแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์สามารถเช็คได้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะเช็คว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมมากเพียงใดลดไปหรือยังนะครับจะได้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตได้ถูกต้องนะครับทางเว็บไซต์ roadsafety.bangkok.go.th roadsafety.bangkok.go.th ครับวันนี้วรรณชัยจิตทิพย์วงมาดำเนินรายการทั่วทิศถิ่นไทยเราเช่นเคยครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังคงดำเนินอยู่แต่ว่าเรายังคงเดินหน้านะครับในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองด้วยสุขภาพนะครับวันนี้วันจันทร์ก็จะคุยกับอาจารย์เนตรดาวเช่นเคยอาจารย์ก็ยังคงกรุณาที่จะคุยกับเราในส่วนของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยเดี๋ยวคงจะได้คุยกันและได้เปิดสายด้วยวันนี้แต่อาจจะมีผู้ที่เข้ามาทำงานน้อยหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันหยุดราชการแบบกรณีพิเศษก็คือรัฐบาลขอให้ work from home กันวันนี้และก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแต่เราก็มีคุณบุญประกอบอบกินนะครับที่จะช่วยดูแลเรื่องของเทคนิคแล้วก็อาจจะช่วยในการรับสายโทรศัพท์ของท่านผู้ฟังทางบ้านและอาจารย์เนตรดาวยงศรีก็จะมาคุยกับเราเช่นเคยในวันนี้ครับวันนี้ก็ฉากหลังเป็นฉากที่รณรงค์กันหน่อยเกาะติดสถานการณ์น้ำไปด้วยกันให้กำลังใจกันไปนะครับแล้วก็ร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เป็นวิกฤตแบบหน้าตาใหม่เลยต้องบอกแบบนี้ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครับสำหรับชาวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมมาก่อนแม้จะเผชิญกับมหาอุทกภัยปี2554ก็ตามทีแต่ในครั้งนี้ถือได้ว่าหลายพื้นที่นั้นโดนฝนไปเต็มๆจากด้านบนนะครับคือปี54นี้เรารอดจากด้านข้างน้ำไหลมาไม่ถึงมีผนังกั้นน้ำมีบิ๊กแบงกั้นน้ำแล้วทำให้กรุงเทพชั้นในรอดภายใต้ต้นทุนหรือว่าราคาที่ต้องจ่ายสำหรับคนที่อยู่รอบข้างภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับเป็นการป้องกันเขตศูนย์กลางของประเทศก็คือกรุงเทพชั้นในแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำจากด้านบนก็คือพระพิรุณของเรานี่แหละคือฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องยาวนานหลายสิบชั่วโมงครับทำให้กรุงเทพมหานครนั้นก็ไม่มีส่วนไหนที่รอดพ้นเลยจากกรณีน้ำที่ล้นขึ้นมาอยู่ที่ว่าถ้าลุ่มต่ำหน่อยนะครับก็อาจจะเผชิญสถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแต่ถ้าอยู่บริเวณพื้นที่สูงหน่อยอย่างพื้นที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับถือได้ว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะฮะปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงจรัญสนิทวงฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับเพชรเกษมก็ถือได้ว่าไม่ได้ประสบกับปัญหาเหล่านี้เท่าไหร่นักแล้วก็ไล่มาจนถึงตอนกลางศรีอยุธยานะครับอันนี้จะหนักที่สุดเลยต่ำที่สุดแล้วนะครับบริเวณถนนศรีอยุธยาแล้วก็รวมถึงพื้นที่บริเวณรามคำแหงรัชดาเพชรบุรีเนี่ยแหละครับก็ ก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปซึ่งล่าสุดนั้นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ทำงานกันตลอดเลยนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็วางแผนในการบริหารจัดการควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสถานการณ์ฝนล่าสุดนะครับในพื้นที่ในกรุงเทพนะครับเริ่มผ่อนคลายลงแล้วนะครับหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตกในโซนตะวันออกเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างเช่นเขตหนองจอกลาดกระบังแต่กรุงเทพมหานครก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมและก็คลองลาดพร้าวนะครับซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและก็ชุมชนสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักๆอย่างถนนเพชรบุรีวิภาวดีรังสิตก็เริ่มทยอยเปิดการจราจรเดินทางได้สะดวกแล้วนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเมื่อประมาณไม่ถึง20นาทีที่ผ่านมานะครับโดยยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกเร่งผลักดันในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์นะครับใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมประชาชนล่าสุดนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ 329,000 ครัวเรือนรวมประชาชนก็ราวๆ 700,000 คนนะครับโดยเฉพาะเขตที่หนักที่สุดเลยก็คือลาดกระบังบางกะปิคณะยาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4ภารกิจสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับโดยได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลในสังกัดแล้วกว่า 1,500 คนพร้อมจัดทีมเฝ้าระวังโซเชียลมีเดียและช่องทางรับแจ้งเหตุเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับประชาชนทั่วไปท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยอยู่อยากจะแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินหรือแจ้งสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับสายด่วน1669นะครับแจ้งขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นี่คือสายด่วนกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์บริจาคถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มหรือสนับสนุนรถยกสูงหรือเรือท้องแบนขนาดเล็กรถครัวสนามนะครับสามารถติดต่อได้ที่022485115หรือสายด่วน1555นะครับ022485115หรือสายด่วน1555นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็จะร่วมกับหน่วยงานนะครับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจัดทำแนวทางการขอรับเงินเยียวยาให้กับประชาชนดำเนินการเพื่อให้ง่ายที่สุดนะครับให้มีความสะดวกที่สุดเพื่อที่จะเป็นการเปิดช่องทางรับความช่วยเหลือนั่นเองรอสักครู่คงจะได้มีช่องทางที่เป็นทางการแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็จดจ่อเลยนะครับในช่วงวิกฤตเช่นนี้มิจฉาชีพอาจจะเห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะสวมรอยนะครับหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับข้อมูลต่างๆต้องน่าเชื่อถือต้องระวังในการเสพข่าวเสพข้อมูลว่าช่องทางใดที่มันควรจะต้องเชื่อถือนะครับช่องทางใดที่ดูน่าสงสัยก็เอ๊ะไว้ก่อนแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับติดตามเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของทางการนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะเปิดสายในเบอร์022900473แต่เดี๋ยวสักครู่นะครับก็ขออนุญาตคุยกับอาจารย์เนตรดาวก่อนเพื่อจะทักทายกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โล่งใจครับวันนี้อาจารย์มาอยู่กับพวกเราได้ สถานการณ์น้ำท่วมอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับที่บริเวณคลินิก
1: ตรงคลินิกเพชรเกษม68ยังน้ำปริ่มริมคลองค่ะแต่ก็ยังไม่ขึ้นมาแล้วก็เสียเหมือนกันขนย้าย OPD คนไข้ขึ้นมาไว้ก่อนกลัว OPD คนไข้เสียยาอยู่อะไรก็ต้องขนขึ้นก่อนเพื่อดูว่าน้ำจะขึ้นไหมแต่ตอนนี้สถานการณ์มันดูดีขึ้นค่ะก็น้ำลดลงจากคลองที่อยู่ด้านหลังคลินิกก็เบาใจไปส่วนแถวบางนาก็โดนน้ำล้อมค่ะโดนน้ำล้อมออกไปไหนไม่ได้ เพราะว่าแต่ว่าเผอิญน้ำไม่ได้เข้าบ้านเท่านั้นเองก็ทั้งบางนาอุดมสุขและพวกนี้ตอนนี้ฝนตกค่ะเพิ่งหยุดไปแล้วก็ถนนโดยรวมแห้งหมดแล้วค่ะไม่ได้ท่วมแล้วก็เหลือแต่ที่แจ้งไปก็คือเห็นใจค่ะยังท่วมถึงพอกันอยู่ตามการเคหะอะไรต่างๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่รู้จะช่วยยังไง
0: ใช่ครับอาจารย์นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้กำลังใจกันต่อไปแต่ในวิกฤตครั้งนี้เราอาจจะเห็นโอกาสดีๆในการที่จะได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของผู้คนด้วยนะในการที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันแล้วก็แสดงอาการ เห็นอกเห็นใจกันและกันลักษณะนี้แหละครับก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยเฉพาะในคนที่ดูเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เนี่ยก็ให้คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้นะครับแล้วก็รวมถึงการฝากคำถามไปถึงอาจารย์ด้วยในการที่จะคุยกันในวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากเราเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพล่าสุดครับ
1: ก็มีแฟนรายการค่ะส่งสมุนไพรมาให้พร้อมจดหมายแล้วก็แจ้งพรุ่งนี้ค่ะคลินิกเพชรเกษม68ยังก็ ็คือต้องเปิดอะค่ะเพราะว่าเรานัดคนไข้ไว้แล้ว
0: ครับ
1: ก็คือปิดไม่ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่หมออะไรพวกนี้ค่ะที่อาจจะมาไม่ได้เราก็จะไปสแปร์สำรองสำหรับคนไข้ที่มาได้ไว้ก่อนนะคะก็การนวดหรืออะไรพวกนี้อาจจะการวัดสายตาอาจจะยังไม่มีนะคะนวดอาจจะยังนวดให้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่มาไม่ครบเราก็จะไปรอไว้สำหรับยาสำหรับคนไข้นัดคนไข้ใหม่คงยังไม่มาค่ะเพราะว่าการเดินทางยังคงเป็นปัญหาอยู่เราก็ยังต้องพรุ่งนี้ก็ยังเปิดค่ะยังเปิดเหมือนเดิมสำหรับรอคนไข้ที่นัดไว้เดี๋ยวกลัวยาขาดค่ะแล้วก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาให้ค่ะเป็นคุณปราณีนาครัตน์ค่ะจากกรบพระนครสวรรค์ค่ะส่งดอกอัญชันกับผิวมะกรูดมาให้ค่ะคุณสุพันธ์ดีณดีกาญจนบุรีค่ะดอกอัญชันดอกมะลิค่ะคุณป้าขันเงินกูเงินขำยางตลาดกาฬสินธุ์ใบมะตูมใบบรเพชรฟ้าทลายโจรแล้วก็รากชะพูค่ะคุณนฤมลถิรายนไซน้อยนนทบุรีส่งรากชะพูมา2กล่องเลยก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอีกเป็นคำถามค่ะจดหมายจากคุณสุดาค่ะสมุทรปราการบอกหลานสาวอายุ12ปีค่ะเป็นหอบหืดปัจจุบันต้องใช้ยาทั้งยากินยาพ่นเป็นมาหลายปีไม่หายเลยกินยามาตลอดมียาสมุนไพรอะไรช่วยได้บ้างสาเหตุเกิดจากอะไรและป้องกันไม่ให้มีอาการได้ไหมเป็นแล้วสงสารหลานมากพ่อแม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอบคุณที่รับฟังปัญหาจะจดนั้นนำไปแก้โรคของหลานมีคนบอกว่าชาพูรักษาโรคหอบหืดได้จริงไหมกินแบบไหนได้แล้วก็ขอให้รายการอยู่ช่วยคนทุกข์ยากไปนานๆร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอโทษที่ต้องเขียนจดหมายมาโทรไม่ได้จริงๆจากคุณสุดาสมุทรปราการปัญหาหอบหืดก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ในตั้งแต่บางคนก็เริ่มตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปบางคนก็เริ่มตอนวัยรุ่นเช่นช่วง12ปีขึ้นไปอะไรพวกนี้ก็มีแล้วแต่แล้วโรคนี้มันเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังชนิดหนึ่งมันก็เลยเกิดสามารถเกิดการอุดกั้นหรือตีเป็นครั้งคราวได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังสาเหตุเนี่ยมันพูดยากค่ะเพราะมันด้านทั้งกรรมพันธุ์ก็ได้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ได้การติดเชื้อสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มันก็เข้ามาทุกทิศทางค่ะแต่เจ้าโรคนี้อาการนี้มันเป็นเหตุทำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมอะค่ะการบวมของเนื้อเยื่อของผนังหลอดลมการหลั่งเมือกก็คือเสมหะหลั่งมากเกินไปในหลอดลมก็เลยผลโดยรวมก็ทำให้หลอดลมมันตีบแคบลงอันนั้นมันเป็นปัจจัยแต่ว่าสิ่งที่เราจะระงับอาการไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกินยาต่อเนื่องหาหมออาจจะต้องใช้ทั้งยาพ่นและทั้งยากินตามที่คุณหมอท่านให้มาแต่เราก็มีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นพวกสารที่ก่อภูมิแพ้พวกละอองหญ้าวัชพืชละอองเกสรดอกไม้ไรฝุ่นอะไรพวกนี้มันไม่ได้พบตามที่นอนอย่างเดียวนะคะพวกไรฝุ่นเนี่ยมันมีตามพรมตามเฟอร์นิเจอร์ตามที่นอนของเล่นที่ทำด้วยนุ่นหรือมีขนสัตว์อะไรพวกนี้

0: แพ้แม้กระทั่งขุยหนังที่ลอกหรือแม้กระทั่งรังแคของคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้เหมือนกันรวมไปทั้งถึงอาหารอีกพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมไข่กุ้งหอยอะไรพวกอย่างเนี้ยถั่วลิสงปูปลาต่างๆสีผสมอาหารสารกันบูดในอาหารทุกขนทางเลยค่ะและยังไม่นับสารระคายเคืองที่ได้จากอะไรฝุ่นท่อไอควันท่อไอเสียควันบุหรี่ควันทูบฝุ่นละอองพวกนี้มาอีกเต็มไปหมดรวมทั้งอาหารอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศเย็นหรือที่ฝนตกแบบนี้ค่ะก
1: ็
0: ทำให้เกิดอาการกระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดได้เหมือนกันเรื่องของที่จะถามว่ามียาอะไรให้กินไหมเนี่ยเห็นคุณสุดาลงว่าอยู่สมุทรปราการถ้าอยู่สมุทรปราการแนะนำว่ามาพบดีกว่าเรามีเป็นทั้งยาน้ำให้เด็กกินได้นะคะแล้วก็ยาทำเป็นแคปซูลให้เด็กกินได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ช่วยกันทั้งสองอย่างร่างกายของเราเนี่ยต้องคอยใช้ยาแผนปัจจุบันคอยควบคุมเพื่อไม่ให้อาการหลอดลมตีบเสมหะหลั่งมากอะไรพวกนี้เราต้องกินยาต่อเนื่องส่วนยาแผนไทยมันเป็นการดูแลธาตุรักษาระบบธาตุต่างๆก็ทำให้อาการค่อยยังชั่วบรรเทาเบาคลายรักษาทั้งสองแผนได้แต่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะรากชะปูเมื่อกี้ถามว่าชะปูมีคนบอกว่าชะปูรักษาโรคหอบหืดได้จริงไหมมันเป็นจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้จะบอกว่าจริงก็ไม่ได้ เพราะว่าชะปูค่ะตัวใบของมันเองเนี่ยมันก็ขับเสมหะทำให้เสมหะมันงวดซึ่งไอ้เจ้าโรคเนี้ยมันหลั่งเสมหะมากเกินปกติอยู่แล้วเจ้าลูกมันอย่างเงี้ยก็รักษาเสมหะบริเวณลำคอไอ้เจ้าตัวต้นมันก็รักษาเสมหะบริเวณทรวงอกส่วนรากมันรักษาเสมหะบริเวณคู่ทวารหรือการขับถ่ายอะขับทิ้งออกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่มันเป็นหนึ่งในตำรับยามันหนึ่งในตัวยาที่เข้าตำรับยาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอาการหอบหืดเพราะฉะนั้นถ้าจะทำรากชะปูหรือจะทำชะปูมากินจริงๆเนี่ยแนะนำว่ามาพบเราดีกว่ามาพบเราดีกว่าเพราะว่าชะปูเองเนี่ยถ้าเราตัวไม่สะอาดหรือมีฝุ่นละอองหรือสารก่อภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยที่มาอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะทำให้อาการกำเริบหนักขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำคุณสุดาว่าพาหลานสาวนะพาหลานสาวเนี่ยมาพบเราที่คลินิกแล้วก็พอพบครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะสักเดือนหนึ่งค่อยๆมาเจอเราครั้งหนึ่งก็ได้เราอย่างน้อยเราได้เห็นคนไข้ได้ฟังปอดได้ดูเปลือกตาดูเล็บดูนิ้วที่ปุ่มอะไรพวกนี้เราจะได้อาการเราจะได้ค่อยๆดูแลไปการรักษาโรคทางโทรศัพท์หรือรักษาโรคด้วยการตอบจดหมายมันไม่ใช่ผลทางที่ปลอดภัย ก็ต้องขออภัยคุณสุดาด้วยว่าเรายังคงแนะนำให้มาพบเราอยู่แล้วเราก็จะมียาให้เด็กโดยเฉพาะก็จะได้ปลอดภัยปรับภูมิคุ้มกันให้เด็กปลอดภัยกว่าที่จะไปเอาสมุนไพรมาทำยากินเองนะคะก็ระมัดระวังหนทางที่จะกระตุ้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยระวังด้วยก
1: ็
0: จะช่วยทำให้อาการนั้นระงับลงไปได้ด้วยดีค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: นะครับอาจารย์เตือนในช่วงเวลาที่ต้องฟังกันจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะเรื่องที่จะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะฮะไหนจะมีมลพิษมลภาวะทั่วไปอยู่แล้วที่เราต้องเผชิญกันเนี่ยแล้วเราต้องมาเจอกับภัยพิบัติลักษณะน้ำท่วมนี้ด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเชื้อรานะฮะความอับชื้นต่างๆสารก่อภูมิแพ้ก็จะนำมาสู่ภูมิแพ้หอบหืดนะช่วงนี้เนี่ยก็น้ำท่วมแล้วต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีความชื้นที่มันติดอยู่ตามแถวบ้านนะพื้นบ้านตามผนังตามจุดต่างๆในบ้านมันก็จะนำมาสู่ความเสี่ยงตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยก็เลยถือโอกาสนี้มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับฝากถามมานะครับคุณประกิตบอกว่าโรคอะไรบ้างที่จะมากับน้ำท่วมครับอาจารย์เผื่อจะได้เตรียมตัวรับมือไว
0: ้อันดับแรกเลยคือน้ำกัดเท้าค่ะ มันแช่อยู่แน่นอนอยู่แล้วเรื่องที่บอกว่าเชื้อราเนี่ยค่ะมันจะมาตามมาทีหลังเช่นน้ำลงแล้วตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้อัดนะคะหร
1: ือ
0: เตียงที่เป็นไม้อัดเนี่ยมันจะมีความอับชื้นมีความบวมและซ่อนอยู่ในนั้นไอ้ที่เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันยังไม่ได้จบเท่านี้ม
1: ัน
0: ยังต่อไปอีกตอนน้ำลงอีกเพราะว่ายังมีเรื่องของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์โซฟาที่นอนที่เสียหายมีความอับชื้นยังไม่นับขยะที่กำลังจะตามมามหาศาล

0: หลังจากน้ำลดอีกอันนี้ต้องคอยระวังพวกกลุ่มเชื้อราด้วยค่ะความอับชื้นที่มันกำลังจะมีมาเนี่ยต้องคอยระมัดระวังแล้วก็โรคที่มากับน้ำเนี่ยมันก็มาได้หลายหนทางนะคะตอนนี้มันไม่ได้มาแค่โรคแล้วปิงมันก็มาจระเข้ก็หลุด เยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ต้องเห็นใจส่วนเรื่องของบางคนอาจจะกลัวเรื่องของโรคที่มากับน้ำเช่นฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฉี่หนูเนี่ยมันโดนแดดแล้วมันไม่เป็นมันตาย อย่างสมมติว่าชาวบ้านเนี่ยที่เขาจะไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะออกเลือกสวนไร่นาเขาจะออกแต่เช้าแล้วเขาก็จะลุยน้ำไปโดยที่น้ำขังนั้นน่ะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่บริเวณน้ำขังแล้วพระอาทิตย์ส่องลงมาถึงได้แล้วเนี่ยเจ้าเชื้อโรคเจ้าฉี่หนูพวกนี้มันก็จะอันตรธานหายไป
1: ครับ
0: ระวังคนที่มีแผลเบาหวานคนที่มีแผลเบาหวานแผลหายยากหรือคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยถ้าคนมีแผลไม่แนะนำให้แช่น้ำก็ไม่ควรเพราะว่าเชื้อโรคสารพัดที่มันจะเข้ามาแล้วถ้าคนที่เป็นแผลเบาหวานไปเดินแล้วไปเตะไปโดนอะไรตามเข้ามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะรักษาหายยากต่อไปอีกเพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยต้องคอยระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงจากทุกหนทางน้ำความอับชื้นอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วงหลายท่านนะคะก็ขอให้เรามาระวังตัวด้วย
1: นะครับก็คือเฉพาะหน้านี้น้ำยังไม่ลดนะก็ต้องระวังน้ำกัดเท้าฉี่หนูต้องลุยน้ำอย่างตลอดเวลาเช่นนี้บางคนก็น้ำท่วมถึงข้อเท้าท่วมถึงเข่ากันก็ประสบกับเหตุการณ์นี้ไปตามๆกันเลยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเอาตรงนี้ก่อนแต่ว่าในระยะยาวก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของความอับชื้นเชื้อราอย่างที่อาจารย์บอกห้องน้ำนี่ก็เชื้อราเยอะเหมือนกันนะอาจารย์เคยพูดไว้ว่าห้องน้ำนี่ตัวดีเลยนะสำหรับเชื้อราแต่เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดสายก่อนเดี๋ยวเผื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาแชร์หรือว่ามาสอบถามคำถามกับอาจารย์ครับวันนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์022900473ครับ022900473นะครับโทรกันมาได้เลยนะครับวันนี้ยังคุยกันกับอาจารย์เนตดาวแฟนๆที่ทักกันมาทาง Facebook บอกว่าแหมได้ยินเสียงอาจารย์เนตดาวสักทีนึกว่าจะไม่มีนะครับคุยเรื่องของน้ำท่วมกันเนี่ยนะครับก็เรื่องของเชื้อราในห้องน้ำด้วยครับอาจารย์จะแก้ไขปัญหายังไงดีครับหรือว่าเป็นการป้องกันยังไงดีในช่วงที่แดดน้อยด้วยช่วงนี้ครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็การตากผ้าไม่รู้จะไปตากที่ไหนอะค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าข้างนอกมันก็ฝนข้างในห้องน้ำมันก็เชื้อราอาบชื้นแล้วก็สุภาพสตรีหลายท่านชอบตากชุดชั้นในในห้องน้ำหลายท่านเลยตากชุดชั้นในในห้องน้ำแล้วก็เกิดจุดดำเล็กตามเสื้อชั้นในตามกางเกงชั้นในมันจะเป็นจุดดำเล็กๆๆๆ
1: ครับ
0: เท่ากับปลายเข็มหมุดอะค่ะมันจะขึ้นมาติดๆๆกันเยอะแยะบางคนก็ยังใส่อยู่แต่บางคนก็ไม่ใส่แนะนำว่าการตากผ้าที่ดีเอาแสง UV อะค่ะอุลตราไวโอเลตนี่แหละโดนแดดดีที่สุดค่ะแล้วก็เห็นใจเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็หลายวันแล้ว
1: ครับ
0: ผ้าผ่อนก็ไม่มีน้ำท่าก็ไม่ไหลไฟก็ไม่มามันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะเรื่องของเชื้อราที่อยู่ตามห้องน้ำต่างๆความอับชื้นพวกนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: นะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะแชร์ก็เล่าสู่กันฟังได้จะโทรสักมาที่เบอร์022900473หรือทางเพจ Facebook ของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์มีสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณอะไรจากที่ไหนครับ
2: บุญเจริญครับจากจันทบุรีครับ
1: น้ำท่วมไหมครับ
2: มันท่วมอยู่ทางนู้นทางสระแก้วผมอยู่ทางแถวสระดาวนะครับ
1: ดีเลยครับเชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะลิ้นถามปรึกษาอันนี้ผมเป็นคนแพ้น้ำครับน้ำกินเล็กนะครับ
0: แพ้อะไรนะคะ
2: น้ำกินน้ำดื่มที่อยู่ในขวดที่ประจุขวดมาครับ
0: อ๋อค่ะ
2: คือดื่มเข้าไปที่มันเหมือนมึนตึ๊บยาโดนอะไรเงี้ยมึนแพ้สารเคมีด้วยครับ
0: จากน้ำขวดที่มีขายทั่วไปเนี่ยเหรอคะ
2: ครับครับน้ำขวดที่บริษัทที่เขาผลิตมาดื่มทั่วไปเนี่ย
0: ค่ะแล้วดื่มเข้าไปแล้วมีอาการ
2: หัวสีจุกเหมือน ติดยาผมเพิ่นแพ้สารเคมีครับ
0: แต่ส่วนใหญ่น้ำที่บรรจุขวดนะคะเขาจะผ่านอย.อยู่แล้วเขาก็จะต้องดูการปนเปื้อนความสะอาดอะไรพวกนี้อยู่แล้วสารเคมีเจือปนก็น่าจะไม่มีแล้วเนื่องจากว่าต้องผ่านอย.เป็นการสำรวจแล้วอย.เองเขายังออกสุ่มตรวจทางการตลาดอีกเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่ามันจะแพ้น้ำดื่มได้ยังไงบางคนอาจแพ้น้ำแร่ในบางท่าน
2: ครับคือแบบนี้แต่ก่อนนะผมดื่มได้ประมาณ 4-5 บริษัทนี่แหละในจันทบุรีเนี่ยแต่ดื่มไปดื่มมาหายไปทีบริษัทพอดไปปุ๊บมันเหมือนเราได้กินยาที่ฆ่าแมลงที่เขาฉีดสวนลำยงใหญ่ครับมึนปุ๊บแล้วก็จุกแน่นหน้าอกขึ้นมาเลย และทีนี้ผมก็ต้องต้มกินตอนนี้ครับเพราะว่าเอาไปมากินไม่ได้สักบริษัทหนึ่งต้มยาวเลย
0: แล้วพอเราต้มกินแล้วอาการจุกแน่นมึนปุ๊บอะไรนี่ก็หายไปเหรอคะ
2: ครับหายไปเพราะได้
0: แล้ววันนี้อยากจะยังไงต่ออ
2: ยากถามว่ามันเป็นภูมิแพ้ที่ไหนครับผมเหมือนคนแพ้สารเคมีแบบได้กลิ่นไม่ได้เลย
0: คือเคมีทุกคนแพ้หมดอะค่ะทุกคนก็แพ้หมดอะค่ะเคมีแต่ว่าเราแนะนำพวกเสริมภูมิคุ้มกันอย่างสมมติเราจะนึกถึงรังจืดเรานึกถึงรังจืดก่อนรังจืดจะเป็นตัวล้างเป็นตัวล้างสารเคมีต่างๆรวมทั้งยาที่เรากินด้วยล้างหมดเลยก็นานๆ
2: ครั้งประจำครับนี่ประจำครับรังจืดประจำ
0: จากถ้าเราไม่ได้กินยาถ้าเราไม่ได้กินยาประจำรักษาโรคประจำตัวยาประจำตัวเรานะการกินรังจืดก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเรากินรังจืดเป็นประจำรังจืดมันก็จะไปลดล้างเอายาที่เรากินเนี่ยที่รักษาโรค
2: มีครับมี
0: ออกไปด้วย
2: มีโรคอันโรคไตครับไตระยะ3แล้วก็ความดันแล้วก็ไขมันครับ2 อย่างประจำทุกวัน
0: แล้วตอนนี้เรากินยาความดันกับไขมันอยู่ใช่ไหม
2: ครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องคอยระมัดระวังการกินรังจืดอะค่ะไม่ทราบว่ากินยังไงอะคะรังจืดอะ
2: ผมกินต้มมั่งไอ้มั่งใบสดมั่งผมสั่งก็ต้มให้เขาต้มให้ผมพิการสายตาด้วยครับ
0: โอเคทีนี้ปัญหาอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจะกินยาประจำตัวของเราอะเรากินตอนเช้าใช่ไหมคะเรากินเช้าส่วนใหญ่ก็จะกินเช้าเย็นใช่ไหมคะควรจะกินเช้าเย็นเราควรจะต้องกินยานั้นอะให้เข้าไปก่อนอย่างน้อยก็2ถึง3ชั่วโมงแล้วเราอยากจะกินรังจืดเราถึงจะกินสักแก้วเดียวพอนะหลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงเวลาไปแล้วเราก็จะไปกินเอาตอนเย็นๆได้อีกครั้งนึงแต่ในความเป็นจริงไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันอาจจะแค่อาทิตย์สองอาทิตย์กินสักครั้งหนึ่งถ้าเราอยากจะลดสารพิษต่างๆนะ
2: คือเป็นงี้ครับเขาฉีดยากันทุกวันผมก็ใช้ทุกวันนั่นแหละรังจืดนะแต่นี้คือไม่กินก็ไม่ได้แต่ว่าผมเลือกกินก่อนยาความดันนะครับผมกินประมาณ4 โมงเย็นแล้วก็ความดันประมาณทุ่มหนึ่งหลังอาหารความดันแข็ง
0: ขยับไปสักบ่าย3โมงได้ไหมคะ
2: รังจืดเหรอครับ
0: จ้ะขยับไปสักบ่าย3โมงแล้วก็ยาความดันก็ค่อยกินตามเวลาเดิมแล้วก็อาการจุกแน่นหน้าอกเราต้องคอยสังเกตด้วยนะคะว่ามันเป็นจากเคมีจริงๆหรือเป็นจากโรคประจำตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เป็นความดันเนี่ยเรื่องของหัวใจมันจะมีแทรกเข้ามาอยู่แล้วห้องล่างซ้ายมันอาจจะมีการแน่นหน้าอกหนักๆ หน้าอกก็ได้ก็ต้องคอยระวังรวมทั้งอาหารการกินที่กินเข้าไปด้วยนะคะ
2: มันมีไอ้กดไหลย้อนบ้างแต่ว่าผมกินนิดนึง
0: โอเคกดไหลย้อนก็ทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกร้อนคอได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่กดไหลย้อนก็จะรู้นะคะเพราะอาการจุกแน่นอกมันจะไม่เหมือนอาการจุกแน่นปกติทั่วไปมันจะจุกแล้วก็ร้อนคอ
2: ครับนี่มันสารเคมีเนี่ยรู้ถ้าได้ฉีดรอบเนี่ยมันจะมึนหัวก่อนเลยปุ๊บใจเต้นแล้วก็จุกท้องแล้วก็จุกแน่นอกขึ้นมาหายใจไม่ได้ผมต้องหนีตลอด
0: เดี๋ยวนะอาการมึนหัวต้องคอยระวังเรื่องของความดันด้วยนะคะเพราะว่าความดันก็ทำให้เรามึนหัวนะคะ ต้องคอยระมัดระวังว่าอาการมึนหัวนั้นน่ะมันมาจากเคมีหรือมันมาจากความดันกันแน่เราจะได้ป้องกันได้ถูกนะคะต้องคอยระวังคอยเช็คความดัน
2: คืออย่างนี้เรื่องน้ำครับเรื่องน้ำครับอาจารย์น้ำนี่ยังไงดี
0: น้ำยังไงดีถ้ากินแล้วแพ้ก็หลีกเลี่ยงก็กินน้ำต้มอย่างที่กินทุกวันนี้ก็ปลอดภัย
2: แล้ว
0: ไม่น่าจะเป็นปัญหาก
2: ินยาวๆไปนี่มีปัญหาไหมครับ
0: น้ำต้มเหรอคะ
2: ครับน้ำต้ม
0: น้ำต้มไม่เป็นปัญหาคนสมัยก่อนก็กินน้ำต้มอยู่แล้วค่ะกินน้ำต้มแบบดีที่สุดแล้วค่ะมันสะอาด
2: ผมนึกว่าจะมีย าสมุนไพรอะไร
0: ยาสมุนไพรอะไรก็ตอนนี้เห็นทานรังจืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกภูมิแพ้เราส่วนใหญ่เราแนะนำพวกกลุ่มใบยะนางสำหรับพวกอาการภูมิแพ้ปวดข้อไอจามอะไรพวกนี้เราแนะนำพวกกลุ่มใบยะนางแต่ตอนนี้รับประทานรังจืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
2: ก็
0: กลับเป็นน้ำต้มสุกอะไรนะคะ
2: ครับเกี่ยวกับไตระยะ3นี่มีผลเยอะไหมครับรังจืด
0: จริงๆเราไม่ได้อยากให้ไตระยะที่3เนี่ยนะคะมันยังมี 3A กับ 3B อีกนะเราก็ต้องระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของอาหารระวังเรื่องของความดันเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความดันสูงหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงไตก็จะเสียหายตามไปด้วยต้องคอยระมัดระวังความดันแล้วก็อาหารที่มีรสเค็มผักที่มีสีจัดจ้านเกินไปก็รับประทานให้น้อยลงก็รับประทานเป็นผักสีขาวๆแทนก็ช่วยได้ทำให้ไตคงที่ได้ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอะไรนะคะ
2: 60ครับ60
0: อ๋อ60ค่ะโอเคเราสามารถรักษาให้ไตอยู่กับเราได้โดยลดอาหารที่เป็นพวกผงชูรสซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยอะไรต่างๆลดลงกินให้ลดจางลงก็สามารถทำให้ไตระยะ3อยู่กับเราได้แบบปลอดภัยไม่ต้องกังวลแล้วก็การจะกินอะไรต้องคอยระมัดระวังและรักษาระดับความดันไว้ให้ดีอย่าให้ความดันขึ้นไม่งั้นหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดต่างๆที่มันจะไปเลี้ยงไตอะค่ะมันก็จะเกิดมีปัญหาตามมาด้วยรักษาความดันไว้ให้ดีค่ะแล้วก็ดูแลไขมันให้เป็นปกติด้วยก็จะช่วยลดภาวะเรื่องไตไปได้สูงเลยค่ะ
1: เข้าใจนะคร
2: ับสรุปน้ำนี่ต้องต้มยาวเลยนะครับไม่มีสมุนไพรที่แก้โรคภูมิแพ้อะไรเนี่ยแพ้น้ำแพ้ยาเนี่ยไม่มีเลยครับนอกจาก
0: แพ้น้ำแพ้ยาก็เมื่อกี้กินรังสื่อไปแล้วก็เลยไม่ค่อยแนะนำอะไรอย่างอื่นแล้วเนื่องจากมีภาวะไตร่วมด้วยแต่ว่ามีย่านางที่สามารถรับประทานได้แต่นานๆก็กินสักครั้งหนึ่งโดยใช้ย่านางประมาณ7ใบใช้ย่านางประมาณ7ใบล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอามาต้มสุกกับน้ำลิตรครึ่งต้มให้เหลือ1ลิตรแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเก็บเข้าตู้เย็นไว้จำได้นะคะแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยค่ะเรากินช่วงเย็นๆก็ได้หรือจะกินช่วงเช้าก็ได้ไม่เป็นปัญหากินสักแค่แก้วเดียวพอ
2: ก่อนอาหาร
0: แล้วก็ค่ะพอหมด1ลิตรก็พักก็ทิ้งไว้ดูว่าหลังที่เรากินยาไป1ลิตรแล้วเนี่ยวันละแก้วอ่ะจนครบ1ลิตรแล้วอาการเราเป็นยังไงบ้างอาการภูมิแพ้อะไรต่างๆลดลงหรือเปล่าแล้วก็อย่างอื่นยังไม่แนะนำเนื่องจากมีปัญหาเรื่องไตมาแทรกก็เลยคิดว่าไอ้เนี่ยปลอดภัยสุดและสำหรับผู้ป่วยที่มีไตระยะ3
1: เข้าใจ
0: แล้วระวังเรื่องการกินและลดอาหารที่กินด้วยนะคะ
2: ครับ
0: แต่กินลดเค็มมากเกินไประวังความดันด้วยค่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุณครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นคำถามแรกผ่านไปเดี๋ยวยังไงขออนุญาตพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับอาจารย์พักสักครู่ครับ
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ช่วงที่2ครับทั่วทิศถิ่นไทยคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวพร้อมกับเปิดสายคำถามจากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์022900473ครับวันนี้ใช้เบอร์นี้นะครับ022900473ในการสื่อสารกันกับอาจารย์เนตรดาวสายว่างแล้วนะครับโทรกันมาครับวันนี้มีสายมาแล้วครับสวัสดีครับ
11: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับชื่ออะไรครับ
11: สวัสดีค่ะ
1: จากไหนครับ
11: จากสมุทรปราการค่ะ
1: คุณอะไรครับ
11: ชื่อป้าดวงค่ะ
1: ป้าดวงสวัสดีครับคุยกับอาจารย์นะครับเชิญครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
12: ์สวัสดีค่ะ
11: ค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าป้าเนี่ยมันอายุเยอะแล้วกระดูกเนี่ยมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยากทราบว่าเราทานอะไรแล้วมันจะหายไหมคะ
12: กระดูกก๊อบแก๊บส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำในข้อค่ะที่มันเริ่มเสื่อมตามสภาพของอายุอะค่ะมันก็จะเวลาทำอะไรก็จะมีเสียงลั่นของกระดูกก็แกรบก็แกรบ
11: แต่มันจะไม่หายใช่ไหมคะ
12: มันสามารถดีขึ้นได้นะคะอันดับแรกก็คือเริ่มจากน้ำก่อนเรากินน้ำเพื่อให้การไหลเวียนหรือน้ำในข้อเนี่ยมีความชุ่มชื้นขึ้นก็อันดับ
11: ให้ทานน้ำเยอะๆเหรอคะ
12: ก็ทานน้ำตามน้ำหนักตัวค่ะน้ำตามน้ำหนักตัวหรืออ
11: ี
12: กอย
11: ่
12: างกรณีก็คือกินพวกผงธัญพืช
11: พวกถั่วงาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะค่ะ
11: ปลาเล็กปลาน้อย
12: ใช่ปลาตัวเล็กตัวน้อยในช่วยได
11: ้ค่ะค่ะขนมป้าก็ทานทุกวันค่ะค่ะ
12: แต่งานเนี่ยก็สักช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วแต่ต้องคั่วบดคั่วแล้วบดด้วยนะคะ
11: อ๋อถั่วงาเราต้องบดใช่ไหมคะ
12: งาต้องคั่วแล้วบดค่ะเพราะว่าถ้าไม่บดเวลาเราขับทานก็ออกมาเป็นเม็ดงาอย่างนั้นนะคะ
11: อ๋อขอเรียนถามอีกข้อนะคะคุณหมอคะไอ้น้ำมันงาดำลำข้าวอ่ะที่เขาโฆษณาในทีวีของสุภาพโอสถเนี่ยเราจะทานได้ไหมคะ
12: จริงๆน้ำมันลำข้าวก็รับประทานได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไร
11: อ๋อที่โฆษณาในทีวีนะคะ
12: แต่มันไม่ใช่ยานะคะ
11: ค่ะค่ะมันเป็นพวกไอ้ช่วยกระดูกใช่ไหมคะ
12: ใช่มันก็คือน้ำมันพวกนี้ก็ช่วยเรื่องข้อกระดูกต่างๆ
11: อ๋อแต่มันไม่มีขายขาดถูกไหมคุณหมอคะ
12: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
11: มันไม่หายขาดใช่ไหมคะถ้าเราทานพวกแอร์ยาดำน้ำมันลำข้าวไอ้ก๊อบแก๊บมันไม่หายขาดใช่ไหมคะ
12: มันบรรเทาค่ะ
11: มันช่วยบรรเทาม
12: ันทำให้เสียงนั้นน้อยลงแล้วปัญหาของเราก็คือเรื่องของการใช้ข้อด้วยค่ะแล้วก็รวมน้ำมันกล้ามเนื้อด้วยตอนนี้เรากำลังไปยุ่งอยู่แต่กับตัวเสียงในข้อใช่ไหมคะแต่เราลืมน้ำมันกล้ามเนื้อไปเพราะฉะนั้นมวลกล้ามเนื้อก็เป็นตัวประคองข้อของเราด้วยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของมวลกล้ามเนื้อด้วยพวกโปรตีนและพวกนี้ก็เ ัคซีนให้ถึงด้วยค่ะ
11: ค่ะป้าก็ดูแลป้าดูแลพี่สาวแกติดเตียงอ่ะแล้วป้าก็แบบระวังงัดแกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้มันก็ปวดหัวไหล่อะไรพวกนี้ค่ะ
12: ก็ระวังหลังระวังไหล่นะคะ
11: ค่ะค่ะเพราะป้า74กว่าแล้วละค่ะแล้วมันก็ไม่ไหวผอมด้วยค่ะขอทานได้นะคะน้ำมันลำเล่ากับไอ้ภาพโอสถทานได้นะคะ
12: ทานได้ค่ะทานได
11: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะ
1: ทานโปรตีนเยอะเลยป้า
11: ขอบค
1: ุ
11: ณคุณหมอมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
12: รับโปรตีนด้วยนะคะโปรตีนนะคะอย่าลืม
11: โปรตีนเหรอคะ
1: ครับ
12: ค
11: ่
12: ะ
11: อ๋อพวกเนื้อสัตว์หมูอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
12: ใช่ค่ะในไข่ในเนื้อสัตว์ในเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะทานจะเพิ่ม
11: ค่ะค่ะป้าทานไข่ต้มทุกวันไข่ต้มวันละ2ฟองมันมากไปไหมคะคุณหมอขา
12: ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะรับได
11: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
11: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณป้าดวงนะครับต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางครั้งก็ต้องทั้งจิตใจทั้งร่างกายครับอาจารย์ร่างกายก็ต้องถึงด้วยนะ
12: ใช่ใช่ค่ะปัญหาของเราเนี่ยเรากำลังไปยุ่งอยู่แต่กับเสียงในข้อที่ลั่นเราลืมดูเรื่องของกล้ามเนื้อที่พยุงข้
1: อ
12: เราลืมไปต้องดูแลเรื่องของโปรตีนให้ถึงด้วยค่ะ
1: ครับนะครับก็ต้องมาควบคู่กันไปนะครับกับการดูแลที่อาจารย์แนะนำไว้เดี๋ยวสักครู่คงจะมีสายเข้ามานะครับไม่แน่ใจอาจารย์ตอนนี้สัญญาณอาจารย์อยู่ตรงจุดไหนครับมีขัดเล็กน้อยเผื่อจะขยับได้ไหมขออนุญาต
12: ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดดีนะคะ
1: โอเคได้ยินชัดแล้วครับมีสายมานะครับสวัสดีครับ
12: ค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับชื่ออะไรจากไหนครับ
13: จากหนองคายค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
13: แต้วค่ะ
1: แต้ว
13: อยากจะเรียนถามคุณหมอนิดาว่า
12: ค่ะ
13: ยาสมุนไพรที่ว่าพารากับวันเปลี่ยงเนี่ยเขาให้ตรวจอาหารใช่ไหมคะ
12: ได้ยินไม่ค่อยชัดขอโทษ
1: กินยาสมุนไพรอะไรนะครับ
13: กินยาตะหะพารากับยา
1: เขาวัดเปลี่ยง
13: ทีนี้กินมาเอาให้กินก่อนอาหารใช่ไหมคะ
12: จะหัสทาราใช่ไหมคะ
13: ค่ะ
12: โอเคได้ยินเป็นพาราจะหัสทารากับเขาวัดเปลี่ยงใช่ไหมคะ
13: พอกินแล้วมันร้อนท้องกินลงไปมันร้อนท้องส่วนอาหารถ้าเราจะมาย
12: าสหัสทาราค่ะเป็นยาร้อนเดี๋ยวนะคะยาสหัสทารามันเป็นยาร้อนแล้วก็ตัวเฉาวันเปลี่ยงเองเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายยาแก้ปวดหรือเอนเซบางคนกินแล้วกัดกระเพาะแล้วก็ตัวสหัสทาราเองมันกินไปแล้วมันร้อนท้องก็เราเปลี่ยนไปกินหลังอาหารค่ะ
13: อ๋อมัน
12: แก้อาการได้เหมือนกัน
13: ค่ะมันไม่ได้เสื่อมสรรพคุณใช่ไหมถ้าเรามากินหลังอาหารค่ะ
12: ไม่อะค่ะแล้วก็หลังอาหารสัก15นาที10นาที15นาทีแล้วเราก็ค่อยกินยาต่างเข้าไปค่ะมันก็สามารถแก้ไขอาการได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ
13: ตะหะพาราแล้วก็วันเปลี่ยงแล้วก็ขมิ้นชันกินด้วยกัน
12: ขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีกว่าค่ะแนะนำให้เอาขมิ้นชันไปกินก่อนอาหารแล้วก็สหัสทารากับเถาวัลย์เปลี่ยงไปกินหลังอาหารค่ะ
13: ค่ะแต่เห็นแม่เขียนหน้าซองว่ากินก่อนอาหารก็เลยกินก่อน
12: ขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีแล้วค่ะขมิ้นชันกินก่อนอาหารดีแล้วแต่สหัสทารามันร้อนค่ะกับเถาวัลย์เปลี่ยงบางคนแพ้เศษก็กัดกระเพาะหน่อยๆแล้วก็หนีไปกินหลังอาหารซะมันก็จะได้ลดภาวะอาการร้อนท้องลงลดภาวะกระเพาะอาหารลงก็ยาก็ยังให้ผลดีเหมือนเดิมค่ะ
13: อ๋อค่ะค่ะกลัวว่ามันจะสรรพคุณไม่ได้ตามท่านขอบคุณคุณหมอมากมากค่ะอะไรค่ะ
12: ค่ะ
13: ค
12: ่
13: ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
12: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับไม่แน่ใจเมื่อสักครู่นี้สรรพคุณของยาเหล่านี้นี่ช่วยแก้อะไรครับอาจารย
12: ์ตัวสหัสทาราค่ะสหัสแปลว่าพันค่ะทาราแปลว่าน้ำก็คือน้ำทั้งพันสายอะน้ำทั้งพันสายก็คือน้ำที่วิ่งตามหลอดเลือดต่างๆของเราในร่างกายอะค่ะมันจะทำให้เกิดการไหลเวียนของระบบก็ทำให้เกิดร่างกายมีเลือดสูบฉีดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ เรื่องของการอาการมือเท้าชาลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยตัวสหัสพาราเป็นยาดีส่วนเถาวัลย์เปลี่ยนก็คอยระมัดระวังเพราะเถาวัลย์เปลี่ยนเนี่ยเรารู้จักดีในเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆการขับปัสสาวะด้วยนะคะแต่เถาวัลย์เปลี่ยนมีคุณสมบัติคล้ายเอนไซม์ซึ่งไอ้เจ้าคุณสมบัติเนี้ยมันมีลักษณะคล้ายกับเฉพาะอาหาร
1: ม
12: ันกัดเฉพาะอาหารเพราะฉะนั้นเวลากินเถาวัลย์เปลี่ยนเราก็บอกว่าถ้ารู้สึกแสบร้อนหรือรู้สึกเหมือนมีโรคกระเพาะเวลากินก็หนีไปกินหลังอาหารซะ
1: ครับ
12: เป็นปัญหาให้สารคุณดีเหมือนเดิมค
1: ่
12: ะ
1: นะครับเอาละครับมีอีกหนึ่งสายมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
14: ครับผม
1: ครับชื่ออะไรจากไหนครับ
14: ชื่อเจี๊ยบครับจากสุรินทร์ครับผม
1: ครับผมคุณเจี๊ยบเชิญเลยครับ
14: ครับผมจะถามคุณหมอครับพอดีผมเป็นโรคหอบหื
1: ดโรคอะไรนะครับ
14: เป็นหอบหืดครับ
1: หอบหืด
12: อ๋อค่ะ
14: ทีนี้ว่าผมใช้แค่ยาพ่นนะครับอยากทราบว่าเราต้องรักษายังไงครับ
12: จริงๆมันมียากินสำหรับแพทย์แผนไทยนะมียากินสำหรับแพทย์แผนไทยเรื่องของอาการหอบหืดถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะแล้วเราจะหายาได้ที่ไหนอ่ะ
14: ก็ไม่ทราบปกติผมไปหาคลินิกเอกชนนะครับ
12: อ๋อเป็นยาเป็นหมอแผนปัจจุบันใช่ไหมคะ
14: ใช่ๆครับ
12: อันนี้มันเป็นยาแผนไทยไงหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะไม่มี
14: ต้องไปหาที่ไหนครับคุณหมออ
12: ันนี้สุรินทร์ไม่รู้จริงๆค่ะว่ามีที่ไหนเป็นยาขายยาแผนไทยบ้าง
14: ถ้าผมแล้วผมต้องไปรักษากับคุณหมอได้ไหมหรือยังไง
12: รักษามาได้แต่อยู่ตั้งสุรินทร์เนี่ยจะมากรุงเทพได้ไหมล่ะ
14: อ๋อบางทีผมก็ไปอยู่บ่อยๆครับเพราะว่าบางทีผมไปธุระไปเอาของที่ชลบุรีที่กรุงเทพครับ
12: อ๋อโอเคงั้นก็แวะมาได้ค่ะทุกวันอังคารเป็นสาธารณกุศลมาเจอกันสักครั้งหนึ่งก่อนอยู่เพชรเกษม68ค่ะ
14: เพชรเกษม
12: 68เข้าไปประมาณ2กิโลหาแยกที่44ซอยเพชรเกษม68บางแคนะคะหาแยกที่44เจอแยกที่44แล้วมอง
14: เบอร์โทรติดต่อมีไหมฮะ
12: เบอร์โทรติดต่อจะถามเส้นทางใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับ
12: 089
14: 089ครับ
12: 923
14: 923
12: 32
14: 32
12: 35
14: 35คือตอนนี้ผมเวลาหายใจอ่ะมันมีเหมือนแบบเสมหะอยู่ข้างในลำคอเงี้ยครับในช่วงอกอ่ะ
12: จ้ะ
14: เวลาแบบหายใจขัดเงี้ยมันต้องพ่นยาแต่มันก็ไม่หายอ่ะ
12: แล้วคุณเจี๊ยบรู้จักต้นชาพูไหม
14: ไม่รู้จักต้นไหนนะ
12: ชาพู
14: ชาพู
12: อีไลอีเลอร์อ่ะผักอีไลอีเลอร
14: ์อ๋อที่เป็นใบเขียวๆที่เขาขายกับไอ้พวกยำแหนมอะไรนี่ไหม
12: ยำแหนมเมี่ยงคำอ่ะ
14: เมี่ยงคำเหรอผักอีเลอร์ใช่ไหมครับผมไม่เคยรู้จักเดี๋ยวลองไปหาดูครับ
1: อาจารย์อยู่ไหมครับ
12: ต้นที่มียังอยู่ค่ะ
14: ครับผม
12: ฮัลโหล
1: ครับเชิญครับ
12: เอาต้นที่มีลูกอะค่ะเอาเขาที่มันมีลูกอะแล้วก็ถอนขึ้นมาทั้งใบทั้งลูกทั้งต้นทั้งก้านเอามาให้หมดเลยล้างให้สะอาดค่ะเอามาสัก 2-3 ต้นแล้วก
14: ็
12: ต้มกับน้ำ 1.5 ลิตร
14: ครับ
12: น้ำลิตรครึ่งต้มไปให้เหลือครึ่งให้เหลือ1ลิตรเก็บเข้าตู้เย็นไปเลยเก็บเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็แบ่งดื่มครั้งละครึ่งแก้วตอนเช้า
14: ตอนเช้านะครับ
12: ตอนเช้าตั้งแต่หกโมงไม่เกินสิบโมงเวลาไหนตอนไหนก็ได้ขอเป็นหกโมงไม่เกินสิบโมงก็คือเลขหกไม่เกินเลขสิบถ้าเช้าลืมกินมากินตอนหัวค่ำก็ได้ก็คือหกโมงเย็นไม่เกินสี่ทุ่ม
14: ครับ
12: เลือกเอาเวลาเดียวมันจะช่วยขับเสมหะออกทวารได้ดีเพิ่มขึ้น
14: ครับผม
12: ค่ะแล้วก็ค่อยมาเจอกันอันนี้ก
14: ็สอบถามเพิ่มเติมครับคุณหมอปกติฮอร์โมนนี้เราก็รักษาหายอยู่ใช่ไหม
12: รักษาหายแต่ว่าปัญหาของคุณเจี๊ยบอ่ะมันเกิดขึ้นระหว่างอายุมากขึ้นแล้วก็ได้บางคนเป็นตั้งแต่เด็กแต่มันมีปัญหาก็คือพวกสารก่อภูมิแพ้สิ่งระคายเคืองส ูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยสูบปะล่ะ
14: ผมไม่สูบบุหรี่ครับแต่ผมเคยเป็นภูมิแพ้แบบว่าเป็นหนักเลยผมไปทำงานต่างประเทศแล้วแพ้เกสรดอกไม้อะไรไงครับ
12: โอเค
14: แล้วทีนี้พอกลับมาบ้านเรามันหายแล้วอยู่ดีๆมาเป็นหอผืดว่าต้องจะเป็นได้2ปีครับ
12: ก็แสดงว่าเราต้องเจออะไรที่เป็นสารกระตุ้นนะให้เกิดอาการภูมิแพ้ลองสังเกตรอบตัวให้ดีถ้าเราออกมานอกบ้านแล้วเราเป็นที่เราแพ้อยู่นอกบ้านแต่ถ้าเราเข้าบ้านแล้วเราเป็นไอ้ที่เราแพ้อยู่ในบ้านเรา
14: โอเคคร
12: ับ ลองสังเกตดู
14: ครับครับเดี๋ยวยังไงผมจะหาเวลาเข้ากรุงเทพครับเดี๋ยวผมจะไปได้ไปหาคุณ
12: ได้เลยค่ะคุณเจี๊ยบได้เลย
14: ครับครับขอบคุณมากครับผม
12: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณเจี๊ยบครับครับสวัสดีครับนะครับก็อยู่สุรินทร์แต่ก็ถ้ามีเวลาเข้ามาเจอกับอาจารย์เลยเนี่ยก็จะดียิ่งกว่านะครับมาเจอกันตัวจริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์
12: เจอดีกว่า
1: ค่
12: ะเจอดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ฟังเสียงได้ฟังหัวใจฟังเสียงปอดได้ดูเปลือกตาดูเล็บดูฟันได้วัดความดันได้อะไรสารพัดสักประวัติม
1: ัน
12: ก็ปลอดภัยกว่าที่จะกินยาเพราะยาเชิงเดี่ยวเนี่ยมันกินได้ในระยะนึงเท่านั้นเองค่ะแต่ยาเชิงตำรับเนี่ยมันกินได้ในระยะพออาการดีขึ้นแล้วเราก็เลิกยาเชิงตำรับมันมีตัวยารักษาแล้วก็ตัวยาเอาเข้าแล้วเอาออกด้วยแต่บางทียาเชิงเดี่ยวมันค้างค่ะไม่มีตัวยาเอาออกต้องคอยระมัดระวัง
1: นะครับมีสายมาอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะคุณวันชัย
1: สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: คุณอะไรครับจากไหนครับ
15: สวัสดีค่ะจากชาเชิงเซาค่ะ
1: ครับผมเชิญครับ
15: จะถามคุณหมอว่าฉันเป็นไอ้กระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกมันถางเป็นเหมียนเส้นประสาทแล้วทีนี้หมอโรงพยาบาลก็ส่งไปทำกายภาพแล้วไปทำแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นแต่มันก็ยังปวดขาปวดเส้นปวดน่องเนี่ยเวลาเดินแล้วประมาณ100เมตร200เมตรต้องหยุดพักนั่งก่อนสักพักถึงจะเดินไปได้ใหม่แล้วหมอแผนไทยที่โรงพยาบาลน่ะฉันก็ไปนวดแล้วเขาหนักเขาให้ไปสักน้ำมันเขาบอกว่าสักแล้วมันจะหายปวดดีขึ้นจะถามคุณหมอว่าช่วยได้ไหมคะ
12: คือการสักน้ำมันเขาเรียกการสักยาค่ะเขาก็เอาน้ำมันตัวนั้นเป็นยาชนิดนึงเหมือนกันแต่เขาเอาเข็มอะค่ะเข็มอะเหมือนเราสักยันอะจุ่มน้ำมันลงไปแล้วก็สักขึ้นไปตรงบริเวณที่เรามีอาการแต่อาการที่เราปวดร้าวลงขาเนี่ยมันเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวนะคะมันต้องไปดูว่าเขาจะสักที่ไหน
15: เขาสักมาเที่ยวแล้วอ่ะสักได้ฉันมาเที่ยวแล้วแต่ที่มันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ดีขึ้นอ่ะทีนี้เขานัดให้ไปสักพรุ่งนี้อีกเที่ยวนึงแล้วจะ
12: ถามคุณหมอว่าไหนคะ
15: สักบริเวณที่ปวดที่ขาที่น่องอ่ะแล้วก
12: ็บริเวณจะบอกก่อนนะคุณคืออย่างที่บอกอ่ะว่าเรามีอาการจากหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วมีอาการปวดร้าวลงขาถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นต
15: ้
12: นเหตุหรือต้นตอที่ทำให้เราเกิดเหตุนั้นน่ะมันมาจากกระดูกสันหลังส่วนเอวกระดูกสันหลังส่วนเอวที่มันหนีบทับเส้นประสาทมันก็เลยเสียวแล้วชาลงขาการไปสักที่ขาจึงไปสักที่ปลายทางหรือไปดูที่ปลายทางไม่ได้กลับไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่การกายภาพไปพบคุณหมออาจใช้น้ำหนักอะไรพวกนี้ช่วยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าแล้วก็ใช้ตัวพยุงหลังช่วยมันก็จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นส่วนเอวอะค่ะมันค่อยๆเบาบางลง
15: แต่เขาบอกว่าสักแล้วมันก็จะดีขึ้นหมอกเอกระดูกทับเส้นก็จะหายเขาบอก
12: แล้วเรา
15: หมอแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลนะ
12: แล้วเขาสักที่โรงพยาบาลหรือเขาสักที่บ้านเขา
15: สักที่โรงพยาบาลจ้ะ
12: แล้วโรงพยาบาลให้สักด้วย
15: โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะ
12: จ้ะแล้วสักแล้วมันดีขึ้นไหมล่ะ
15: ก็มันก็ไม่ค่อยชั่วเท่าไหร่เลยแล้วพรุ่งนี้คณะจะไปสักใหม่เนี่ย
12: ก็บอกกับเขาว่าเราไม่ดีขึ้นแต่ต้นเหตุของเราอ่ะจากหลังนะ
15: แต่ตอนนี้ฉันไปทำกายภาพอยู่ประจำนะเวลาไปดึงหลังที่ก็ใช้ไฟฟ้าดึงอ่ะมันก็ไม่ปวดแล้วนะมันก็ไม่ปวดลงน่องลงขาแล้ว
12: ก็ดีไง
15: ตอนแรก
12: เราไปเป็นหนทางที่ถูก
15: ตอนแรกๆที่ไปทำอ่ะมันปวดมากเลยลงขาแต่ที่นี่ไปทำไอ้กายภาพมันไม่ปวดแล้วมันแล้วต้นเหตุมันจะหมอนรองกระดูกมันจะใช่หรือเปล่า
12: ก็ต้นเหตุมันมาจากหมอนรองกระดูกไงเขาถึงได้หลังเราได้พอถูกดึงเข้าไปที่มันหนีบทับเส้นประสาทมันก็ถูกง้างออกเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้เราใส่เสื้อประคองหลังด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เรา กิดอาการเช่นก้มเงยยกของหนักบิดเอี้ยวตัวหรือแม้กระทั่งการนอนก็ต้องคอยระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระดูกหลังมันกดทับเอาเส้นประสาทอีกพอกดทับอีกมันก็ลงขาอีก
15: คุณหมอมันเหมือนกับเส้นใต้ขาใต้ขาพับข้อเข่าอ่ะมันเส้นมันตึงแบบ
12: อันนั้นมีปัญหาเรื่องข้อเข่าด้วยแล้วก็การนวดคลายใต้พับเข่ามันก็ช่วยลดอาการได้แต่ยังไงการกายภาพต้องกายภาพตามที่หมอนัดทุกครั้งไปนะคะแต่การนวดคลายบริเวณเข่าใต้พับเข่าเนี่ยมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อมันก็ทำให้เราเบาบางเรื่องของอาการใต้พับเข่าเท่านั้นเองค่ะ
15: มันเหมือนกับ
12: ใช้ลูกประคบก็ได้นะ
15: เส้นเอ็นมันจะปีนกันเป็นไปได้ไหมคุณหมอ
12: มันเป็นการหนีบของใต้เข่าก็ใช่ค่ะมันข้อพับเข่าค่ะมันเป็นเรื่องของเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อหมอแผนไทยเขาก็จะช่วยนวดช่วยได้ค่ะ
15: ฉันก็รักษามาสารพัดแล้วนะ
12: จ่าย
15: ถาวันเปียงกินแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นถาวันเปียงถาวันเอ็นอ่อนที่เขามีขายเป็นแคปซูล
12: ถาวันเปียง
15: ผ่านออยนะ
12: ถาวรเตียงมันคลายกล้ามเนื้อค่ะแต่ว่าถาวรเตียงไม่ได้ลดภาระเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาท
15: อ๋อจ้าขอบคุณค่ะมา
1: ขอบคุณครับ
12: ค่ะ
15: เดี๋ยวไอ้ตะกี้คนที่เป็นหอบหืดอ่ะมันมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าให้สูดหายใจลึกๆวันนึงเป็นร้อยทีอ่ะสูดแล้วก็เบ่งให้แบบปอดมันขยายอ่ะแล้วก็ค่อยผ่อนออกเขาบอกทำแล้วมันจะดีขึ้นหายเขาบอกหายใจจะโล่งหรือว่าปอดมันขยายหลอดลมขยาย
12: ก็เป็นการบริหารปอดอย่างนึงที่ดีค่ะ
15: เขาบอกให้สูดหายใจลึกๆวันนึงทำทุกวันเลยนะวันนึง20 30ที100ทีก็ได้สูดแล้วก็กั้นไว้แล้วก็ค่อยผ่อนออกแล้วหอบหืดอ่ะอาการหอบหืดมันจะดีขึ้นจะหาย
12: ค่ะดีค่ะ
15: คนที่เป็นจ้า
1: ขอบคุณนะครับ
15: ขอบคุณมากค่ะอาจารย
1: ์ขอบคุณมากครับ
12: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: นะครับแหมมีฝากความรู้ไว้ด้วยนะฮะเรื่องของหอบหืดช่วงท้ายครับอาจารย์ครับฝากไว้สักเล็กน้อยเรื่องของโรคกับน้ำท่วมช่วงนี้ครับอาจารย
12: ์ช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของความอับชื้นค่ะเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ความวิตกกังวลเพราะความวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้ความดันขึ้นเบาหวานก็ขึ้นไปด้วยทำใจให้สบายนะคะรู้แล้วว่ามันสบายยากแต่มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยดีพยายามรักษาความสะอาดแล้วก็หลังน้ำลดก็ระวังการลื่นหกล้มด้วยนะคะแล้วก็ความชื้นต่างๆพยายามทำความสะอาดให้ดีก็ดูแลก็ขอให้สุขภาพดีกันทุกคนนะคะด้วยความปรารถนาดีพรุ่งนี้ก็ยังเปิดรอรับคนไข้ที่เพชรเกษม68ตามที่คนไข้นัดนะคะก็มีหมอไปสำรองรออยู่ที่นั่นค่ะ
1: แต่ไม่ได้เปิด walk in ใช่ไหมครับอาจารย์
12: ถ้าวอล์กอินมาเราก็รักษาค่ะ
1: นะครับยังคงเปิดปกตินะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
12: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีคร
12: ับ สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเราในตลอด1ชั่วโมงในทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้ก็เป็นพิเศษกันสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของน้ำท่วมท่านผู้ฟังพบกันกับอาจารย์ได้อีกครั้งในวันจันทร์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้ผมเองก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
16: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
22: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
23: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
22: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
18: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
24: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
18: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตามปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พัก พิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: และทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการคลังนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมการปกครองและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
1: โดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานครับเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะครับในพื้นที่แล้วก็เป็นการสั่งการรวมถึงการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมเน้นย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับแล้วก็ให้จัดลำดับความสำคัญโดยการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกในขณะเดียวกันครับสถานการณ์ครั้งนี้ต้องบอกเลยคุณบินครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็อยู่ในระดับรุนแรงจึงต้องมีการใช้กำลังแล้วก็มีการใช้เครื่องมือจากทุกหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมมีการสั่งการครับให้เร่งระดมทั้งเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นเสริมเข้าไปในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดครับ
0: ครับซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการดูแลประชาชนท่านนายกก็กำชับเป็นพิเศษเลยให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะคนที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมด้วยนะครับว่าจากการที่ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนด้วยตนเองได้เห็นถึงความยากลำบากและก็ความเดือดร้อนของผู้ที่ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับได้เร่งทำงานกันอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้พื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดเนี่ยตกหล่นจากการช่วยเหลือนะครับโดยนอกจากภารกิจของการเร่งระบายน้ำแล้วนะครับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะครับท่านโฆษกยังบอกนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือครับคุณบอลถึงหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่เกิดเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยครอบคลุมแล้วก็มีความเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านนายกเนี่ยย้ำว่าขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทำอย่างไรให้น้ำเนี่ยลดลงให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนโดยเร็วนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันครับขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารดูแลน้ำดื่มแล้วก็ความช่วยเหลือความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยอย่างเต็มที่เพราะในสถานการณ์แบบนี้นะครับการช่วยเหลือที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกครับ
1: นี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อกี้นี้มีข้อสั่งการสำคัญเรื่องของการดูแลทั้งศูนย์พักพิงนะครับทั้งในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยล่าสุดครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทางกรุงเทพมหานครเองครับก็ได้มีการเปิดเป็นศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเขตเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมดูว่าตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีศูนย์พักพิงที่เปิดเนี่ยมีจุดไหนบ้างเป็นจุดสำคัญทั้งนั้นเลย
0: ใช่แล้วนะครับซึ่งศูนย์พักพิงต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราจะเห็น SMS นะฮะหรือว่าระบบแจ้งเตือนจากเซลบอร์ดแคสนะครับก็จะบอกเนี่ยฮะศูนย์พักพิงที่เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะสแกนQR Codeพร้อมๆกันไปด้วยก็ได้นะครับศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวอยากจะให้ได้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมีอยู่ทุกเขตเลยนะครับทั้งเขตคลองสามวานะครับเขตจตุจักรทุ่งครุบางเขนอย่างที่เห็นเนี่ยดอนเมืองบางกะปิคันนายาวทวีวัฒนาบางซื่อเห็นไหม ุณผู้ชมถ่ายรูปไว้ได้ครับใครอยู่เขตไหนก็ดูในเขตของตัวเองนะครับว่าจะต้องไปใช้บริการตรงส่วนไหนถ้าสมมุตินะครับเกิดเหตุนั่นเองนะครับไปอีกหน้านึงครับนี่มีเขตวัฒนาเขตสายใหม่ก็มีเขตสวนหลวงนะครับหนองจอกสะพานสูงหลัก4ห้วยขวางนะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์เกิดขึ้นด้วยนะครับยังมีอีกนะฮะยังมีครับนี่ครับทุกเขตจริงๆครับบางนาพระโขนงลาดกระบังมีนบุรีบึงกลุ่มราชเทวีประเวศเขตลาดพร้าวนะครับเขตวังทองหลังนะครับอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะครับสำหรับการโทรศัพท์นะ1555เพื่อจะถามว่าในแต่ละเขตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันนี้นะครับหรือว่าจะสแกน QR code
1: ที่
0: ข
1: ึ้
0: นอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะครับส่งไปให้กับญาติๆก็ได้หรือว่าตัวเองก็จะเก็บไว้ดูเป็นข้อมูลนะครับเพื่อเกิดเหตุนะครับเราจะได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงได้อย่างทันท่วงทีอันนี้ถือว่าสำคัญมาก
1: สำคัญ
0: เพราะว่าในศูนย์พักพิงครับคุณบอลพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีครบเลยนะอาหารการกิน
1: ที่หลับที่นอน
0: ที่หลับที่นอน
1: ห้องสุขา
0: ถูกต้อง
1: ห้องดูแลต่างๆทั้งในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงนะครับทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องได้รับการดูแลจากคุณหมอพยาบาลอย่างใกล้ชิดนี่ก็เป็นศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐาน
0: ใช่แล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าทางกรุงเทพมหานครก็เลยได้มีการจัดศูนย์ลักษณะนี้เอาไว้นะครับเพื่อรองรับซึ่งแต่ละเขตก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีศูนย์พักพิงเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระดับของน้ำที่เกิดขึ้นหรือว่าผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองนะครับ
1: นี่ก็เป็นมาตรการสำคัญทั้งในการช่วยเหลือแล้วก็การเยียวยาพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกครับก็สั่งการให้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นในส่วนของซิงเกิลคอมมานด
0: ์
1: คือรวมศูนย์ไว้จะได้ไม่สเปะสปะในแต่ละจุดด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับมาดูกันเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับการเดินทางที่คุณผู้ชมนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุอุทกภัยสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยโอ้เต็มไปด้วยน้ำนะในหลากหลายพื้นที่ดังนั้นทางด่วนวิเศษเขาเลยมีการเปิดให้ขึ้นฟรีเลยจะได้ขึ้นไปขับรถกันข้างบนนะครับหนีน้ำนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีการขยายเวลานะครับรัฐบาลขยายฟรีทางด่วน8สายมอเตอร์เวย์ M6 M7 M8 นะครับM6 M7 M9 นะครับแล้วก็ดอนเมืองโทเวถึงเที่ยงคืนวันที่29นะครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการขยายมาตรการยกเว้นค่าผ่านทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะทางด่วน8สายทางด้วยกันก็คือมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับหมายเลข6หรือว่า M6 แล้วก็มี M7 M9 รวมถึงดอนเมืองโทรเวย์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ติดตามแล้วก็เร่งรัดมาตรการด้านการคมนาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะนี้นั่นเองนะครับจึงได้มีการขยายเวลานะครับสำหรับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางครับคุณบอลจากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ในหน้าจอเลยกำหนดไว้ถึงเที่ยงคืนวันที่27นะแต่เดิมเนี่ยนะครับออกไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29นะครับครอบคลุมทางด่วนพิเศษเนี่ยนะครับ8สายทางด้วยกันนะครับ8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหาราชทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษอุดรรัตยาทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค
1: ์
0: หรือว่า S1 นะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนั่นเองนี่8เส้นทาง
1: ครับขณะเดียวกันครับที่กรมทางหลวงก็ได้มีการขยายเวลาเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 นะครับเพื่อช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของบางประอินไปจนถึงปากช่องโดยไม่เก็บค่าผ่านทางต่อเนื่องครับ

0: ราชสีมาก็สามารถเปิดเข้าออกได้ตลอดเส้นทางครับยกเว้นด่านที่ด่านวังน้อยนะครับแล้วก็ด่านสระบุรีที่ไม่เปิดให้บริการส่วนการเดินทางจากนครราชสีมาเข้ากรุงเทพมหานครครับก็สามารถเข้าได้ที่ด่านขามทะเลสอหรือว่าด่านสีคิ้วแล้วก็ออกได้ที่ด่านปากช่องจากนั้นครับก็ใช้ถนนระดับดินนะครับเชื่อมต่อถนนมิตรภาพกลับไปเข้า M6 ที่ด่านมวกเหล็กเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการจะดูแลพี่น้องประชาชนครับเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรบริเวณหน้าศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านที่พื้นที่ตำบลปากช่องนั่นเอง
1: ครับนะก็ถือว่าเป็นภารกิจนะครับที่ดำเนินการนอกจากนี้ครับทางกรมทางหลวงยังขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 นะครับแล้วก็ M9 จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนี้นะครับรวมถึงดอนเมืองโทเวที่จะขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางถึงเวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็ช่วยกระจายการเดินทางของพี่น้องประชาชนจากเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างต่อเนื่องนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับโดยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมทางหลวงนะครับหมายเลขด่วนสายด่วน1586อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: นี่นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาอัปเดตกันคุณผู้ชมครับเรื่องราวของบริเวณจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับหลายคนถามว่าเนื่องจากว่ามีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบว่ามีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่มาอัปเดตสถานการณ์กันล่าสุดครับที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตมีหลายๆจุดครับมาในส่วนแรกจุดแรกกันก่อนที่เขตนอกขาเข้าฐานทัพอากาศมุ่งหน้าแยกหลัก4จุดนี้เป็นจุดสำคัญคุณบินครับบริเวณจุดพิกัดคือหน้าฐานทัพอากาศแล้วก็บริเวณจุดใต้สะพานกลับรถที่3พบว่ามีน้ำท่วมขัง2ช่องทางข้างทั้งด้านซ้ายนะครับแล้วก็รถทางช่องขวาก็สามารถใช้การได้ตามปกติ
1: ใช่แล้วนะครับสำหรับทางเข้าหลังสน.ดอนเมืองก่อนขึ้นสะพานกลับรถที่3นะครับตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับพบว่ามีรถจอดเนี่ยเสียอยู่บนยูเทิร์นเนี่ยนะ3หลายคันด้วยกันนะยูเทิร์น3หลายคันด้วยกันนะครับดังนั้นใครที่ขับผ่านเส้นทางนี้อาจจะต้องชะลอแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเขตนอกขาออกหน้าสถานีรถไฟดอนเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปยังรังสิตนะครับใต้สะพานกลับรถที่2ตรงข้ามกับฝ่ายช่างการบินไทยนะครับน้ำสูงตรงนี้ประมาณสัก30เซนติเมตรรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยให้ใช้ช่องทางขวานะครับส่วนรถกระบะแล้วก็รถโดยสารเนี่ยก็ยังสามารถที่จะผ่านได้นะครับดังนั้นภาพรวมยังผ่านได้ทุกจุดแต่ก็ควรที่จะลดความเร็วบริเวณที่มีน้ำขังนั่นเองนะครับ
0: มีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษอันนี้น่าสนใจครับอยู่ที่บริเวณเขตกลางครับจุดพิกัดคือถนนวิภาวดีขาเข้านะครับช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แยกบางเขนตรงนี้ครับต้องบอกว่าปิดช่องทางคู่ขนานน้ำท่วมขังคุณผู้ชมจนรถเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ครับปัดรถเข้าสู่ช่องทางหลักแล้วก็ให้ใช้ช่องทางหลักต่อเนื่องไปจนถึงทางลงบางเขนดังนั้นครับคุณผู้ชมใครที่กำลังผ่านช่องทางนี้ก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางมากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็หลีกเลี่ยงช่องทางคู่ขนานตอนนี้ครับตำรวจจราจรเร่งนะครับในการช่วยเคลียร์พื้นที่เจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกคุณผู้ชมครับแล้วก็จัดการจราจรพร้อมทั้งประสานรถยกครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายรถก็มีรถไปจอดเสียเอาง่ายๆว่ามีรถดับอยู่ตรงนั้นด้วยรถที่ไปกีดขวางอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้า TPBS นะครับแล้วก็บนถนนกลับรถด้วยก็มีการเร่งเคลื่อนย้ายรถที่ไปกีดขวางอยู่รวมถึงตอนนี้ครับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการติดตามเจ้าของรถเพราะว่าเจ้าของรถตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนบางคนนะครับรถไปจอดตายอยู่ตรงนั้นน่ะว่าอย่างนั้นเลยเร่งเคลื่อนย้ายออกจากผิวการจราจรก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถครับบริเวณสะพานกลับรถโตชิบ้าตรงนั้นน่ะนะครับรีบใครที่ดูรายการอยู่คุณผู้ชมรีบมาเคลื่อนย้ายรถนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นบริเวณอีกจุดนึงครับถนนวิภาวดีรังสิตส่วนใหญ่ยังสามารถเดินทางได้ตามปกติจุดน้ำท่วมนะครับต้องลดความเร็วแล้วก็เลือกช่องทางให้เหมาะสมนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนี่คือการสรุปสถานการณ์การจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจะได้เลี่ยงนะครับหรือว่าถ้าใครจำเป็นจริงๆนะจะได้รู้ว่าระดับน้ำที่ท่วมอยู่

0: ขณะนี้บริเวณนั้นเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ต้องบอกว่าพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่หลายคนเนี่ยติดโซเชียลเนาะติดมือถือเวลาจะหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะใช้เนี่ยครับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกว่ามีการทำแอปพลิเคชันต่างๆออกมาเยอะเลยนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรอบนี้ครับต้องบอกว่ามีน้องๆกลุ่มนึงครับที่ได้มีการรวมตัวกันนะครับเป็นน้องๆต้องเรียกว่าเจนซีเด็กม.ปลายใช่ครับเป็นทีมพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแรงใจนั่นเองนะครับก็บอกว่าต้องการที่จะเอามาช่วยพี่น้องที่กำลังประสบภัยอยู่ในขนาดนี้นั่นเองนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับตัวแทนของน้องๆกลุ่มนี้นะครับคุณชัยวัฒน์สมมิตรนะครับเยาวชนของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับน้องชัยวัฒน์
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเล่าก่อนเลยนะครับว่าสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการทำงานนะครับได้ประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าใครมาใช้แอปพลิเคชันอันนี
2: ้ได้ครับขอรับทราบความครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในจากฝีมือของเด็ก Gen Z และที่ทำมาโดยเด็กมัธยมปลายแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยแล้วก็เด็ก Gen Z ที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับเราทำแพลตฟอร์มในการช่วยเหลือน้ำท่วมในครั้งนี้ครับชื่อว่าแพลตฟอร์มแรงใจครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันครับสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์แล้วก็ทั้งคอมพิวเตอร์เลยครับในการเข้าไปใช้เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมหรือว่าเรื่องของขอความช่วยเหลือดูข้อมูลศูนย์พักพิงข้อมูลที่จอดรถเบอร์โทรนะครับซึ่งแพลตฟอร์มแรงใจเนี่ยเราเพิ่งทำกันมานะครับใช้เวลาระยะเวลาทำแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับซึ่งแรงใจเนี่ยเรามีเป็นเพจ Facebook ด้วยนะครับมีปัจจุบันมีผู้ติดตามประมาณ 260,000 คนครับเราทำมาตั้งแต่ตอนสมัยโควิดแล้วครับสมัยตอนโควิดเนี่ยเราได้มีโอกาสทำแผนที่โรงพยาบาลสนามโควิดของกองทัพบกนะครับในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายตามหน้าโพสต์ตามในกระดาษอะไรครับมารวบรวมข้อมูลไว้เป็นแผนที่แล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปดูในแผนที่ได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็มีคนมาเข้าใช้เนี่ยประมาณ6ล้านคนนะครับภายในไม่กี่วันแล้วก็เราก็เลยได้ต่อยอดจากเรื่องจุดนั้นเนี่ยมาเป็นเรื่องของการทำเทคโนโลยีเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็จะมี AI คอยแจ้งในเว็บไซต์แรงใจด้วยนะครับเรื่องของเวลามีภัยพิบัติอุบัติเหตุหรือว่าวิกฤตต่างๆนะครับก็จะมี AI artificial intelligence เนี่ยคอยแจ้งแบบ real time เลยนะครับแล้วก็ใครที่ประสบเหตุอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาแจ้งเหตุในแอปนี้ได้นะครับคนที่เป็นกู้ภัยอาสาสมัครทหารกองทัพหรือว่ามูลนิธิเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในแบบนี้ได้เลยครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นครับ
0: ครับเมื่อสักครู่น้องชัยวัฒน์บอกว่าใช้เวลาในการทำอะไร3ชั่วโมงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: 3ชั่วโมงทำกันกี่คนครับแล้วเรามารวมกลุ่มกันได้ยังไงมีคนกี่คนในการทำเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้ครับ
2: ครับผมของแพลตฟอร์มแรงใจนี่นะครับก็ได้มีโอกาสรวมตัวกันนะครับโดยน้องๆมัธยมแล้วก็บัณฑิตมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้องๆม.6นะครับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ม.6โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนักเรียนเตรียมอุดมนนทบุรีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีนะครับที่เป็นน้องๆมัธยมปลายแล้วก็ที่เป็นนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตนะครับที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยเทคโนโลยีนะครับในการเอามาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาทำนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยสู่สังคมในการช่วยเหลือคนด้วยโซเชียลมีเดียแล้วก็ AI ในการช่วยเหลือคนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถได้รับการช่วยเหลือได้เร็วขึ้นครับ
3: ครับพี่บอลฟังดูว่าหลายโรงเรียนแล้วมารวมกันได้ยังไงใช่เพราะว่าจากหลายที่หลายโรงเรียนมากๆเลยแต่เป้าหมายเดียวกันคืออยากจะช่วยเหลือสังคมการรวมตัวมาเริ่มต้นการรวมตัวได้ยังไงครับจากหลากหลายโรงเรียนแบบนี้ครับ
2: ครับคือเราเนี่ยได้มีโอกาสเจอกันผ่านเครือข่ายของกลุ่มเพจนักเรียนดีครับแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็ต่อยอดในการต่อยอดแพลตฟอร์มแรงใจนี่แหละครับแล้วก็เราก็มีเปิดรับเยาวชนที่สนใจเข้ามาร่วมทีมจากทั่วประเทศไทยเลยครับทางออนไลน์ทางเพจ Facebook ของแรงใจอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทำให้มีสมาชิกเยาวชนครับตั้งแต่น้องม.ปลายน้องมหาวิทยาลัยแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยที่สนใจแล้วก็มีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็มีศักยภาพมีสกิลมีของแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนบางทีเขาอยากต้องการที่จะปล่อย เขาต้องการแซนด์บ็อกซ์ที่จะปล่อยของปล่อยศักยภาพอะไรครับก็ทำให้แรงใจเนี่ยเราก็เลยเปิดพื้นที่ให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มาปล่อยของในพื้นที่อย่างนี้ในการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ด้านจิตอาสาต่อไปครับเพราะว่าเราเนี่ยแรงบันดาลใจของแรงใจเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านเนี่ยทรงทำจิตอาสาพระราชทานแล้วก็จิตอาสากองทัพ4ครับเวลาเกิดวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมหรือว่าวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยความช่วยเหลือแรกที่ไปช่วยเนี่ยผมเห็นว่าไม่ใช่ความช่วยเหลือจากนักการเมืองหรือว่าใครเลยครับแต่เป็นความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิรับประชานุเคราะห์หรือว่าความช่วยเหลือจากเรื่องของถุงยางชีพต่างๆนะครับไปได้อย่างรวดเร็วมากเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราอยากที่จะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยในการต่อยอดเพื่อทำจุดนี้ในการมีพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจครับ
0: ครับมีคนมาร่วมปล่อยของและตอนนี้สามารถนับจำนวนได้ไหมครับว่ามาร่วมกันในภารกิจนี้กี่คนนะตอนนี้
2: ครับตอนนี้นะครับเรามีเปิดคณะทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับโดยในคณะทำงานเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่หลายสิบคนครับแต่ว่าเราก็จะแบ่งทีมกันว่าน้องคนนี้ถนัดฝ่ายเทคเราก็จะให้ทำเกี่ยวกับด้าน developer ด้าน IT ครับแต่ว่าน้องคนนี้ถนัดสาย marketing ด้านการสื่อสารก็จะอยู่ในสายของฝ่าย marketing อะไรครับในการต่อยอดพัฒนากันแล้วก็ทำกระบวนการ design thinking ทำกระบวนการระดม idea brainstorming กันในการพูดคุยแลกเปลี่ยน idea แล้วก็พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไทยให้ดีขึ้นครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่กันด้วยความรักแล้วก็ความตั้งใจที่อยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เกิดแต่การทำความดีด้วยหวัดใจตามพระราชบัญญัติของพระประสิทธิ์พระเจ้าอยู่หัวครับ
0: เอาล่ะเราได้รู้แล้วสามารถอัปเดตสถานการณ์ติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉินนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลทีนี้ถ้าสั้นๆเลยนะฮะถ้าเราจะใช้ครับพี่บอลเนี่ยอยากจะใช้แล้วต้องทำอย่างไรต้องเข้าไปตรงไหนพิมพ์อะไรบ้างยังไงบ้างครับ
2: ได้ครับสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะครับชื่อแรงใจแมปนะครับ RANGJAI แล้วก็/map นะครับใน Google ก็มีขึ้นนะครับคำว่าแรงใจเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับหลังจากเข้าไปหน้าเว็บแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นแผนที่นะครับคอยแจ้งเหตุอยู่ว่าตรงไหนมีศูนย์พักพิงอยู่ตรงไหนบ้างในแผนที่แมปนะครับหรือว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดที่เป็นจุดจอดรถอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเห็นเป็นจุดคนที่ขอความช่วยเหลือด้วยครับแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการเหตุการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางในเว็บไซต์ได้ครับด้วยการปักหมุดในแผนที่ในเว็บไซต์เลยครับแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็แจ้งว่าต้องการอะไรก็ติ๊กได้เลยแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยครับแล้วก็แนบรูปแล้วก็กดส่งรายงานครับเราก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยส่งให้กับทางส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปครับ
3: ครับวันนี้ขอบคุณน้องชัยวัฒน์สมมิตรนะครับเยาวชนเจนซีครับทีมพัฒนาแพลตฟอร์มแรงใจนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่มาอัปเดตเรื่องราวสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปด้วยกับแพลตฟอร์มนี้ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับก็เป็นกำลังใจนะ10กว่าคนแล้วตอนนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็คงจะยังมีการรับสมัครจิตอาสาอยู่นะดังนั้นลองติดต่อผ่านทางเพจของเขาก็จะมีเพจแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับใช้การง่ายก็จะได้รู้นะครับว่าสถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับที
3: ่
0: จอดรถตรงไหนบ้างแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงการร่วมไม้ร่วมมือกันของเด็กรุ่นใหม่อ่ะใช้ความถนัดของเขาที่มีอยู
3: ่
0: AI ที่มีนะครับทักษะต่างๆที่มีเอามารวมตัวกันแล้วก็จะทำเห็นบอกว่าทำตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วด้วยนะครับน่ารักมาก
3: เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีจิตสาธารณะแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของสังคมในช่วงเวลานี
0: ้ใช่แล้วนะครับ
3: ติดตามกันต่อสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้
0: คร
3: ับคุณบิ๊ม
0: มาดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำกันบ้างนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เผยภารกิจหลักในวันนี้เลยนะครับในการเร่งพร่องน้ำทางด้านของฝั่งตะวันออกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพ2ดินแดงนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์ผ่าน Facebook ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับระหว่างการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยบอกว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับทำให้ฝนเนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามครับยังคงมีฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะโดยเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีฝนตกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกครับอาทิหนองจอก62มิลลิเมตรลาดกระบัง55มิลลิเมตรแล้วก็มีนบุรีเนี่ยประมาณสัก52มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำเนี่ยเข้าไปเติมในพื้นที่ที่น้ำเนี่ยยังท่วมขังอยู่นะครับ
3: ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าขณะนี้ภารกิจสำคัญในช่วงเวลาสำคัญตอนนี้คือเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อให้สามารถดึงน้ำเนี่ยออกจากถนนแล้วก็ออกมาจากชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดหลายพื้นที่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีคือมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งเนี่ยยังมีระดับน้ำยังคงสูงอยู่เนื่องจากว่าต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างแล้วก็น้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการครับเดินเครื่องสูบน้ำแล้วก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมครับว่าข้อมูลตอนนี้จากศูนย์บัญชาการระบุชัดเจนครับว่าตั้งแต่เริ่มสถานการณ์เนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งระดับน้อยไปถึงระดับมากเนี่ยประมาณ 329,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 700,000 คนครับโดยพื้นที่ที่มีน้ำท่วมลึกแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากก็ได้แก่เขตลาดกระบังประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนเขตบางกะปิครับประมาณ 20,000 คนเขตคันนายาวประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนขณะที่เขตสะพานสูงสวนหลวงแล้วก็บริเวณหลัก4ก็ยังมีประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมครับแล้วก็มีชุมชนริมคลองก็ได้รับผลกระทบโดยหลัก4ครับมีประมาณสัก 10,000 คนที่เดือดร้อนภารกิจสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือต้องเร่งระบายน้ำนะครับแล้วก็การดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงประชาชนที่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มหรือว่าไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นั่นเองครับ
0: ปัจจุบันนะครับกทม.ได้นำผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเนี่ยออกจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกทม.แล้วประมาณ 1,500 คนนะครับพร้อมจัดทีมติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยโดยเมื่อมีการแจ้งเหตุมาเนี่ยนะครับก็จะเข้าดำเนินการนะครับถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นนะครับก็ร้องขอความช่วยเหลือได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบพิกัดแล้วก็ประสานทีมเข้าให้การช่วยเหลือทันทีประชาชนที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับสามารถติดต่อสายด่วน1669เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับหรือว่าจะแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1555ของกทม.ก็ได้นะครับสำหรับประชาชนและภาคเอกชนที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนต้องบอกว่าขณะนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครยังมีความต้องการถุงยังชีพอาหารพร้อมรับประทานนะครับน้ำดื่มรถยกสูงเรือท้องแบนขนาดเล็กที่สามารถเข้าตามตรอกซอกซอยรวมถึงรถครัวสนามสามารถประสานเข้ามาเพื่อจัดสรรสิ่งของแล้วก็อุปกรณ์ไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนนะครับได้ที่โทร022485115หรือว่าที่สายด่วน1555นั่นเองนะครับ
3: นี่นะครับก็เป็นการติดตามเรื่องของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ
0: ใช่ครับ
3: เรื่องของการระบายน้ำมาดูอีกเรื่องนึง
0: อีกอันนึงคุณผู้ชมตอนนี้เราขึ้นเบอร์ให้แล้วนะขึ้นเบอร์เกาะติดสถานการณ์น้ำให้แล้วนะครับมีคุณผู้ชมร้องทุกร้องเรียนมาเยอะเหมือนกันนะครับพี่บอล
3: อ
0: ย่างเช่นอาจให้นิดนึงคุณเนมนะครับอยู่ที่ริมคลองลาดบัวขาวนะครับซอยราชพัฒนา15แยก1นะแขวงทับช้างสะพานสูงบอกว่าน้ำท่วมสูงนะครับยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเลยแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยโดนตัดด้วยนะครับต้องการอาหารน้ำแล้วก็ยานะครับอาหารสัตว์ของน้องหมาน้องแมวเนื่องจากว่าชุมชนแถวนั้นเนี่ยมีทั้งคนป่วยแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กด้วยนะครับอันนี้คุณเนมฝากมานะครับ
3: มีคุณณภิษานะครับอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย15นะครับก็แจ้งมาว่าคุณพ่อตอนนี้อยู่คนเดียวครับตอนนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือคุณพ่อหน่อยนึงเนื่องจากว่าท่านมีอายุมากแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคืออยู่คนเดียวก็ขอประสานให้กับทีมงานได้ติดตามต่อในเรื่องนี้ด้วยในการช่วยเหลือนะครับ
0: คุณพระธานิตนะครับรามคำแหง118แยก79เขตสะพานสูงนะครับบอกว่าขอให้ช่วยระบายน้ำในพื้นที่หน่อยเข้าไปดูเรื่องสุขอนามัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่อันนี้กลัวเรื่องของสุขอนามัยนะครับมีคุณมิ้นครับคุณมิ้นอยู่ที่66ทับ6หมู่2ซอยหมอเทียนเขตสายไหมนะครับบอกว่าขอความช่วยเหลือนะครับให้เกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่นะครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ในระดับอกนะที่สำคัญคือโดนปริงดูดแล้วก็มีแผลอยู่คนเดียวด้วยนะครับอันนี้ให้เบอร์ประสานมาด้วยนะครับดังนั้นอันนี้โทรมาซึ่งทางทีมงานหลังไมค์ก็มีการประสานงานให้ด้วยแล้วนะครับ
3: มีคุณนีครับอยู่ลาดกระบังแจ้งมานะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องการคืออาหารนะครับลาดกระบังแล้วก็น้ำดื่มรวมถึงยารักษาโรคด้วยเนื่องจากตอนนี้ไม่เพียงพอขอความอนุเคราะห์ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเพิ่มเติมด้วยคุณนีแจ้งมา
0: ครับ ับนะครับ
3: ก็เรียบร้อย
0: นะฮะมีคุณมาสักครู่คุณนีใช่ไหมครับมีคุณนาครับคุณนาเนี่ยอยู่หมู่บ้านพฤกษชาติเขตสะพานสูงนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานเขตสะพานสูงเลยเนี่ยนะฮะติดต่อสำนักงานเขตไม่ได้เลยนะครับอยากให้รับโทรศัพท์นะตอนนี้เนี่ยอพยพออกมาจากบ้านแล้วนะครับเข้าไปเอาของไม่ได้เข้าไปเอายาไม่ได้อยากจะกลับเข้าไปเอายาเพราะว่าน่าจะมียาประจำตัวอยู่นะครับน้ำที่บ้านเนี่ยก็อยู่ระดับสูงเลยหัวเข่านั่นเองนะครับคุณนาบอกมาเอามาปิดท้ายที่คุณอมรรัตน์อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คือพฤกษชาตินะครับที่รามคำแหง118แยก27ต้องการอพยพนะครับตอนนี้อพยพมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมระดับเข่าอยากให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงนะครับขอให้เพราะว่าของในบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับสำนักงานเขตสะพานสูงเนี่ยติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นการร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามานะครับซึ่งสามารถโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านมุมขวามือหน้าจอให้กับคุณผู้ชมนะครับทั้ง5หมายเลขนะครับหรือว่าท่านจะโทรเข้ามาท่านจะอินบ็อกซ์เข้ามา
3: ในเพจก็ได้
0: เพจก็ได้นะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเพจของ NBT ของเรานะครับ NBT-NBT ภาษาไทยแล้วก็ทางด้านของเพจ NBT Connect นั่นเองนะครับ
3: มาติดตามกันครับคุณผู้ชมจากข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องการที่จะต้องเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติล่าสุดครับทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องบอกว่าเร่งสุดๆเลยนะครับในการระบายน้ำด้วยคาดว่าสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณย่านรามคำแหงเนี่ยก็จะคลี่คลายโดยเร็ววันประมาณสัก 2-3 วันแต่ในขณะเดียวกันครับแถวๆลาดกระบังเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับโดยล่าสุดครับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลครับเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ก็มีฝนตกลงมานะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางกะปิแล้วก็ย่านรามคำแหงด้วยฝนยังคงตกออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าช่วงบ่ายวันนี้ก็จะลดลงและก็กลับมาตกเพิ่มในช่วงเย็นของวันนี้ลักษณะก็เป็นไปตามลักษณะของฤดูฝนนั่นเอง
0: ครับส่วนปริมาณฝนสะสมในภาพรวมใกล้เคียงกับคืนที่ผ่านมานะครับโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะทางเขตลาดกระบังก็จะมีปริมาณฝนสะสมประมาณสัก50มิลลิเมตรนะครับสำหรับเรื่องของการระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทมใช้คลองแสนแสบครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองสายหลักในการรับแล้วก็ระบายน้ำโดยเร่งพร่องน้ำในคลองทั้งสองสายนะครับเพื่อเปิดทางให้กับคลองย่อยเนี่ยมันสามารถที่จะระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักได้อย่างรวดเร็วก่อนจะผันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านระบบอุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำนั่นเองนะครับทีนี้มาดูคลองแสนแสบ
3: ครับในส่วนคลองแสนแสบนะครับซึ่งเป็นคลองสำคัญ
0: ใช่ครับ
3: เช่นเดียวกันครับตอนนี้กทมคุณผู้ชมได้เร่งดึงน้ำบางส่วนเข้าสู่คลองแสนแสบนะครับเพื่อให้อุโมงค์ระบายน้ำที่บึงมักกะสันเนี่ยช่วยสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วก็ช่วยให้การระบายน้ำบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ดีขึ้นหลายคนที่กังวลใจอยู่ขณะนี้ต้องบอกว่าข่าวดีเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้เนี่ยเริ่มสัญญาณดีคุณผู้ชมเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้ว
0: ดีมากเลยครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นกังวลกันมากเลยก็คือที่รามคำแหงที่คลองจิกและที่คลองจันด้วยนะครับ
3: บ้านผมนะเนี่ย
0: ใช่ไหม
3: บ้านผม
0: เมื่อระดับน้ำคลองแสนแสบช่วงต้นลดลงเนี่ยกรุงเทพเขาก็จะเร่งสูบน้ำนะครับจากคลองย่อยออกจากพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรามคำแหงสนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็เทพลีลานะครับคาดว่าสถานการณ์จะทยอยดีขึ้นส่วนคลองจันเนี่ยอาจใช้เวลานานกว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปนั่นเองนะครับ
3: แล้วก็พื้นที่ลาดกระบังนะครับยังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยต้องไหลผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งมีระยะทางยาวพอสมควรคุณผู้ชม10กิโลเมตรและยังไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำโดยตรงนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์บริเวณฝั่งอ่อนนุชเช่นอ่อนนุช17เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น
0: ใช่ครับนี่คือเป็นระดับน้ำนะครับที่มีการวางแผนกันแล้วนะครับว่าจะมีการพร่องน้ำนะอย่างไรนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาติดตามความคืบหน้านะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต้องบอกว่ามีการเรียกประชุมเมื่อคืนนี้ท่านก็ลงพื้นที่เลยนะแล้วก็มีการเรียกประชุมมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกภพเพียรพิเศษนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหมอเอกครับผมคร
0: ับ ครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็มีการประชุมนัดพิเศษรวมถึงวันเช้าวันนี้นะครับก็มีการประชุมนะครับผลการประชุมเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ก็จ จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่ท่านนายกมีภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้มีการสั่งการแล้วก็ได้มีการสั่งให้มีการปฏิบัติการหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงให้มีการประสานงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมกันทำงานแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ไหนเป็นที่ไหนให้เข้ามาร่วมกันนะครับ
0: คร
1: ับแล้วพอกลับมาจากต่างประเทศท่านนายกก็ได้มีการประชุมนะครับรวมถึงประชุมครม.แล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ที่มีปัญหาหนักๆในกทม.เนี่ยหลายจุดนะครับก็ทำให้เห็นข้อมูลได้รับข้อมูลแล้วก็ได้รับฟังเสียงของประชาชนนะครับก็นำมาสู่วันนี้นะครับเมื่อเช้ามีการประชุมของทางคณะทำงานในกระทรวงต่างๆนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มาสรุปผลการเพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเยียวยาอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับแล้วก็การฟื้นฟูนะครับให้ได้เร็วที่สุดครับรวมถึงที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั่นนะครับก็ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วก็แถลงข่าวเรียบร้อยครับ
3: ครับในส่วนของการดูแลจุดสำคัญที่พี่น้องประชาชนตอนนี้ยังคงกังวลใจยกตัวอย่างเช่นแฟลตที่แฟลตคลองจันนะครับแล้วก็เคหะร่มเกล้าการดำเนินการช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนจุดสำคัญตรงนี้ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยครับต้องสถานการณ์อากาศจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของอุทกภัยรอบนี้เนี่ยมีทั่วประเทศหลายจุดนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับมีประมาณ25จังหวัดด้วยนะครับปัญหาหลักเกิดจากภาวะฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่เดิมนะครับเป็นเกิดจากสภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับฝนตกหนักในปริมาณที่เกินการระบายที่ในระบบของที่มีอยู่จะรับไหวเช่นในกรุงเทพเนี่ยมีฝนตกหนักประมาณ300ลูกบาศก์เมตร300ล้านลูกบาศก์เมตร300ลูกบาศก์เมตรนะคร
0: ับ
1: ต่อวันแล้วก็ระบายได้เพียง50นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับก็ทำให้ปริมาณมันเกินก็เลยท่วมขังในหลายจุดนะครับทีนี้การท่วมขังคือในกรุงเทพเนี่ยท่วมขังจากระบบคลองส่งน้ำต่างๆที่ศักยภาพการระบายยังไม่เพียงพอส่วนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านกรุงเทพเนี่ยยังมีปริมาณที่รับน้ำได้คือต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.8 เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยบริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ำมากกว่าน้ำก็จะไหลลงแล้วก็โดนสูบออกไปแล้วก็ลดเร็วกว่าจะมีปัญหาในจุดที่อยู่เป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็ไกลจากท่อน้ำที่ส่งน้ำรวมถึงระบบระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ฝนตกเยอะมากเมื่อวานนะครับที่จุดที่ท่านนายกไปก็เป็นจุดที่เมื่อวานเนี่ยเป็นจุดที่หนักที่สุดนะครับรวมถึงหลายๆจุดณวันนี้เนี่ยก็ยังต้องมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าวันนี้ฝนจะเริ่มเบาลงและพรุ่งนี้ฝนจะหมดจากกรุงเทพนะครับก็คิดว่าการระบายน้ำในหลายๆจุดก็เริ่มดีแล้วในส่วนที่อย่างทางด้านพิธีกรบอกในรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็น่าจะมีการค่อยระบายน้ำออกไปอย่างเต็มที
0: ่
1: โดยระบบระบายน้ำของกทม.คิดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 2-3 วันถึงจะเป็นปกติครับ อย่างในวันนี้เนี่ยก็จะมีการเข้าไปร่วมช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนรวมถึงทั้งเอกชนทั้งฝ่ายการเมืองทั้งหน่วยงานต่างๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะไปร่วมมือกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้าไปในตรงนั้นด้วยครับ
0: อย่างเมื่อคืนนี้ท่านนายกเดินทางไปที่เคหะคลองจันนะครับแล้วท่านก็ไปกับทีมงานซึ่งทราบว่าเบื้องหลังเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วแหละไปปุ๊บเนี่ยจะต้องมีแน่คนที่จะต้องออกมาด่ามาตะโกนนะครับแต่ก็มีเสียงแตกเหมือนกันก็คือมีทั้งคนที่ตะโกนมาให้กำลังใจแล้วก็คนที่มาว่าท่านนายกมีความกังวลใจหรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจไหมครับกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาตินะครับเราก็อยากจะไปฟังเสียงจริงๆครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่ลำบากอะครับเขามีอารมณ์หลายอย่างอยู่แล้วครับมีทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่สบายใจอารมณ์หงุดหงิดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านนายกไปเนี่ยเชื่อไม่ได้ไปแล้วต้องการได้คำชมครับแต่เราต้องการไปเพื่อไปเห็นปัญหาจริงแล้วก็ไปรับทราบปัญหาจริงจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่ว่าเสียงเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นั้นเป็นที่สำคัญที่ทุกคนควรจะต้องลงไปเมื่อนายกรัฐมนตรีลงไปหน่วยงานต่างๆก็จะระดมลงไปนี่คือการเลือก การเลือกพื้นที่ไม่ได้เป็นเลือกพื้นที่ให้ได้รับคำช
0: ม
1: แต่เลือกพื้นที่ที่ควรจะต้องไปให้การใส่ใจและสนใจที่สุดนี่คือวิธีการทำงานครับไม่สนใจหรอกครับว่าเสียงจะมีปัญหาอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วพื้นที่ที่ไปต้องรับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นวันนี้ก็จะเห็นว่าหลายองค์คาพยพพรรคการเมืองต่างๆหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆก็ไประดมช่วยเหลือกันมีการตั้งครัวมีการไปช่วยเหลือเพราะตรงนั้นต้องอยู่อีกประมาณสัก 2-3 วันน้ำถึงจะลดครับ
0: ครับ
3: มาส่วนเยียวยากันบ้างนะครับจากพี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้ขั้นตอนการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้เป็นอย่างไรเอกสารต้องใช้อะไรไหมต้องไปซีล็อกสำเนาไหมอะไรไหมอย่างไรเรียนถามท่านโฆษกตรงนี้หน่อยครับ
1: ในส่วนของการขั้นตอนการเยียวยานะครับเราตั้งแต่น้ำท่วมที่หาดใหญ่หรือแม้กระทั่งที่เชียงรายเป็นต้นมาเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีประกาศที่ไม่ต้องใช้เอกสารต่างๆแล้วนะครับแต่ระบบเป็นอย่างนี้ครับว่าระบบการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องผ่านท้องถิ่นนะครับก็ผ่านกรุงเทพมหานครแล้วต่างจังหวัดก็จะเป็นผ่านจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีการรวบรวมแล้วก็ดำเนินการส่งมาที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการจ่ายเงินเยียวยาครับผมในวันพรุ่งนี้ครับมติครม.ก็จะมีเรื่องของการเงินงบกลางสำหรับการเยียวยาเพราะว่าท่านนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดหมดถ้าตรงไหนลดให้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ดำเนินการเยียวยาเลยครับ
0: ครับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคบ้างครับท่านโฆษกครับมีอยู่บางพื้นที่เนี่ยเริ่มลักษณะ
3: เหมือนภาพในโซเชียลด้วย
0: กักตุนกันนะครับเริ่มสินค้าเริ่มขาดตลาดแล้วลักษณะนี้นะครับแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเรื่องนี้รัฐบาลได้มีมาตรการอย่างไรบ้างครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ครับจริงๆแล้วเรื่องของการควบคุมการขึ้นราคาเนี่ยนะเป็นกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลซึ่งได้มีมาตรการออกมาก็คือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องควบคุมอยู่แล้วแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการที่ตรวจสอบราคารวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามีความสับสนว่าจริงๆแล้วน้ำท่วมจะมีน้ำท่วมใหญ่ขนาดไหนจะมีเวลากี่วันนะครับตรงนี้เองเป็นจุดที่ผมคิดว่าทำให้ประชาชนมีความตื่นตระหนกและจนต้องกักตุน
0: ครับ
1: ในปัจจุบันนี้พอเรามีศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการแจ้งเตือนที่แม่นยำเนี่ยครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจได้ว่าจะจำเป็นต้องกักตุนหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็อย่างที่เรียนย้ำไปหลายครั้งนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายฝนพรุ่งนี้น่าจะเริ่มหยุดแล้ววันนี้ก็เริ่มห่างละก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของราคาสินค้าที่มีการราคาในบางครั้งเนี่ยอาจจะเล็ดลอดสายตาเนี่ยแต่ถ้าเป็นในร้านที่เป็นร้านโชว์หวยที่เป็นขนาดใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นร้านที่แบบร้านโมเดิร์นเทรดหรือว่าเป็นร้านขายปลีกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็ราคาน่าจะอยู่ในการควบคุมอยู่ครับผม
3: ครับเรื่องเยียวยาไปแล้วคุณบิ๊กนะครับเรื่องข้าวของไปแล้วอีกเรื่องนึงครับที่ก็ต้องถามกันเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนก็เห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่ท่านนายกถอดรองเท้าด้วยแล้วก็มีการแซวเรื่องโรคฉี่หนูเรื่องการดูแลต่างๆด้วยตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการอย่างไรในการดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสุขภาพในเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้บ้างครับ
1: เอาจริงนะเรื่องโรคฉี่หนูเนี่ยก็ถ้าเกิดแช่น้ำอยู่เกิน3ชั่วโมงอะครับมันก็เป็นความเสี่ยงที่สูงหน่อยแล้วรวมถึงถ้ามีแผลที่เท้านะครับหรือแผลที่ขาก็จะมีความเสี่ยงสูงหน่อยทีนี้เนี่ยเมื่อวานท่านนายกเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้เตรียมการที่ว่าจะต้องแบบถอดรองเท้าหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยบริเวณที่ไม่ได้มีเศษของอะไรที่จะทำให้มีการบาดเจ็บได้ท่านก็อยากจะให้รวดเร็วอยากไปถึงพี่น้องจริงๆนะครับทีนี้ในการเตรียมการเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการแจกยาแจกจ่ายยานะครับก็จะมียาที่เป็นยาสามัญประจำบ้านมีอุปกรณ์ทำแผลนี่ก็มีการแจกจ่ายไปพอสมควรแล้วแล้วก็จะมีในบางจุดเนี่ยก็จะมีการแจกยาที่จะเป็นการป้องกันเชื้อฉี่หนูนะครับตอนนี้เมื่อเช้าก็ได้มีการพูดคุยในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารว่ากระทรวงสาธารณสุขแจกไปตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างนะครับก็พรุ่งนี้น่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่า จากไปกี่เมตรแล้วจากไปตรงไหนแล้วแล้ววันนี้ก็จะลงไปที่พื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมขังอีก 2-3 วันเนี่ยเพื่อให้ชัดเจนนะครับก็มีคำเตือนคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขครับว่าอันแรกคือมีที่มีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ถูกไฟฟ้าช็อตนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าในพื้นที่ที่เป็นน้ำขังและมีใกล้กระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงประชาชนอย่าไปลงตรงนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือในโรคฉี่หนูเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปแช่น้ำอยู่นานๆนะครับก็เดินผ่านมาหรือว่าใช้เรือใช้อะไรไปครับผม
0: ครับส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังเป็นพิเศษอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือมีน้ำขังมาหลายวันและลักษณะนี้ครับอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยอาจจะเกิดการเน่าเสียได้ครับ
1: จริงๆแล้วในตรงนี้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของการดูแลน้ำว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าระบายออกไปได้เร็วครับน้ำก็ยังไม่ทันเน่าเสียนะครับแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขในก็ได้จัดเตรียมพวกยาที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำกัดเท้ายาเกี่ยวกับเชื้อรานะครับที่จะไปช่วยได้ครับผม
3: ครับอีกเรื่องนึงเรื่องการสื่อสาร
0: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสื่อสารข้อมูลกับพี่น้องประชาชนทราบมาว่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC Joint Information and Communication Center ด้วยรายละเอียดของการตั้งศูนย์ตรงนี้เป็นอย่างไรและเป้าหมายสำคัญเพื่ออะไรครับ
1: ก็เราจะเห็นว่าหลังจากที่เริ่มมีสถานการณ์ขึ้นมาน้ำท่วมหรือไม่ว่าวิกฤตภาวะไหนก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยคือโซเชียลมีเดียหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยบางทีส่งออกไปจากหลายๆคนหลายๆสื่อเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับการคัดกรองนะครับรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐต่างๆเองเนี่ยก็กระจัดกระจายมากทีเดียวทำให้มีปัญหาว่าประชาชนจะเชื่อข้อมูลไหนแล้วก็จะรับฟังข้อมูลตรงไหนการแจ้งเตือนจะฟังใครเพราะบางทีเนี่ยวันนี้มีข่าวว่าเขื่อนที่ระยองจะแตกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรมชลประทานก็บอกไม่แตกเพราะว่ามันล้นสปิลเวย์กับมีการกัดเซาะในเขื่อนหนึ่งเฉยๆเนี่ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าศูนย์ JICC เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลที่รวบรวมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อสารต่อประชาชนในทุกวันนะครับมีการแจ้งเตือนมีการรายงานสถานการณ์เหตุการณ์มีการรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลตลอดทั้งวันครับผ่านเพจไทยคู่ฟ้าแล้วก็มีความร่วมมือกับ NBT แล้วก็อสมทครับ
0: ครับเรื่องของการจัดงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับการประชุมของ IMF นะครับช่วงประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับอันนี้จะมีผลกระทบต่อการประชุมในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรครับและมีการเตรียมการอย่างไรบ้างครับท่านครับ
1: ครับก็จริงๆแล้วการเตรียมการเนี่ยเราก็ได้ทำกันอย่างเช่นวันนี้ก็มีการสรุปงานที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของข้อมูลว่าใครจะมาร่วมแล้วก็จะมีการดำเนินการพูดคุยแต่ละประเทศอย่างไรอันนี้ก็ได้มีการเตรียมการกันเต็มที่อยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของพื้นที่หรือว่าภาวะในวันที่จัดงานเนี่ยเมื่อดูจากสถานการณ์แล้วนะครับน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติและทุกคนจะใช้ชีวิตปกติได้ภายในเวลาอีกไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกวันอีกประมาณสัก2อาทิตย์ที่จะถึงเวลาจัดงานเนี่ยแล้วก็จะมีคนเดินทางเข้ามาประมาณ10,000 กว่าคนเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการมีน้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็การสัญจรอะไรทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติครับ
3: นี่ครับก็อุ่นใจได้สำหรับงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเดือนหน้า
0: ใช่ครับ
3: คาดการครับหลังจากนี้ปลายเดือนกันยายนเดี๋ยวเข้าสู่ตุลาคมรัฐบาลมีการวางแผนในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องราวของอุทกภัยที่อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างไรบ้างต่อไปครับ
1: ก็จริงๆแล้วมีการรับมือและมีการเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยณตอนนี้ที่เราเห็นที่กรุงเทพเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายแต่ในหลายพื้นที่เนี่ยก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแล้วก็จะมีการเตรียมตัวอยู่นะครับรวมถึงมีการช่วยเหลือและฟื้นฟูแล้วตรงนี้ก็เราก็ทำกันอยู่ตลอดนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็มีเรื่องของการติดตามสถานการณ์ทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในแต่ละครั้งแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำรวมถึง ในปีต่อไปนะครับเราเห็นเป็นบทเรียนแล้วว่าเราต้องแก้ปัญหาระยะยาวก็มีโครงการที่พรุ่งนี้จะเข้าครม.คือเรื่องของคลองส่งน้ำที่จะเป็นเรื่องของชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับที่จะตัดน้ำไม่ให้ต้องมาท่วมในพื้นที่ท่วมซ้ำซากนะครับก็จะเป็นอีกจุดนึงแล้วก็เป็นพื้นที่ดูว่าแผนผังพื้นที่รับน้ำอาจจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่เปลี่ยนไปตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนในการรับมือน้ำเรื่อยๆครับรวมถึงการประสานงานข้อมูลทางหน่วยงานน้ำต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นครับ
0: ครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับเราก็มีข่าวเรื่องของแผนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งครม.ก็ได้มีการอนุมัติไปแล้วนะครับแผนนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มมีการคุ้มครองนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจะมีการครอบคลุมถึงภัยประเภทไหนบ้างครับท่านครับ
1: ก็ในการในข้อตกลงที่เราทำไว้นะครับจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมนะครับการประกันภัยเนี่ยก็คือจะให้คุ้มครองทุกหลังคาเรือนในประเทศไทยนะครับโดยภัยพิบัติที่จะได้รับการคุ้มครองคือเป็นน้ำท่วมนะครับเป็นวาตภัยนะครับคือภัยจากลมนะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวครับผมการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาก้อนแรกได้เร็วขึ้นเพิ่มจาก 9,000 เป็น 10,000 บาทเพิ่มจากที่ไม่เคยมีเยียวยาเรื่องวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะเพิ่มเป็น 5,000 บาทแล้วก็ส่วนของการซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะเพิ่มจากวงเงินเดิมจาก 80,000 บาทเป็น 200,000 บาทอย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็จะลดความเสี่ยงของงบประมาณราชการด้วยครับ
0: ครับนั่นหมายความว่ารอบนี้นี่ไม่ทันใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
1: เนื่องจากว่าได้สัญญาของการทำประกันเนี่ยก็จะเริ่มที่1ตุลาแต่รอบนี้ก็ใช้รูปแบบเดิมในการจ่ายครับก็คือใช้งบกลางและงบสำรองราชการครับ
3: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลเดินหน้าเยียวยาผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี
0: ้สุดท้ายอยากจะให้ท่านโฆษกได้พูดถึงพี่น้องประชาชนเพราะวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันหยุดราชการของ4จังหวัดนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แนวทางในการปฏิบัติในวันหยุดเพราะว่าก็จะมีข้อมูลบอกว่าเป็นวันหยุดก็จริงแต่ถ้ามีการหน่วยบริการนะครับที่พี่น้องประชาชนจำเป็นจะต้องไปใช้บริการอันนี้ก็ต้องมาให้บริการพี่น้องประชาชนอยากให้พูดแนวทางของวันหยุด2วันนี้ครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับ
1: ก็เนื่องจากว่าในเหตุผลที่ต้องออกประกาศในวันหยุด2วันนี้เนื่องจากว่าในหลายพื้นที่นะครับยังมีน้ำท่วมขังที่ถนนอยู่นะครับก็เป็นเหตุว่าในถนนสายหลักหลายๆสายเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีการให้ทำงานปกติเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาการเดินทางได้นะครับก็เลยประกาศให้2วันนี้ก็ดูจากคาดการณ์ทางสภาพฝนแล้วเนี่ยน่าจะทำให้น้ำไหลไปจนกลับมาเป็นปกติละในส่วนของการหยุดงาน2วันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เน้นย้ำคืออย่างแรกครับไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วในหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนแล้วมีการนัดหมายหยุดก่อนแล้วเช่นโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่ได้มีการหยุดงานด้วยนะครับในส่วนของสถาบันการเงินครับเนื่องจากว่ามีการทำธุรกรรมการเงินบางทีมีการเกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศที่มีการโอนเงินอะไรกันด้วยเนี่ยก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประกาศเป็นกรอบไว้นะครับว่าให้เป็นการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสุดท้ายแล้วตลาดหลักทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้ประกาศหยุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้การดำเนินการต่างๆต่อเนื่องได้รวมถึงหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าต้องให้บริการประชาชนนะครับในส่วนของออนไลน์ก็ไม่ได้หยุดแล้วก็มีการ work from home นะครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
11: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบพร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
12: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: การขอความร่วมมือนายจ้างนะครับจำนวน2ฉบับนะครับฉบับแรกนี้ได้ประกาศในเรื่องของกรณีสถานการณ์เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัยทั่วไปนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยครับว่าขอความร่วมมือนายจ้างเนี่ยครับให้กับลูกจ้างเนี่ยครับสามารถที่จะหยุดงานโดยไม่คิดเป็นวันหยุดวันลานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้เอาเรื่องของการดำเนินการด้านรายงานสัมพันธ์การพูดคุยซึ่งกันและกันกับระหว่างนายจ้างลูกจ้างมาใช้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับในเรื่องของการทำงานของลูกจ้างขณะเดียวกันถ้านายจ้างเองนะครับมีเหตุจำเป็นจริงๆอาจจะมีปัญหาเรื่องกรณีสถานประกอบการไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้นะครับก็ให้ใช้หลักของการพูดคุยหารือกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของการดำเนินการที่จะไปใช้สิทธิ์เรื่องของการที่บอกว่าไม่จ่ายค่าจ้างไม
1: ่
0: ให้ลูกจ้างทำงานและเป็นการเลิกจ้างทั้งหลายพวงเราไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เราขอความร่วมมือไปนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานมีมติคม.ออกมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการให้เป็นวันหยุดพิเศษนะครับกรมก็เลยได้มีออกหนังสืออีกหนึ่งฉบับออกมานะครับว่าขอความร่วมมือให้นายจ้างในจัดวันหยุดพิเศษให้กับลูกจ้างที่จะต้องอาจจะต้องทำความสะอาดบ้านอาจจะต้องเดินทางไม่สะดวกทั้งหลายทั้งปวงใน4จังหวัดนี้นะครับให้กับลูกจ้างเพื่อให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการในเบื้องต้นครับผม
2: ครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าลูกจ้างกลุ่มลูกจ้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะหยุดงานได้โดยไม่ถือว่าเป็นเวลาอันนี้เรากำหนดกรอบไหมครับว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่หรือว่าเราวางแนวทางอย่างไรครับเรื่องของการหยุดได้โดยที่ไม่ถือว่าเป็นวันลาครับ
0: ในวันหยุดวันลาที่เราวางไว้เนี่ยก็คือก็เป็นไปตามสถานการณ์ของการประเมินซึ่งทางส่วนราชการเองก็จะได้มีการประกาศในเรื่องของภาวะเช่นภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือภาวะที่เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ใช้ระยะเวลาที่ทางส่วนราชการกำหนดนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละพื้นที่อาจจะไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าใช้เวลาที่นี่2วันนี่นะวันมันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับ
1: ครับในส่วนของแผนฉุกเฉินที่เป็นแผนของสถานประกอบการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยครับกรอบที่วางไว้ในส่วนของแผนฉุกเฉินสำคัญมีเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ครับในส่วนของการดำเนินการแผนฉุกเฉินเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการร่วมกับทางสถานประกอบการหลายๆที่มาเราเอาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาตลอดแล้วก็มากำหนดในแผนฉุกเฉินโดยในลักษณะของตรงนี้นะครับในส่วนหนึ่งก็เราจะใช้เจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือจปเราเนี่ยครับที่อยู่ในสถานประกอบการดำเนินการไว้ก่อนแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีการประเมินความเสี่ยงเช่นนะครับของเดิมเนี่ยประเมินไว้ว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมก่อนตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะมีไฟฟ้ารั่วตรงไหนที่จะต้องทำงานด้วยเครื่องจักรน้ำอาจจะท่วมถึงทั้งหลายทั้งปวงก็หรือมีสารเคมีนะครับมีวัตถุอันตรายเนี่ยรวมทั้งตำรวจทางเข้าออกหรือทางที่สามารถที่อพยพได้ทันท่วงทีเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นแผนที่ทางบริษัทเองหรือทางนายจ้างเองได้ดำเนินการโดยผ่านเจ้าที่จปหรืออะไรไว้แล้วกันแล้วกันเนี่ยเมื่อมีแผนตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ต้องมีระบบการแจ้งเตือนว่าสิ่งที่เราได้รับจากส่วนราชการแจ้งเตือนว่าเกิดนะครับน้ำท่วมที่ไหนอะไรยังไงหรือเกิดฝนตกหนักที่ไหนยังไงนะครับตรงนี้ก็ให้ทางสถานประกอบการเนี่ยนะครับกำหนดผู้แจ้งให้กับลูกจ้างทราบว่าตอนนี้เกิดอะไรบ้างนะครับต้องเตรียมความพร้อมขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ต้องนะครับสถานประกอบการเองต้องกำหนดในเรื่องของรักษาของผู้รับผิดชอบว่าจะสั่งให้ลูกจ้างหยุดทำงานหรืออะไรยังไงถ้าสมมติระหว่างเวลานั้นมีการทำงานอยู่แล้วเกิดเหตุอย่างนี้นะครับนั่นคือแผนที่เราทำในการฉุกเฉินนะครับแล้วรวมถึงเรื่องของการสื่อสารให้ลูกจ้างทราบว่าสิ่งที่กำหนดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับใกล้เคียงกับแผนอพยพหนีไฟว่าถ้าน้ำท่วมมาเนี่ยเขาต้องออกทางไหนแผนไปรวมกำลังพลที่ไหนอะไรยังไงนั่นคือในสถานประกอบการในภาวะที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายๆที่ก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันถ้าสมมติว่านะครับเรามองถึงว่าเวลาใกล้เนี้ยนะครับกับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนที่จะเข้าทำงานนะครับก็ต้องให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารหรือโครงสร้างนะครับแล้วก็ดำเนินการทำความสะอาดนะครับตรวจสอบซ่อมแซมแล้วก็กลับมาเปิดงานตรงนี้นะครับซึ่งทางกรมเองเราก็ได้ประสานให้สถานประกอบการได้มีการพูดคุยกับทางตัวลูกจ้างที่เข้ามาทำงานนะครับว่าจะร่วมกันนะครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยของตัวเองของสถานประกอบการยังไงบ้างซึ่งตรงนี้มีการกำหนดแผนเป็นแผนรักษางานรักษาที่ไว้ให้กับทางสถานประกอบการแต่ละแห่งอยู่แล้วครับผม
2: ครับฟังดูแล้วแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีแผนในการที่จะเผชิญเหตุนะครับหลังจากที่เกิดภัยต่างๆนะครับในส่วนของความปลอดภัยในที่ทำงานเรามีการกำหนดไหมครับว่าจะต้องมีการซ้อมภัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีตัวเลขไหมฮะว่าจะต้องมีการใช้แต่ละแผนเนี่ยต้องกี่ครั้งต่อปีอะไรอย่างเงี้ยครับท่านรองครับ
0: ในส่วนถ้าเป็นส่วนเรื่องของเหตุมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกรณีเกี่ยวกับพวกไฟไหม้อะไรพวกนี้นะครับเหมือนไม่ได้กำหนดคือภัยทางธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดเพลิงไหม้อะไรทั้งหลายพวกเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกรมการความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยนะครับของสถานประกอบการแต่ละแห่งก็สามารถที่กำหนดรูปแบบว่าอาจจะต้องมีซักซ้อมนะครับเช่นซักซ้อมบนโต๊ะกันก่อนหลังจากนั้นก็อพยพเหมือนจริงอะไรทั้งหลายรวมใกล้เคียงกับเรื่องของการอพยพหนีไฟครับเพราะถ้าในกฎหมายเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของการอพยพหนีไฟในตรงนั้นชัดเจนแน่นอนว่าจะต้องมีการซ้อมเป็นประจำทุกปีแต่ในเรื่องของแผนอพยพภัยธรรมชาติเรื่องของน้ำท่วมทั้งหลายทั้งปวงนี้ครับก็อาจจะมีเรื่องของการทดสอบกันนะครับในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามรูปแบบเช่นในภาวะที่ฝนตกหนักหน้าฝนก็อาจจะมีการทบทวนในเรื่องของแผนนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าในเวลาที่เกิดภัยแล้งเกิดที่อากาศแห้งแล้งทั้งหลายพวงก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบทดสอบในเรื่องของอพยพหนีไฟตรงนั้นต่างหากนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้โดยที่ให้ทางสถานประกอบการเองไปกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบของแต่ละภูมิประเทศเช่นในภาคเหนือภาคอีสานก็อาจจะมีการทบทวนก่อนแต่ภาคใต้ซึ่งน้ำท่วมภายหลังก็อาจจะทบทวนก่อนถึงช่วงฤดูกาลน้ำหลากในภาคใต้อย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าต้องเดือนไหนอะไรยังไงครับผม
2: ครับนั่นก็คือจะต้องดูตามความเหมาะสมนะครับดูตามแต่ละพื้นที่ตามเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นก็ไปกำหนดแผนเอาไว้นะครับว่าแต่ละที่จะอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับ ครับเรื่องของสถานประกอบการนะครับผู้ประกอบการเอาละรอบนี้ที่โดนอาจจะไม่ใช่เฉพาะลูกจ้างอย่างเดียวคุณบอลสถานประกอบการนะครับนายจ้างเองครับทางกรมเราได้มีการสื่อสารนะครับขอความช่วยเหลือหรือว่าถ้าเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับเราได้มีการสื่อสารอะไรกันอย่างไรบ้างครับระหว่างกรมกับทางผู้ประกอบการด้วยครับ
0: ครับในสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในตอนนี้ที่มีการประกาศเขตน้ำท่วมเนี่ยนะครับทั้งหมดประมาณ27จังหวัดเนี่ยนะครับเราได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั้งหมดนะครับที่จริงๆทั่วประเทศนะครับเข้าไปเฝ้าระวังแล้วในจังหวัดที่น้ำท่วมก็ให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปนะครับทำความเข้าใจพูดคุยกับสถานประกอบการแล้วให้สถานประกอบการเนี่ยลองพิจารณาว่าจะใช้ลักษณะของเช่นในเรื่องของการหยุดงานชั่วคราวไหมอะไรทั้งหลายระบบตรงนี้ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เนี่ยได้เข้าไปดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลือค่าข้อแนะนำทั้งหลายทั้งปวงให้กับการประกอบการอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการขอความร่วมมือคือในลักษณะของสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง50คนขึ้นไปก็จะให้มีการพูดคุยในลักษณะของกรรมการสวัสดิการในระบบสถานประกอบการเนี่ยมาพูดคุยกับทางนายจ้างที่จะดูแลซึ่งกันและกันในการที่จะอาจจะไปลดอะไรลงไปที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างนะครับแต่ก็เป็นการหารือโดยที่ทางเจ้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นโซ่กลางในการที่จะเชื่อมต่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยกันได้ขณะเดียวกันถ้ามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ในเรื่องของการหยุดกิจการชั่วคราวทั้งหลายกองเจ้าหน้าที่เองก็จะเข้าไปให้คำแนะนำและก็ปรึกษาหารือร่วมด้วยอยู่แล้วครับ
1: ครับในช่วงนี้ครับคำถามสุดท้ายหลังจากที่เรามีแผนฉุกเฉินไปแล้วแผนหลังจากนี้ในระยะยาวไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยฉุกเฉินทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างทั้งสถานประกอบการหลังจากนี้ครับเราได้มีการวางแผนกรอบระยะยาวเพื่อช่วยเหลืออย่างไรบ้างต่อไปครับ
0: ครับในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองเรามีเครือข่ายซึ่งเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ5ระดับเลยนะครับตั้งแต่หัวหน้างานจนถึงบริหารเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสักเกือบ7-8 แสนคนเนี่ยเราจะใช้เครือข่ายตรงนี้นะครับในการที่จะไปดำเนินการในการสร้างแผนนอกเหนือจากแผนที่ผมพูดถึงเรื่องของที่กฎหมายกำหนดคือซ่อมดับเพลิงหรือภัยแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดทำแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอย่างอื่นเข้ามาด้วยแล้วก็ให้มีการทบทวนเพื่อที่จะเฝ้าระวังให้เกิดความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนายจ้างเองฝ่ายลูกจ้างเองแล้วทำให้สภาวะการเนี่ยนะครับให้เกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุดตรงเนี้ยทางกรมเองก็มีนโยบายตรงนี้อยู่แล้วที่จะทำความเข้าใจเพื่อสื่อประชาพันธ์นะครับออกไปว่าให้ทั้งสองฝ่ายนะครับมากำหนดแผนที่จะเตรียมภัยล่วงหน้าเราไม่ทราบว่าต่อไปเอลนีโญลานีญาทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดในภาวะอะไรบ้างก็คงต้องเอาเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือการเปลี่ยนเชนเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรครับผม
2: ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านพงเทพเพชรโสมนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ สวัสดีครับได้เห็นแล้ว
1: เข้าใจเลยนะ
2: ใช่นะครับทั้งผู้ประกอบการเองนะครับซึ่งได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้รวมถึงลูกจ้างด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของวันหยุดต่างๆก็ต้องดูว่าแต่ละพื้นที่มีการประกาศอย่างไรนะ
1: ครับ
2: ส่วนเรื่องของการซักซ้อมอันนี้เขาซักซ้อมมันอยู่แล้วแต่ไม่ได้กำหนดหรอกว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะต้องซักซ้อมปีละกี่ครั้งเดือนละกี่ครั้งแต่ต้องดูว่าภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่มีอะไรบ้างความเสี่ยงคืออะไรอย่างเช่นภาคใต้อาจจะน้ำท่วมบ่อยนะครับ

0: สะพานใหม่ครับก็ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือหน่วยงานเข้าไปช่วยนะครับในการที่ระบายน้ำออกเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงนะครับและที่สำคัญคือไม่มีท่าว่าจะลงเลยแล้วก็ตอนนี้ก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาประสานความช่วยเหลือด่วนที่อยู่แถวๆพหลโยธินสะพานใหม่ก็เดือดร้อน
1: ใช่ครับคุณวิทยาบริบูรณ์นะครับ1บ้านเลขที่13/165ซอยนวมินทร์65ถนนนวมินทร์เขตบึงกุ่มนะครับต้องการเครื่องสูบน้ำครับแล้วก็น้ำท่วม3วันแล้วก็ยังไม่ลดเช่นเดียวกันต้องการอาหารเครื่องดื่มยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือนะครับไม่สามารถไปไหนได้เนื่องจากว่าอายุเนี่ย76ปีแล้วนะครับอันนี้คุณวิทยาบริบูรณ์นะครับแล้วมีคุณอ้อยนะครับ119ซอยรามคำแหง50เขตหัวหมากนะครับต้องการอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะครับมีคนแก่อยู่3คนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะครับ70ปีขึ้นไปนะครับก็อยากจะให้เข้าให้การช่วยเหลือด่วนนั่นเองกันนะครับอันนี้เป็นสายที่โทรเข้ามานั่นเองนะครับ
0: มีสายด้วยใช่ไหมครับ
1: มีสายหน้าไมค์ครับที่จะร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเทราคุณณรมนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณณรมนนะครับซึ่งณรุกคุณณรมนตอนนี้เป็นยังไงในต้องการอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้าง
2: คือในหมู่บ้านพี่อะค่ะน้ำมันท่วมสูงเลยอะค่ะกลางหมู่บ้านก็ถึงเอวค่ะและในบ้านก็จะถึงหัวเข่าแล้วเนาะใช่ค่ะใช
0: ่หมู่บ้านพี่อยู่ตรงไหนอะครับ
2: บ้านที่อยู่ในซอย23หมู่บ้านพฤกษา27ค่ะแล้วพี่ก็ต้องตัดไฟ
1: ฮะ23นะครับซอยอะไรนะฮะ
2: หมู่บ้านพฤกษา27ซอย23ค่ะ
1: พฤกษา27อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราตำบลคลองอุดมชลจรค่ะจังหวัดฉะเชิงเทรามันเป็นพื้นที่ที่ติดกับเขตลาดกระบังอะค่ะก็เลยรับน้ำเต็มเลย
1: ติดเขตลาดกระบังเลยดังนั้นตอนนี้ที่ต้องการก็คือต้องการอาหาร
0: ครับ
1: ต้องการน้ำดื่มถูกต้องไหมครับคุณณรมน
2: ใช่ค่ะแล้วก็ยารักษาโรคพวก
1: ยารักษาโรคอ
2: ะไรอย่างเงี้ยปัจจัย4
1: ครับตอนนี้ได้มีหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือบ้างหรือยังครับอย่างล่าสุดเนี่ยมีหน่วยงานเข้าไปหรือบ้างหรือยังฮะ
2: ก็พอมีบ้างแล้วนะคะเห็นมีอบต.เข้าไปช่วยเหลือนำคนออกมานำอาหารไปให้อยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่ามันอยู่แค่แถวๆต้นซอยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าพี่อยู่ท้ายๆซอยอะ
1: โอเค
2: คือตอนนี้จะยังไม่ถึง
1: ต้องบอกว่าต้นซอยเนี่ยเริ่มมีทยอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วแต่ตัวพี่อยู่ท้ายซอยนะครับวันนี้เราจะได้เรียนเชิญครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชนจรนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับท่านนายกมนูลศักดิ์หม่องสิรินะครับอยู่ในสายสวัสดีครับท่านนายกครับ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับท่านนายกครับมีลูกบ้านของท่านโทรมาคุณณรมนนะครับอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา27นะครับที่ฉะเชิงเทราซึ่งเป็นลูกบ้านของท่านเนี่ยนะครับ
0: เดือดร้อน
1: บอกว่าเดือดร้อนนะครับต้องการอาหารต้องการเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อยู่ท้ายซอยเลยครับร้องเรียนมาครับตอนนี้ท่านได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างตอนนั้นมีผู้ประสบเหตุเยอะมากน้อยแค่ไหนครับท่านนายกครับ
3: ครับขอเรียนวันที่25เนี่ยฝนได้ตกกลางคืนแล้วเช้า10โมงเนี่ยผมก็ได้ลงไปกันในอำเภอก็ไปเดินล่องเนี่ยผมเห็นความลำบากของชาวบ้านแล้วครับก็ได้หิวข้าวเข้าไปแล้วก็วันที่25ผมก็ได้เอาทรายกระสอบไปเบื้องต้นที่ว่าไปไม่ให้เข้าบ้านแล้ววันที่26ผมก็นำข้าวกล่องกับน้ำแล้วก็เรือเอาไปให้แล้ว27 28ผมทำอย่างนี้มาทุกวันแต่ผมขอโทษด้วยที่ว่าข้าวไม่ทั่วถึงเนี่ยเพราะผมทำไปได้วันละประมาณ50กล่อง100ก่อนเมื่อต้นเนี่ยก็จะได้แค่คนที่ออกมาเอาทรายก็ซื้อข้าวซื้ออะไรแต่ตรงนี้ผมก็ยากขอโทษด้วยแล้วเนี่ยตอนนี้ผมมาตั้งศูนย์ทหารมาผมก็เรียนรายทวงทุนมาพรุ่งนี้จะทำข้าวในหมู่บ้านประมาณ 4-500 กล่อง
0: ครับครับ
3: ครับ
0: หลังจากที่รับทราบปัญหาของลูกบ้านที่เดือดร้อนแล้วหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับในส่วนของความเดือดร้อนตรงนี้ต่อครับ
3: ตอนนี้ผมเอาทางทหารเนี่ยกองช่างเนี่ยตั้งโรงครัวที่อบต.แล้วจะทำข้าวทำกับข้าวส่งให้เพียงพอครับ
1: ครับคุณณรมนครับตอนนี้ที่ต้องการพิเศษเลยนะครับที่อยากได้นะครับคืออะไรบ้างครับเดี๋ยวบอกท่านนายกเลยครับ
2: น้ำดื่มยารักษาโรคพวกยาสามัญประจำบ้านนะคะแล้วก็อาหารนะคะเพราะว่ายังมีคนอยู่ในหมู่บ้านอยู่เยอะอยู
3: ่ได้ครับทีนี้ตอนนี้ที่ไม่ตัวถึง
2: อ๋อแล้วก็มีคุณลุงคนนึงค่ะเป็นเบาหวานเขาอาศัยอยู่ในรถด้วยค่ะอยากให้ไปดูคุณลุงคนนั้นมากๆเลย
3: ได้ครับวันนี้ผมก็ได้ลงไปเยี่ยมกับท่านนายอำเภอเพิ่งจะขึ้นมารอบบ่ายเดี๋ยวพวกนี้

0: ถ้าผมจะเข้าไปแล้วก็พร้อมด้วยข้าวและน้ำดื่มแต่เรือผมก็จะสแปร์ไปแล้วให้ 4-5 ลำเพื่อมันทำความเดือดร้อน
1: ขอกย15ด้วยได้ไหมคะยุงเยอะมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยว
2: ขอให้ครบเลย
3: ยุงเยอะ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
3: คุณณัฐมนถ้ารอพรุ่งนี้ไหวอยู่นะครับ
1: อ๋อคือพี่อ่ะออกมาแล้วเพราะพี่อยู่ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าน้ำมันท่วมชั้นหนึ่งแล้วไงพี่กลัวไฟดูดพี่ก็เลยพาลูกแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงแล้วก็ออกมากันแล้วเพราะพี่อยู่ไม่ไหวแต่พี่อ่ะอยากให้ฝากช่วยดูแลคนในหมู่บ้านด้วยเพราะพี่ก็ห่วงคนในหมู่บ้าน
3: ได้ครับตอนนี้ท่านตอนนี้ท่านนายกรับทราบแล้วหลังจากนี้แผนของท่านนายกจะมีการดูแลช่วยเหลือลูกบ้านอย่างไรต่อไปครับนอกจากพื้นที่ของหมู่บ้านพฤกษาพื้นที่อื่นๆด้วยครับท่านนายกครับ
0: ก็เบื้องต้นนี่ก็เราก็เริ่มต้นเลยคือว่าความเดือดร้อนเนี่ยสัญจรไม่ได้ก็คือกระสอบทรายกับทรายเบื้องต้นตามชายคลองแนวชายคลองอย่างหมู่บ้านผมก็จะใช้เรือแล้วกระสอบทรายกับทรายเบื้องต้นแล้วก็กำลังเลี้ยงเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องยาเข้าไปช่วยเหลือต่อไปครับ
3: ครับในปีอื่นๆเนี่ยมีน้ำท่วมลักษณะนี้ไหมครับในพื้นที่ของท่านนะ
0: สิบปีมามีปีนี้มากกับเพื่อนครับผม
3: ครับครับ
0: ครับ
3: ตอนนี้ยังต้องการสิ่งของอะไรไปสนับสนุนเพิ่มเติมไหมครับจากภาครัฐครับ
0: ก็ตอนนี้ผมว่า
1: อีกโทษนะคะอีกนานไหมคะกว่าจะสูบน้ำออกหมดอะค
0: ่ะตรงนี้ผมให้คำตอบไม่ได้ครับเพราะน้ำเนี่ยมันท่วมหมดเลยครับมันท่วมทนทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสูบไม่ได้เลยนอกจากก็ทางกรมชลเขาจะสูบออกทะเลได้ไวที่สุด
3: มันต้องไปทั้งระบบนะท่านนายกครับ
1: ท่านนายกพอจะทราบไหมคะว่าเขาจะประกาศพื้นที่แถวบ้านเราจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติไหมอะคะเ
0: พราะว่าครับประกาศแล้วครับ
1: รถของดิฉันแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะจมน้ำกันเยอะเลยค่ะ
0: ประกาศตั้งแต่ย้อนหลังตั้งแต่วันที่21แล้วครับวันนี้ผมก็อยู่กับท่านนายอำเภอผู้ว่าเซ็นรับรองหมดแล้วครับไปด้วย
2: ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
3: ประกาศย้อนหลังให้แล้วตั้งแต่วันที่21ที่ผ่านมาโอเค
0: ผมใบประกาศ
1: ก็อยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ครับประกาศแล้วครับ
0: ผมประกาศแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้อบต.เนี่ยเบิกจ่ายทั้งเรือทั้งกับข้าวเนี่ยโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าทั้งผู้ว่าทั้งนายอำเภอประกาศย้อนหลังให้หมดแล้ว
3: โอเคครับงั้นเคสของคุณณัฐมนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับท่านนายกท่านนายอำเภอก็จะดำเนินการให้นะครับเรื่องของยาเรื่องของอาหารเรื่องของ
2: กย15
3: ด้วยต่างๆที่จะไปนะฮะและที่สำคัญก็คือเรื่องของน้ำตอนนี้ก็เห็นใจท่านนายกเหมือนกันเพราะว่ามันโดนทั้งเส้นโดนทั้งสายดังนั้นถ้าตรงนั้นน่ะถ้าต้นทางยังไม่พร่องนะฮะตรงนั้นก็อาจจะยัง
2: ระบายไม่ได
3: ้นะครับแต่ถ้าอย่างไรถ้าท่านนายกต้องการสิ่งของต่างๆที่ไปสนับสนุนก็สามารถประสานมาได้นะครับเราจะได้ประสาน
0: ผม
3: ให้ได้ครับงั้นโอเคนะครับคุณณัฐมนครับ
0: ครับผมขอโทษด้วยครับครับผม
1: ไม่เป็นไรค่ะทุกคนลำบากกันหมดค่ะเข้าใจค่ะ
3: โอ้น่ารักมาก
0: ตอนนี้ผมเอาของใช้ไปให้เนี่ยจากอบต.ไปถึงที่หมู่เก้าเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าบ้านเนี่ยน้ำท่วมหมดเราต้องวิ่งแค่คานเหมือนกันเดินไปนะครับวิ่งแรงไม่ได้ครับบ้าน
1: ฉันฝากไปดูคุณลุงในหมู่บ้านทุกสาย
2: ที่เป็นเบาหวานใช่ไหม
1: อาศัยอยู่ในรถด้วยนะคะ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: ท่านลุงเขาเป็น
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมดำเนินการให้ครับ
3: ครับท่านนายกรับทราบนะเคสนี้ต้องขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับที่รับเรื่องต่อมาแล้วก็ส่งมาให้กับทางสถานีของเรานะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับ
1: ครับผม
3: ครับขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ
2: นะครับต้องบอกว่าทั้งคุณณฤมลนะที่เป็นที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี
3: ้
2: แล้วก็ท่านมนุษย์ศักดิ์ใช่ไหมฮะท่านนายกด้วยที ่ประสานกันเลย NBT ของเราครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะประสานความช่วยเหลือและก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกจุดของประเทศไทยไม่เฉพาะแต่กทมนะที่เดือดร้อนนะครับฉะเชิงเทรามีชลบุรีด้วยนะครับแล้วก็มีปราจีนบุรีอีกหลายๆจังหวัดเลยคุณผู้ชมที่เดือดร้อนอยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ใกล้ๆคุณบินนี่แหละโทรมาได้เลย
3: นะฮะโทรมาได้เลยห้าเบอร์นี้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องเดือดร้อนนะครับยังไม่รู้จะพึ่งพาใครมาคร
2: ับ
3: อย่าล
2: ื
3: ม NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับจะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับประสานนี่แหละฮะระหว่างคนที่เดือดร้อนแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้ท่านเนี่ยนะครับเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับนอกจากทางด้านของท้องถิ่นที่ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วนะครับมาดูทางด้านของตำรวจกันบ้างนะครับทางด้านของผู้บัญชาการนครบาล นะครับได้มีการสั่งตำรวจนะครับ88สน.ด้วยกันระดมกำลังช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับทั้งเร่งรับส่งเคลื่อนย้ายรถเสียนะครับแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกทางด้านของจราจรให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ เรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ได้มีการสั่งการให้สถานีตำรวจนครบาลทั้ง88แห่งครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของน้ำท่วมในครั้งนี้ครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้เลยไม่ว่าจะเป็นการรับส่งคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายรถที่เสียหรือว่ากีดขวางทางจราจรเส้นทางนะฮะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบทางด้านการจราจรในพื้นที่ของน้ำท่วมนะครับ
2: ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ครับลงพื้นที่แจกจ่ายเรื่องของอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นที่ประชาชนเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับตำรวจนครบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ครับเข้าช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในทุกพื้นที่นั่นเอง
3: นี่นะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนนี่นั่งให้นั่งบนรถตำรวจไปเลยนะ
2: ไปเลย
3: ช่วยกันรับส่งนะครับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับนอกจากพวกเรานะครับซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แพ้คนอ่ะ
2: น่าสงสารเหมือนกันนะ
3: ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการดูแลอย่างไรนะครับกับน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับกับทางเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณกรรมการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับท่านดร.สาธิตปรัชญาอาริยกุลนั่นเองอยู่ในสายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณบินแล้วก็คุณบอลแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
3: สวัสดีครับท่านเลขาครับก่อนอื่นอยากให้ท่านได้พูดถึงบทบาทของสมาคมนิดนึงสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับเรามีภารกิจอย่างไรบ้างครับท่านครับ
4: ครับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยปีนี้ก็ดำเนินการมา32ปีแล้วนะครับภารกิจหลักๆก็คือในการสอดส่องป้องกันในเรื่องของการทารุณกรรมแล้วการจัดสุขภาพสัตว์ที่ดีนะครับสิ่งที่เราดำเนินการเราก็ดำเนินการในหลากหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในการผลักดันให้มีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสุขภาพสัตว์ปี2557จนประสบความสำเร็จแล้วก็มีการบังคับใช้มากว่า11ปีแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมเราก็มีหลากหลายนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมในการช่วยเหลือดูแลสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการศึกษานะครับเรามีกิจกรรมโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนนะครับเรามีสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์นะครับเรามีการติดตามข้อร้องเรียนแล้วก็ฮอตอิชชูประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เราก็ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะครับในบ้านอุปถัมภ์นะครับที่เรามีอยู่หลากหลายแห่งนะครับช่วยในเรื่องของอาหารในเรื่องของวิชาที่จำเป็นกับสัตว์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเหตุน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็มีโครงการที่สำคัญชื่อว่าโครงการฟื้นฟูสัตว์หลังจากสวัสดิภาพสัตว์หลังจากประสบอุทกภัยนะครับซึ่งได้ดำเนินการจัดในที่ผ่านมาก็เช่นในภาคเหนือที่เชียงรายแล้วก็ที่ภาคใต้ก็ที่หาดใหญ่และสตูลเป็นต้นนะครับผม
2: ครับในส่วนของสัตว์ที่ได้มีการช่วยเหลือตอนนี้นะครับเห็นบอกว่ามีหลายๆประเภทเลยที่เข้าไปช่วยเหลือมีอะไรบ้างและที่สำคัญคือวิธีการในการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจากอุทกภัยครั้งนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
4: ครับแล้วทางสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายนะครับเช่นสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยนะครับมูลนิธิเพื่อนช้างนะครับร้านนาด็อกเวลแฟร์นะครับมูลนิธิเอิร์ธอะเจนดานะครับองค์กรสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชียนะครับแล้วก็บริษัท Power Health จำกัดนะครับแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับเราจัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ที่ประสบอุทกภัยนะครับในกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับตอนนี้เราก็มีการดำเนินการ3ระยะนะครับระยะเบื้องต้นก็คือระยะแรกนี่นะครับเราก็จะนำอาหารนะครับจำนวนหนึ่งนะครับไปมอบให้กับคนที่เดือดร้อนนะครับตอนนี้ได้ทราบข่าวมาจากเช่นที่เคหะร่ม9นะครับว่ามีแมว21ตัวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารเลยนะครับเราก็กำลังจัดอาหารเนี่ยนะครับคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยครับก็จะนำอาหารเนี่ยไปมอบให้กับผู้ที่ประสบเหตุแล้วก็สัตว์ที่ประสบเหตุในพื้นที่ที่มันเกิดเหตุวิกฤตและฉุกเฉินก่อนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการติดตามแล้วก็มีการฟื้นฟูในเรื่องของการจัดสภาพสัตว์ระยะยาวด้วยครับผม
3: ครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของนะครับพอขาดอาหารในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็ส่งต่อไปให้แล้วถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์จรจัดลักษณะนี้ครับแล้วมาเจอภาวะน้ำท่วมกรุงเทพลักษณะนี้ทางสมาคมได้มีการบริหารหรือว่ามีการดูแลอย่างไรบ้างครับ
4: คือสัตว์จรจัดนี่นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าเกิดมีตรงไหนที่พอที่จะช่วยได้นะครับเพราะตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะสัตว์เหล่านี้เนี่ยหลายชีวิตเนี่ยก็คือไม่มีที่อยู่นะครับ2เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปจับได้นะครับ3เนี่ยบางตัวก็เจ็บป่วยนะครับถึงวิธีการเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็อย่างที่กล่าวนะครับนอกเหนือจากสัตว์ที่เราไปให้อาหารแล้วเนี่ยสัตว์จรจัดตรงในพื้นที่ไหนนะครับที่เราทราบข่าวนะครับแล้วก็รับข้อร้องเรียนมาเนี่ยครับเราก็จะลงพื้นที่ที่จะช่วยเหลือเขาด้วยนะครับในตรงนี้นะครับผม
2: ครับเห็นบอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายบ้านเลยก็มีทั้งน้องหมาน้องแมวข้อแนะนำครับในการที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงในห้วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นห้วงเวลาที่ยากลำบากคือน้ำท่วมอย่างเงี้ยเรามีวิธีการในการแนะนำอย่างไรบ้างครับ
4: ครับจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์หรือว่าสัตว์พิเศษเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มสัตว์ที่เปราะบางนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุดนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับหรืออพยพภัยพิบัติได้ตามลำพังนะครับต่างจากสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์พวกมีพิษเนี่ยพวกสัตว์เหล่านี้เนี่ยอาจจะมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดนะครับโดยที่สัตว์เลี้ยงประจำบ้านเนี่ยเช่นสุนัขและแมวเนี่ยนะครับเราก็มักจะมีความเครียดนะครับแล้วก็เสี่ยงในเรื่องของการตะเลิดหรือการหลงไปนะครับแล้วก็โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็อาจจะเปราะบางกับสัตว์เหล่านี้นะครับเนื่องจากว่ามีพาหะหลายๆเรื่องหรือว่าปัจจัยหลายๆเรื่องทำให้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้เกิดโรคได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือสัตว์เลี้ยงนะครับพิเศษเนี่ยนะครับหรือเอ็กโซติกนะครับเพชรนะครับมีความเสี่ยงนะครับสัตว์กลุ่มนี้ก็เช่นพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับนกแมลงต่างๆก็มีความเปราะบางอย่างมากนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะระบบอุณหภูมิความชื้นเนี่ยอาจทำให้การเลี้ยงแล้วไฟดับได้นะครับทำให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเสียสติหรือว่าช็อกไปได้นะครับแล้วก็ระดับที่3เมื่อสัตว์ที่เป็นเรื่องของปศุสัตว์นะครับเช่นวัวควายหมูแพะแกะอะไรต่างๆและสัตว์ปีกนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถูกจำกัดอยู่ในคอกหรือเล้านะครับถ้าเกิดในกรณีน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยอย่างรวดเร็วนี้ก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตแล้วก็ขาดแคลนอาหารนะครับแล้วก็ความสะดวกนะครับข้อแนะนำที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเตรียมการแผนในการอพยพนะครับขึ้นอยู่ในที่สูงนะครับแล้วก็ข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยอย่างที่มีการวิตกกังวลแล้วก็มีผลกระทบเนี่ยเช่นสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะครับที่ว่ามีการเลี้ยงสัตว์ไว้นะครับพอเกิดน้ำท่วมแล้วไม่สามารถอพยพได้อย่างเงี้ยนะครับทำให้สัตว์ที่เลี้ยงเหล่านั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบหรืออาจจะเสียชีวิตได้แล้วก็ตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเช่นกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ในกรณีที่มีการร้องเรียนนะครับหรือว่าที่กรมปศุสัตว์นะฮะโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดท่านได้รับผลกระทบหรือว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดต่อไปที่โครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านกรมปศุสัตว์ได้นะครับที่กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะครับขออนุญาตให้เบอร์โทรทิ้งไว้นะครับก็คือ02-653-4444ต่อ3315นะครับหรือท่านแจ้งไปที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผม
3: ครับเมื่อสักครู่นี้ท่านได้พูดถึงเรื่องของสัตว์จรจัดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังหาแนวทางกันอยู่ว่าจะอย่างไรเพราะก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับที่จะต้องมาจับไม้จับมือกันหลังจากนี้ไปนะครับสถานการณ์น้ำลดเชื่อว่าอาจจะมีเนี่ยละน้องหมาน้องแมวจรจัดนะฮะที่จะต้องได้รับผลกระทบเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรดีครับหลังจากที่น้ำลดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
4: ครับอันดับแรกเลยครับก็อย่างที่กล่าวในเบื้องต้นนะครับก็คือในเรื่องอาหารนะครับตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะต้องให้อาหารนะครับเพราะว่าเขาก็คงหาอาหารลำบากมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอตรงไหนแล้วถ้าเรามีเมตตาตรงไหนก็สามารถที่จะช่วยในเบื้องต้นได้นะครับสองก็คือสัตว์ที่ได้รับผลนะครับก็คือในเรื่องของโรคนะครับเช่นความเจ็บป่วยไม่สบายอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะท่านก็สามารถแจ้งหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้นะครับโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่นะครับเช่นกรมปศุสัตว์กองสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยนะครับหรือองค์กรภาคเอกชนเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้นะครับในการที่ว่าจะในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในเบื้องต้นแล้วก็สามารถที่จะหาบ้านที่เหมาะสมให้เขาเหล่านั้นเนี่ยให้มีชีวิตต่อไปได้ต่อไปนะครับผม
2: ครับในส่วนสุดท้ายครับ
4: ประมาณนี้ครับ
2: ครับการเตรียมความพร้อมนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยของเราต้องบอกว่าเกิดเหตุเรื่องของภัยธรรมชาติค่อนข้างบ่อยนะครับผู้ที่เลี้ยงสัตว์คนที่มีสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญในการตระหนักรู้นะครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ท่านอยากจะฝากอะไรส่งท้ายรายการเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงกันหน่อยครับ
4: ครับแน่นอนนะครับว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องว่าจะเกิดเหตุอย่างไรแล้วจะมีแผนในการที่อพยพอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยนะเราก็มักจะพูดว่าถอดบทเรียนนะครับซึ่งไม่รู้จะถอดสักกี่ครั้งหรือจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับก็คนที่เป็นเจ้าของสัตว์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่ว่าจะต้องมีแผนในการบริหารจัดการทั้งตัวเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนี้ก็หนึ่งชีวิตนะครับที่ท่านเลี้ยงดูอยู่เนี่ยฮะเรามีความจำเป็นและมีต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องดูแลเขาเหล่านั้นให้รอดปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ว่านะครับแต่ละพื้นที่นี้อาจจะมีสภาพบริบทที่แตกต่างกันนะครับท่านก็ควรจะเตรียมการแล้วก็วางแผนในเรื่องของแผนอพยพสัตว์เนี่ยนะฮะตอนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือน้ำท่วมเนี่ยให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยนะฮะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถจะช่วยสนับสนุนนั้นได้นะครับท่านก็พยายามที่จะต้องหาข้อมูลหรือช่องทางการสื่อสารนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าท่านอาจจะช่วยเหลือตัวเองและสัตว์ท่านไม่ได้นะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายองค์กรนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยท่านได้นะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะครับผมก็ขออนุญาตไว้นะครับ
3: ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านดร.สาธิตปรัชญาอริยคุณนะครับท่านเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
4: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับฮะบางครั้งเราก็นะลืมฉุกคิดไปว่าพอผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับทั้งน้องหมาน้องแมวนกปลาเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้และที่สำคัญคือน้องหมาน้องแมวจรจัดอันนี้อาจจะพึ่งสมาคมอย่างเดียวไม่ได
2: ้
3: อาจจะต้องคุยกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคุยกันเพราะว่าถือว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งพรบพระบัญญัติที่ออกเป็นกฎหมายแล้วด้วยแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะต้องคุยกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะช่วยน้องหมาน้องแมวรวมถึงสัตว์เลี้ยงในกรณีที่เกิดเหตุลักษณะนี้นั่นเองนะครับมาดูเรื่องร้องเรียนที่โทรกันเข้ามา
2: เยอะนะครับ
3: เยอะจริงๆเลยคุณณัฐกิจ
2: ครับ
3: บ้านเลขที่492/9ซอยนวมินทร์24นะครับอันนี้หมู่บ้านศรีนครพัฒนาเขตบึงกลุ่มเขตแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะครับบอกว่าติดต่อขอความช่วยเหลือให้กับน้องสาวนะเนื่องจากว่าบ้านพักเนี่ยนะครับน้ำท่วมค่อนข้างสูงทำให้คุณณัฐกิจเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยเหลือคุณกิติยาซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยไม่ได้มา 3-4 วันแล้วนะครับอันนี้สิ่งที่ต้องการก็คืออาหารน้ำดื่มแล้วก็อาหารของน้องแมวน
2: ี่
3: แหละน
2: ี่
3: แหละสัตว์เลี้ยงนะครับ
2: มีคุณเพ็ญศรีครับอยู่ที่หมู่บ้านสัมมกรเขตสะพานสูงซอยดี2ครับบอกว่าน้ำท่วมระดับน้ำเนี่ยสูงขับรถออกไปไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องมีการช่วยเหลือกันแล้วก็อยากให้ส่งเรื่องของอาหารแล้วก็ส่งน้ำดื่มให้กับคนที่เดือดร้อนอยู่ในห่วงเวลานี้ด้วย
3: ใช่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
2: คุณเป็นสี
3: มาคุณเป็นสีนะครับที่เขามานะ
2: มีคุณกุลิษาด้วยครับอยู่ที่หลังบิ๊กซีแยกบ้านม้าถนนรามกำแหงครับรามกำแหงซอย117นะครับตอนนี้ขอน้ำดื่มคุณผู้ชมแล้วก็ขออาหารแห้งด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีความเดือดร้อนมากน้ำท่วมสูงมาหลายวันแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานเราประสานให้ครับความเดือดร้อนเพราะว่านี่คือเรื่องสำคัญที่จะส่งต่อเรื่องของความเดือดร้อนไปสู่การเยียวยาในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป
3: ใช่แล้วนะครับส่วนท่านที่ต้องการจะเช็คสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเว็บไซต์นะครับของสถานการณ์น้ำของสำนักการจราจรและ ขนส่งนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับเขามีการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาครับคุณบอลครับนี่พอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าใครเข้าไปนะครับลองเซิร์ชดูสถานการณ์น้ำท่วมกทม.ของสำนักการจราจรและขนส่งในนี้เขาจะบอกเลยนะครับว่าแต่ละจุดตอนนี้เป็นอย่างไรหนักกี่จุดปานกลางกี่จุดเล็กน้อยกี่จุดนะครับแล้วก็สถานการณ์รายเขตเลยว่าเขตไหนเนี่ยหนักที่สุดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปคลิกดูได้ว่าคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนนะครับนี่อย่างเช่นบางกะปินะครับ
2: กดไปได้เลยผมชอบแบบเรียลไทม์อ่ะมันเห็นสดๆเลยอ่ะ
3: น
2: ี่
3: คือแบบเรียลไทม์แล้วก็จะเห็นว่าบางกะปิเนี่ยตอนนี้ที่ยังเป็นปัญหาอยู่10จุดนะอย่างเงี้ยนะครับ
2: จตุจักร
3: ถูกต้องนะครับ
2: หลักสี่บางเขน
3: พอเราดอนเมืองมาสักครู่นี้นี่ทีมงานคลิกได้เลยที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูตามดูปุ๊บดอนเมืองเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับก็จะมีค่าอยู่นะครับว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยสีแดงนี่คือค่อนข้างหนักนะครับถ้าเป็นสีส้มๆอย่างที่ดอนเมืองแบบเนี้ยอันนี้คือปานกลางนะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับเทาๆเหลืองๆอันนี้เล็กน้
2: อ
3: ยนะครับอันนี้สามารถเข้าไปดูข้อมูลกันได้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม
2: ์
3: ที่ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งนะครับเขาได้มีการจัดทำขึ้นมานะครับ
2: แล้วก็มีการช่วยเหลือด้วยจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีบอกเอาไว้นะครับจุดบริการรับส่งประชาชน
3: อ
2: ันนี้ก็สะดวกเช่นเดียวกันเมื่อเดือดร้อนเราก็สามารถที่จะแจ้งมีกี่จุดอย่างไรบ้างเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำที่ถนน
3: พอเลื่อนลงมารายละเอียดน้ำท่วมขังรายถนนเลยนะครับอย่างเช่นดอนเมืองตรงนั้นนะครับเขาก็เขียนไว้เลยนะครับว่าที่ดอนเมืองนั้นเนี่ยนะครับตรงบริเวณถนนจุดช่างอากาศอุทิศนะครับบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ15เนี่ยนะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะครับการสัญจรก็อยู่ได้นะครับท่วมเนี่ยท่วมเห็นไหมท่วม1ถึง2เลนเลยตรงนี้นะครับ
2: มีผู้ชมถามมาว่าไปได้ไหมไงนะมันก็จะคลิกดูอย่าเพิ่งไปเพราะมันลำบากอยู่ตอนนี
3: ้อันนี้ก็สามารถมาใช้นะครับประโยชน์จากเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อท่านจะได้เห็นความเป็นมาเป็นไปในขนาดนี้เลยนะครับว่าระดับน้ำแต่ละพื้นที่ทั่วกรุงเทพเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีรายละเอียดต่างๆครบเลยนะครับเกณฑ์ระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรนั่นเองนะอันนี้อยากจะให้ท่านได้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ
2: ตอนนี้มีอีกหนึ่งการช่วยเหลือนะครับจากทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสายครับท่านรวีวรรณภูริเดชประเด็นสำคัญครับเรื่องของการตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ครับเห็นบอกว่าทางทศเนี่ยผลิตข้าวกล่องคุณบิน 6,000 กว่ากล่องต่อวันด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือทันทีผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี
3: ้ครับตอนนี้ท่านรวีวรรณภูริเดชท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับท่านครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับทราบว่าตอนนี้มีการวางแผนในการผลิตข้าวกล่องวันละ 6,000 กล่องต่อวันสามารถทำได้ตามเป้าไหมครับแล้วมีแผนนะครับในการที่จะปรับเพิ่มหรือว่าลดจำนวนลงหรือไม่อย่างไรครับ
5: อ๋อตอนนี้ที่ฉันก็อยู่ที่สำนักงานตรงศูนย์ที่ราชกระบังอ่ะนะคะ
3: ครับ
5: ก็ประชุมกับท่านทางคุณท่านไทยวุฒิน่ะนะคะของทางกทม.
3: ครับ
5: เราก็ประสานกันว่าเขตโซนที่เราผลิตแล้วเราจะส่งโซนไหนอ่ะนะคะตอนนี้ทางกระทรวงทรัพย์เรามีรถที่ผลิตข้าวเนี่ยเราเอามา3คันนะคะที่รถโมบายคันหนึ่งก็ผลิตได้ 2,000 กล่องต่อวันที่ว่าดูแล้วก็ไม่พอนี่กำลังประชุมกันอยู่เพราะว่ามีบางจุดเนี่ยยังไม่ได้รับโดยเฉพาะบริเวณตรงร่มกล้าวที่น้ำท่วมลึกมากทางกระทรวงทรัพย์เราเอาเรือมาอีก3ลำนะคะคือรถผลิตอาหารเนี่ย3คันตอนนี้แล้วก็เรือตอนนี้4ลำนะคะ
3: ครับ
5: แต่ว่าพบว่าวันนี้ท่านเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นก็ได้มาท่านก็บอกว่าดูแล้วก็ยังไม่เพียงพอเพราะหลายจุดเนี่ยยังไม่ได้นี่เราก็จะมีโมบายมาจากทางศูนย์ที่ต่างจังหวัดนะคะจะเอามาเพิ่มอีก3คันนะคะถึงพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะผลิตได้ประมาณ 10,000 กล่องต่อวันบวกกับน้ำดื่มนะคะจากของทางกระทรวงเนี่ยจะผลิตจาก2หน่วยงานคือกรมน้ำบาดาลกับกรมน้ำนะคะกรมทรัพยากรน้ำก็ผลิตหน่วยงานละ 10,000 ขวดก็จะเป็นสนับสนุนข้าวกล่องประมาณ 10,000 กล่องต่อวันแล้วก็น้ำดื่ม 20,000 ขวดนะคะซึ่งเราจะบูรณาการกับทางกรุงเทพมหานครค่ะ
3: ครับเรื่องของเมนูกันบ้างครับเมนูที่เราทำกันเนี่ยเราไปทำกันตรงนั้นสดๆเลยไหมครับหรือว่าเป็นเมนูลักษณะไหนที่จะส่งไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
5: เราทำสดเลยค่ะเพราะว่ารถผลิตอาหารเราเป็น รถโมบายอยู่แล้วที่ผลิตอาหารก็จะส่วนใหญ่ก็จะเน้นมวลเมนูไก่นะคะบริเวณจุดเนี้ยเนื่องจากเป็นชุมชนที่เป็นอิสลามด้วยนะคะวันนี้ก็ผัดพะแนงไก่แกงเขียวหวานไก่ก็แล้วก็กระเพราไก่ถ้าเขาเป็นเมนูยืนพื้นของไทยแน่นอนถ้าไข่เจียวก็คงก็จะเน้นเป็นเมนูทางไก่แต่ว่าเราทำสดนะคะทางแล้วก็จะเปิดที่ศูนย์ตรงที่ลาดกระบังด้วยนะคะเพราะว่าเราทำสดแล้วก็จะให้พี่น้องที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงตรงนี้ด้วยค่ะ
2: ครับในส่วนน้ำดื่มบ้างครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยมีการผลิตต่อวันประมาณเท่าไหร่อย่างไรในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนตรงนี้ครับ
5: ก็อย่างที่กลับเรียนนะคะเราเต็มที่นะคะทั้งสองหน่วยก็คือทั้งกรมน้ำแล้วก็น้ำบาดาลผลิตได้เต็มที่วันละ10,000 ขวดค่ะก็2หน่วยก็ 20,000 ขวดค
3: ่
5: ะ
3: ครับก็ถือว่าเป็นทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยนะครับก็จะดูแลในส่วนนี้นะครับแผนในการแจกจ่ายเรามีการวางยังไงครับเพราะว่ากรุงเทพมี50เขตเราจะดูอย่างไรว่าควรจะไปตรงไหนกี่กล่องอะไรยังไงเงี้ยครับท่านครับ
5: เราต้องบูรณาการกับทางกทมค่ะวันนี้ท่านก็ยังอยู่ที่ศูนย์ที่ลาดกระบังก็ปรึกษากันอยู่ว่าเราเข้าจุดไหนเรายังอยู่ที่ชุมชนเคหะร่ม9นะคะของเราจุดที่ทางกระทรวงทรัพย์รับผิดชอบด้วยร่วมด้วยกับที่บริเวณศูนย์ถักพิงที่บริเวณลาดกระบังเนี่ยค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อเช้านี้ท่านมนตรีได้มาตรวจงานก็พบว่าผู้พักพิงเนี่ยเขาจะทยอยเข้ามาวันนี้อีก300คนนะคะที่จุดเนี้ยค่ะทีนี้ก็มีผู้สูงอายุมีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงวันนี้ก็ได้นํารถของทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยค่ะไปส่งที่โรงพยาบาลผู้ป่วยฟอกไตอีก1รายนะคะพรุ่งนี้ก็นัดกันแล้วว่ามีอีก1รายที่จะต้องไปโรงพยาบาลทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะจัดหารถที่มีความสูงแล้วก็ไปส่งได้ส่วนในของเด็กกับผู้สูงอายุที่ทราบว่าก็คือขาดอยู่ก็เดี๋ยวคืนนี้ 20:00 เราจะจัดของเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่ายังขาดแคลนพวกแพมเพิร์ส
3: ครับ
5: แล้วก็นมแพมเพิร์สนี่สำหรับผู้ใหญ่ก็มีนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยติดเตียงคนผู้สูงอายุนะคะที่ติดเตียงอยู่แล้วก็มีเราก็ขาดแพมเพิร์สเด็กแพมเพิร์สผู้ใหญ่นมผงเด็กอายุ3เดือนก็มีนะคะ
3: ครับ
5: อาหารสัตว์อาหารแมวอาหารสุนัขนี่จะจัดมาเพิ่มเติมแล้วก็พัดลมด้วยค่ะเนื่องจากมันมีความร้อนอยู่ตรงนี้ค่ะ
2: ครับในส่วนของแผนในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตรงนี้ครับคาดว่าจะดำเนินการต่อไปอีกประมาณสักกี่วันในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
5: แล้วก็ประสานกับทางกทม.คิดว่าอยู่ตลอดค่ะอยู่ตลอดมีแต่จะเพิ่มค่ะช่วงนี้ไม่มีรถ
3: ครับ
5: จะจัดกำลังเข้ามาเพิ่มโดยที่เราตอนนี้ทางร่มเก้านี่รถเกือบเข้าไม่ค่อยได้แล้วนะคะเราจะเอาเรือเข้ามาเพิ่มตอนนี้กำลังจัดหาเรือที่กรมทรัพยากรชายฝั่งมีนะคะจะเข้ามาสมทบกำลังเพิ่มเติมด้วยค่ะ
3: ครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านปลัดได้ฝากส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพที่ยังประสบเหตุในลักษณะนี้แล้วถ้าอยากจะร้องขอความช่วยเหลือสามารถที่จะประสานหรือว่าติดต่อได้ไปที่ช่องทางใดบ้างครับ
5: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะที่ประสบภัยวันนี้บางท่านก็น้ำสูงวัน 1.5 เมตรแล้วก็ท่วมถึงหลังคาก็มีนะคะ
3: ครับ
5: ทางกระทรวงทรัพย์ก็โดยท่านรัฐมนตรีนะคะก็สั่งการเต็มที่นะคะว่าเราจะให้ทางเรือเข้าไปวิ่งตรวจการเพิ่มเติมในบริเวณจุดที่ยังเข้าไม่ถึงด้วยนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านสามารถจะติดต่อประสานงานมาที่กระทรวงทรัพย์โดยตรงก็ได้หรือศูนย์บัญชาการของทางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้ศูนย์หลักก็คือที่ตรงลาดกระบังนะคะตรงนี้นะคะครับ
3: ครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางกระทรวงทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราเห็นภารกิจตั้งแต่นู่นหาดใหญ่นะฮะที่น่านนะครับยาวมาถึงนี่ก็คือระดมสัมภาระกำลังมาโดยตลอดนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับทีมงานท่านครับ
5: ค่ะตอนนี้ภาคตะวันออกเราก็ยังดูแลอยู่นะคะ
3: โอ้โห
5: น้ำก็สูงอยู่ที่บริเวณชลบุรีแถวๆนี้แล้วก็ยังต้องมีจุดที่เราได้ดูแล้วคืนนี้เย็นนี้ท่านมติก็จะบินตรวจการด้วยนะคะ
3: ครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณครับท่านปลัดครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านระวีวรรณภูริเดชนั่นเองนะครับเราได้เห็นภารกิจของทศแม้ว่าบางครั้งไม่ได้ภารกิจโดยตรงของทางกระทรวงนะครับแต่ก็นำเอาระดมสรรพกำลังมานะครับทั้งรถทั้งเรือเมื่อสักครู่นี้นะครับและนี่ยังเอากำลังคนไปปรุงอาหารแล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับ
2: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับเรื่องสำคัญเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดครับล่าสุดวิปรัฐบาลครับเตรียมชงยติด่วนครับถกปมเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะครับเข้าสภาในวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลครับให้สัมภาษณ์เรื่องสำคัญคุณผู้ชมเรื่องของการประชุมสภาในสัปดาห์นี้ที่กำหนดไว้ในวันที่30กันยายน2569และวันที่1ถึงวันที่2ตุลาคมยังคงเดินหน้าตามปกตินะครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายครับในวันที่30กันยายนก็ได้มีการนัดประชุมครับเรื่องของวิปรัฐบาลเพื่อหารือถึงการกำหนดวาระเร่งด่วนต่อการเสนอยติผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็การแก้ไขปัญหานั่นเองครับ
3: ครับเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับขอให้เกิดเป็นกระแสที่ไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกรวีก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนายกไม่อยู่ในประเทศไทยแต่ได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็หลังจากที่ท่านนายกเดินทางกลับมาถึงประเทศก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงไปบัญชาการแก้ไขปัญหาทันทีครับเช่นใช้งบกลางปี69เร่งช่วยเหลือประชาชนและจากนี้ไปเชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับกลับมาใช้ชีวิตโดยปกตินะครับตอนนี้รัฐบาลทำเต็มที่นะครับนาทีนี้เอาเรื่องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นหลักมากกว่าเห็นแก่คะแนนนิยมส่วนที่มีข้อทักท้วงหรือข้อท้วงติงเรื่องของการเตือนที่ล่าช้าหรือว่าการประเมินสถานการณ์ของภัยที่ต่ำเกินไปเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการปรับปรุงและในเวทีสภาเชื่อว่าสสจะสะท้อนปัญหานะครับที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานเนี่ยรับไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปนั่นเองนะฮะ
2: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่วิปรัฐบาลครับก็เตรียมชงยติด่วนเรื่องของน้ำท่วมนะครับเข้าสภาในวันที่30กันยายนนี้นะครับ
3: ใช่แล้วนะครับ
2: นี่มาติดตามกันต่อครับไปดูความช่วยเหลือกันบ้างครับทางมณฑลทหารบกที่310นะครับรวมถึงโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการก็ระดมทุกสรรพกำลังครับในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนทั้งในส่วนของโดรนนะครับทั้งในส่วนของเรือลุยครับเข้าไปในส่วนที่น้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบ้านตากที่จังหวัดตากตอนนี้ก็เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วครับ
3: ใช่แล้วนะครับซึ่งในการลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากนะครับที่บ้านแม่สลิดอำเภอบ้านตากนะครับพร้อมกับนำเอาระบบดิจิทัลสนับสนุนภารกิจมุ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในปัจจุบันเนี่ยทางผู้บัญชาการทหารบกก็เลยได้มีการเน้นย้ำแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยทหารเนี่ยนะครับได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยบูรณาการร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องแล้วก็แต่เนิ่นเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
2: โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310นะครับก็ได้เน้นย้ำเรื่องสำคัญนั่นก็คือความพร้อมสูงสุดในการที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยทางโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการครับก็ได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมเชิงรุกการปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการในครั้งนี้ครับเน้นย้ำด้วยเรื่องของความดำเนินให้เรียบร้อยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นครับของกองทัพบกนะครับแล้วก็กรมมณฑลทหารบกที่310ในการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนทันท่วงทีแล้วก็พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ตามแนวนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างแท้จริงครับ
3: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพี่น้องทหารนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุในลักษณะนี้นะครับ ทิ้งภารกิจนะจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยบอกว่าภารกิจหลักของทหารก็คือต้องเป็นภารกิจของการรบออกรบแต่เมื่อเราไม่มีภารกิจในการออกรบก็นี่แหละฮะออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับทุกท่านนั่นเองนะครับคุณบอลครับมาปรับมาดูเรื่องข้อร้องเรียนนะครับอยากจะเพราะว่าเหลือเวลาประมาณสัก4นาทีไม่ถึงแล้วนะฮะอยากจะให้ได้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบนะเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาว่าเรื่องของท่านเนี่ยนะครับตอนนี้เราอ่านออกอากาศให้เรียบร้อยแล้วคุณลินนะครับซึ่งเป็นอาสากู้ภัยนะอยู่ที่รามคำแหง48นะครับบอกว่าอยากให้ช่วยคนน้ำท่วมมีผู้พิการทางขาเนี่ยอายุ40ปีนะครับแล้วก็แม่เนี่ยป่วยด้วยอัลไซเมอร์ด้วยอายุเนี่ย88ปีและอยากให้ช่วยตัดไฟเพื่อป้องกันไฟช็อตอันนี้ที่รามคำแหงนะครับซึ่งคุณลินเนี่ยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยโทรประสานเรามานั่นเองนะครับ
2: ก็ประสานความช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับมาที่คุณสุลักษ์ครับอายุ73ปีครับแจ้งมาทางหลังไมค์อยู่ชุมชนครูไทยครับก็บอกว่าเดือดร้อนนะครับอยู่ที่แขวงศรีกันกรุงเทพมหานครนี่แหละน้ำไม่ลดเลยคุณผู้ชมบอกว่าน้ำไม่ลดมาหลายวันเนื่องจากว่าแช่อยู่แบบนี้มา4วันแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องการตอนนี้อาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคนะครับรวมถึงให้ช่วยเร่งระบายน้ำให้ด่วนเลยเนื่องจากว่าห้องน้ำใช้ไม่ได
3: ้
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือเลยนะครับใครที่ตอนนี้ประสานอยู่ทีมงานของเราส่งเรื่องให้กับคุณสุรักษ์เรียบร้อยแล้วในการที่จะประสานความช่วยเหลือต่อไป
3: ใช่แล้วนะครับเอาอีกสักหนึ่งท่านนะครับอันนี้ไม่ประสงค์บอกชื่อนะครับแต่อยู่ที่หมู่บ้านสากลเสรีไทย57นะครับแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมีผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิต2คนนะครับน้ำยังคงท่วมสูงอยากให้เข้าช่วยเหลืออาหารน้ำดื่มนะครับซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตในขนาดที่เก็บของแล้วก็ลื่นล้มนะครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยจากการติดเตียงน้ำท่วมสูงถึงเตียงแล้วก็หนีไม่ทันนะครับอันนี้ลองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลองไปดูนะครับที่หมู่บ้านสากลเสรีไทย57เขตคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ
2: อีกเรื่องนึงก็น่าจะเป็นห่วงคือไฟช็อตด้วยนะ
3: ใช่
2: ฝากไว้หน่อยนึงน่ากลัวครับ
3: และนี่คือรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้เราจัดรายการตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่10นาฬิกาจนถึงเวลาเที่ยงนะครับแล้วก็นี่เป็นช่วงของภาคบ่ายนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการอยู่แล้วมีความเดือดร้อนก็โทรเข้ามานะครับในรายการของเราโทรเข้ามาที่ NBT กรมประชาของสัมพันธ์ของเราเพื่อให้เราเป็นสื
2: ่
3: อส่วนกลางข้อกลางเนี่ยไปยังรัฐบาลนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
2: เอาละเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมครับแน่นอน NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมส่งกำลังใจครับแน่นอนอีกไม่กี่วันครับสถานการณ์ก็จะคลี่คลายนะครับเราจับมือกันฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปพร้อมกันจากกรมประชาสัมพันธ์เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วคุณบินครับ
3: ใช่ครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานทุกคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
8: นายพลกรปิศนานันสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ทับ2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัว วกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
9: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันประจำเย็นวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับช่วงเย็นวันนี้ครับวันนี้เรามาช้ากันนิดนึงนะครับหลังจากที่ไปเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT มานะครับเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับบรรณาธิการโดยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ช่างเทคนิควันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานวันนี้คุณภูมิรัตน์มีลักษณะครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางวิทยุครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยครับ
1: ครับก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับใน4จังหวัดหลักๆนะฮะกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังประสบปัญหาอยู่นะครับเรื่องของไฟฟ้านะครับที่ถูกตัดขาดออกไปก็วันนี้ก็น่าจะเข้าสู่วันที่2ถึงวันที่3แล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะฮะส่วนพื้นที่ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับเพื่อที่จะกำหนดวันหยุดราชการก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยคือจังหวัดพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับ2วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการส่วนใครที่จะต้องจำเป็นจริงๆต้องมาทำงานเหมือนเราเนี่ยอย่างหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็มาทำงานนะครับส่วนใครที่ต้องทำงานแบบ work from home ได้เนี่ยก็สามารถ work from home ได้นะฮะอันนี้คือ เรื่องของมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลสั่งการหน่วยงานต่างๆไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจะต้องมาติดต่อราชการหรือบางคนมีหมายศาลหรือว่าบางคนเนี่ยถูกหมายเรียกให้ต้องเป็นพยานถ้าเกิดไม่ไปตามนัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีความผิดตามกฎหมายแต่เนื่องจากกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเนี่ยก็จะช่วยปลดล็อกตรงนี้ไปได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ส่วนเช้าวันนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางท่านนายกเองก็มีการเรียกประชุมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับมีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพเพื่อให้การสั่งการและก็บริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับท่านนายกบอกว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดและก็ให้จัดลำดับความสำคัญในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือของประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายนะครับหลังจากที่มีเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับก็จะต้องเข้าไปเป็นลำดับแรกส่วนการสั่งการในการเร่งระดมเครื่องดันผลักดันแรงดันต่างๆนะครับเครื่องสูบน้ำและก็อุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญก็มีการย้ำนะครับว่าไม่ปล่อยให้พื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือครับนอกจากนี้เองในการประชุมนะครับก็ได้มีการหารือถึงหลักการและแนวทางในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและก็เหมาะสมกับพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับความเสียหายต่างๆต้องเรียกว่าสมเหตุสมผลและก็มีการกำชับทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้การช่วยเหลือที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนคือสิ่งที่รัฐบาลยึดเป็นสิ่งสำคัญระดับแรกในการทำงานครั้งนี้ครับ
1: ครับนี่คือการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะฮะส่วนวันพรุ่งนี้ฮะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติหลังจากที่เมื่อวานก็มีการนัดพิเศษไปแล้ววันนี้ก็ประชุมเรื่องแก้ไขน้ำท่วมพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเตรียมพิจารณานำงบเยียวยาน้ำท่วมนะครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะได้เท่าไหร่เพราะว่ามีหลายพื้นที่เนี่ยก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีในหลายอำเภอเนี่ยก็มีการประกาศแล้วคำถามคือประกาศไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รองรับการ ของเงินเยียวยานะครับของรัฐบาลคำถามคือว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ตามหลักแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับในการที่โดนน้ำท่วม1ครั้งนะครับดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะต้องดูเงื่อนไขต่างๆที่จะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับความชัดเจนออกมาวันพรุ่งนี้ฮะมาดูการแจ้งเตือนกันนะฮะเรื่องของการแจ้งเตือนล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนว่าเขื่อนแม่กลองฮะวันนี้จะระบายน้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะต้องระบายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้ประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองนะครับฟังดีๆนะฮะอยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กลองที่ลุ่มต่ำและริมคลองสาขาในพื้นที่อำเภอสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีครับใครได้ยินในแบบนี้นะฮะอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีนะฮะเตรียมเคลื่อนย้ายเด็กผู้ป่วยผู้เปราะบางสัตว์เลี้ยงยานพาหนะและทรัพย์สินที่จำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำนะฮะหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนหรือโทรสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับ AS True และ NT ส่งข้อความเตือนผ่านเซลบอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มอำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือครับได้ที่ LINE ปอพอรับแจ้งเหตุ1784นะฮะหรือว่าไปเพิ่มเพื่อน LINE ID @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัยปอพอ1784ตลอด24ชั่วโมงครับเอาละครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของทางฝากฝั่งรัฐบาลนะได้มีการสั่งการเร่งด่วนนะฮะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ครับ
3: ดีพิธีกรด้วยค่ะ
2: ครับผมท่านครับอุทกภัยปีนี้ครับจะเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากปี2554ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่คลี่คลายไปบางส่วนแล้วครับอยากให้ท่านอัปเดตสถานการณ์เหล่านี้ให้ทางคุณผู้ฟังได้ติดตามหน่อยครับ
3: ค่ะจุดสำคัญคือต้องแยกให้ชัดคือลักษณะปัญหาและการสามารถในการรับรองน้ำได้นะต่างกันนะคะในปี2554เนี่ยเราเผชิญกับพายุหลายลูกต่อเนื่องมีมวลน้ำเหนือไหลลงสู่ภาคกลางเป็นวงกว้างค่ะและเขื่อนหลังมีข้อจำกัดในการรับน้ำเพิ่มในขณะที่ในข้อมูลของปีนี้นะคะ2569เขื่อนหลักทั้ง4แห่งนะคะได้แก่ภูมิพลสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็ยังมีพื้นที่ในการรองรับน้ำอยู่นะคะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลปัญหาคือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะจนเกิดน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกไม่ทันจึงไม่ควรนำภาพ2554มาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยตรงค่ะ
1: ครับเท่ากับว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมฮะปีนี้กับปี54
3: ค่ะ
1: ครับ
3: ต้องค่ะโดยรัฐเนี่ยนะคะตอนนี้ได้ประสานของกรุงเทพมหานครประสานเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังค่ะตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยค่ะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในหลายๆพื้นที่ค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าสถานการณ์ดีวันดีคืนนะครับพอที่จะกำหนดได้ไหมครับว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะสามารถที่จะเปิดงานเปิดอะไรกันมาได้ในภายในกี่วันฮะเนี่ย
3: ก็จากสถานการณ์ที่ประเมินไว้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมนะคะก็ภายใน 3-4 วันก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายค่ะ
2: ครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่มีการหยุดราชการไป2วันนะครับก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีการเพิ่มระยะเวลาหรือว่ามีความชัดเจนในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: ก็ในส่วนของวันหยุดราชการนะคะครม.ได้มีประกาศไว้คือในวันนี้และวันพรุ่งนี้ใน4เขตพื้นที่ด้วยกันนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะซึ่งรายละเอียดตอนนี้ก็ยังมีเหลือมีอยู่แค่2วันอยู่นะคะ
2: ครับ
3: ค่ะ
1: ครับในขณะนี้ทางรัฐบาลฮะได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติยังไงบ้างฮะ
3: ก็เราแบ่งออกเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะรวมถึงทางรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ ในขณะเดียวกันถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็จะเป็นปภ.ที่มีหน้าที่ประสานงานในการรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นปภ.ทั้งจังหวัดปภ.ศูนย์ปภ.ฝ่ายปกครององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคือรวมถึงทหารจิตอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆด้วยค่ะก็ได้มาบูรณาการร่วมกันในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ครับล่าสุดเห็นว่าทางรัฐบาลมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำแล้วก็ภัยพิบัติอย่างรอบด้านตรงนี้สามารถที่จะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรครับท่านครับ
3: ณขณะปัจจุบันนี้นะคะเรามีการแจ้งเตือนในเพจไทยคู่ฟ้าตลอดค่ะรวมถึงเรามีการตั้งศูนย์ของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะรายงานเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะศูนย์เนี่ยค่ะจะมีการแถลงข่าวทุกวันเวลา10 โมงเช้านะคะแต่ว่าเราจะมีอัปเดตเป็นรายนาที

0: 3,302ครัวเรือนค่ะหรือ122,957คนค่ะส่วนกรุงเทพมหานครมีรายงานผลกระทบสะสม22เขต66จุดค่ะ
1: ครับ
0: โดยหากแยกสถานการณ์นะคะณวันที่26กันยาค่ะตอน 7:00 น.จุดที่11จังหวัด 27,109 ครัวเรือนหรือ 84,605 คนค่ะ
1: ครับ
0: และกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังผิวจราจรทั้งสิ้น44จุดค่ะ
1: ครับอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของฝนฟ้าก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับในหลายพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่ระดับน้ำลดลงด้วยแต่ว่าก็ยังคงมีหลายจังหวัดนะครับบางจังหวัดที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเพราะว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ตรงนี้ท่านรองมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆไหมครับ
0: ก็อยากจะฝากว่าน้ำลดในภาพรวมไม่ได้แปลว่าทุกพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ขอให้เตรียมให้พร้อมใน4เรื่องค่ะเรื่องที่1คือติดตามข่าวและเตือนภัยใกล้ตัวดูประกาศของปภ.กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่และแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ด้วยค่ะตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางและไม่ฝ่าจุดปิดจราจรนะคะในระดับที่2ค่ะเตรียมของจำเป็นและแผนดูแลคนในบ้านจัดน้ำดื่มอาหารยาประจำตัวเอกสารใส่ถุงกันน้ำโทรศัพท์รวมถึงแบตเตอรี่สำรองยกสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมการเคลื่อนย้ายเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะคะสัตว์เลี้ยงหากมีคำเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามโดยไม่รอจนน้ำสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดค่ะ
1: ระ
0: ดับที่3ระวังเรื่องไฟและกระแสไฟด้วยค่ะเนื่องจากทางสาธารณสุขเตือนมาว่านะตอนนี้ค่ะผู้ป่วยที่พบในปัจจุบันที่พบมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟดูดนะคะก็คือให้ปิดเมนไฟก่อนน้ำถึงระบบไฟฟ้าและตู้ไฟหรือบริเวณที่ต้องเข้าไปเปียกน้ำได้ะค่ะอย่าเข้าไปตัดไฟเองให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกและไม่เดินหรือขับฝ่าน้ำเชี่ยวโดยที่ไม่ทราบความลึกและระวังหลุมหรือฝาท่อรวมถึงสัตว์มีพิษด้วยค่ะในส่วนข้อที่4นะคะการขอความช่วยเหลือให้ตรงช่องทางหากประสบภัยให้โทร1784สายด่วนปภ.ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: หรือหากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669นะคะ
1: ครับฮะ
0: ค่ะ
2: ทางรัฐบาลเห็นล่าสุดเนี่ยมีการตั้งศูนย์ขึ้นมานะใช่ไหมฮะศูนย์ที่จะได้มีการแถลงข่าวทุกๆวันให้มีความเป็นเอกภาพแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็รับฟังข่าวที่จริงๆนะครับเป็นยังไงฮะรายละเอียด
0: ก็ขอเชิญพี่น้องติดตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะหรือ JICC ค่ะซึ่งรัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลกลางและสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันลดความสับสนของประชาชนค่ะโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา10นาฬิกาค่ะผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT และเพจไทยคู่ฟ้าและขอให้ติดตามข่าวและประกาศเพิ่มเติมจากเพจระหว่างวันด้วยค่ะอย่างที่แจ้งไว้ว่าเพจเนี่ยมีการอัปเดตตลอดแทบจะเป็นรายนาทีเลยค่ะโดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่เสี่ยงการเดินทางพื้นที่จอดรถศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะ
1: ครับ
0: รับคำเตือนเร่งด่วนในพื้นที่ขอให้ปฏิบัติตามข้อความจากปภ.และประกาศจากเจ้าหน้าที่ทันทีไม่ต้องรอการแถลงข่าวรอบถัดไปค่ะก่อนส่งต่อข่าวหรือภาพน้ำท่วมขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาวันเวลาและสถานที่เพื่อไม่ให้ภาพเก่าหรือข้อมูลทางพื้นที่สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะ
2: ครับท่านรองโฆษกครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับเรื่องเงินเยียวยาจะได้นำเข้าสู่ครม.ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ย
0: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: ครับครับครับครับ
0: แล้
1: วท่านครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวจะมาแถลงให้ทราบความคืบหน้าต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากประชุมมติครม.เรียบร้อยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับครับขอบคุณท่านรองโฆษกมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือมาตรการต่างๆนะฮะที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้สิ่งที่ประชาชนเนี่ยกำลังเฝ้ารอแล้วก็จับตามองเนี่ยก็คือ เงินเยียวยานะครับเงินเยียวยาว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรจะได้ครัวเรือนละ 9,000 หรือไม่เพราะว่าถ้าได้เท่า 9,000 เนี่ยก็คือเท่ากับหาดใหญ
1: ่
2: นะฮะแล้วก็จะมีนะคือหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีบริบทในพื้นที่ไม่เหมือนกันนะต้องติดตามดูในวันพรุ่งนี้นะฮะ
1: ผมเข้าไปดูในเพจไทยคู่ฟ้านะครับอย่างที่ท่านรองโฆษกบอกก็คือมีการอัปเดตทุกวินาทีเลยนะ
2: เรีย
1: กว่
2: าเป็นทุก
1: ใช่ตอนนี้คือผมเห็น

0: เป็นรายนาทีต่อนาทีเลยนะครับสำหรับในส่วนของการแจ้งเตือนอย่างล่าสุดนะครับในพื้นที่ของสมุทรสาครที่เมื่อกี้คุณสงคนเล่าไปนะครับก็ยังมีในส่วนของสมุทรสงครามนครปฐมแล้วก็ที่ราชบุรีกาญจนบุรีด้วยนะครับรวมถึงที่ระยองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู
1: ่ระยองโรงงานเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: โรงงานเยอะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยคนก็วันวิตกเหมือนกันเพราะว่าพอเข้าเขตอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งที่วิตกกังวลก็คือสารเคมี
0: ครับ
1: พอน้ำท่วมปุ๊บสารเคมีเดี๋ยวมันจะปนมากับน้ำแล้วมันก็เข้าไปสู่แหล่งชุมชนเพราะปกติก็มีโซนนิ่งเนี่ยของโรงงานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสารเคมีหรือวัตถุอันตรายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันปนมากับน้ำแล้วมันไหลมากับน้ำเนี่ยเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน อุปโภคบริโภคเข้าไปเนี่ย
0: อันตราย
1: เสียชีวิต
0: ครับ
1: นะฮะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะฮะจะทำกันอย่างไรนะฮะเห็นว่าวันนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมฮะคุณท็อปอ่ะ
0: คุณท็อปวราวุฒิ
1: วราวุฒินะฮะวราวุฒิศิลปะอาชาก็ลงพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ไปกำกับดูแลเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพื่อสถานการณ์ต่างๆเนี่ยยังไม่ให้กระทบมากกว่านี้นะฮะลาดกระบัง
0: กระบัง
1: ลาดกระบังนี่ท่วมไปแล้วนะ
0: ใช่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีนิคมอยู
1: ่
0: นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับแต่ว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าไปยืนยันนะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในนิคมเนี่ยก็ยังไม่กระทบต่อในเรื่องของรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับยังมีการสั่งการให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเร่งสูบน้ำแล้วก็ระบายควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบด้วย
1: นะครับแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้ก็มีการปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วก็ตั้งศูนย์พักพิง200กว่าแห่งนะครับรองรับพี่น้องประชาชนฮะคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะก็ออกมาแถลงนะครับว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานปรับสายด่วน1669และ1555ให้รองรับการแจ้งเหตุให้ได้มากขึ้นนะฮะเอาละครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามครับเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดฮะในการบริหารจัดการน้ำแหล่งน้ำต่างๆโดยกรมชลประทานนะฮะพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมทิพย์ดีกรมชลประทานครับ
0: ครับท่านครับจากการประเมินสถานการณ์ในช่วง25ถึง27กันยายนที่ผ่านมาครับในส่วนของปริมาณฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลมีการสั่งการล่วงหน้าให้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในทางกรมชลประทานเนี่ยเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆตรงนี้ทางกรมมีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างครับ
2: ครับจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักในพื้นที่นะครับหลายๆโดยเฉพาะภาคพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในส่วนของการบริหารของกรมชลประทานแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนที่ฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับตอนนี้ก็เราจะต้องร่วมกันกับกรุงเทพมหานครและก็หลายๆหน่วยงานในการที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้เราได้ดำเนินการเปิดคลองลัดโพนะครับเพื่อที่จะยืดลดระยะเวลาการระบายนะครับเมื่อก่อนการระบายที่จะต้องผ่านในส่วนของเส้นทางบริเวณนั้นประมาณ5ชั่วโมงยังเหลือ10นาทีนะครับในส่วนตรงนี้เร่งการระบายลงพื้นที่ส่วนที่2นะครับที่ตกอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับกรมชลประทานก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครดำเนินการสูบน้ำซึ่งมีสถานีสูบน้ำหลายสถานีนะครับที่ติดตั้งอยู่ของกรมชลประทานโดยเฉพาะแนวคลองชายทะเลนะครับมีอยู่ทั้งหมด15สถานีสูบน้ำนะครับและก็ติดตั้งในส่วนสถานีสูบน้ำเคลื่อนที่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งของบางปะกงและแม่น้ำนครนายกก็ตรงนั้นก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่จะช่วยโดยเฉพาะบางขนาดกับสถานีสูบน้ำท่าถั่วครับที่จะช่วยกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนมิติของน้ำตกในพื้นที่นะครับส่วนด้านบนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไปนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะกักไม่จะบริหารจัดการที่จะหน่วงให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะให้เร่งการระบายส่วนตอนล่างออกลงสู่ทะเลก่อนนะครับ
0: ครับ
2: ก็พยายามที่จะออกใช้ฝาของระบบของกรมชลประทานนะครับเข้าสู่พื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้เราปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ให้ยังไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่นะครับแต่ทางการหน้าเขื่อนก็ยังมีส่วนของระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากอิทธิพลที่มีปริมาณน้ำตกโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำสะแก่กลางเข้ามาสมทบนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำหน้าเขื่อนค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับชั่วโมงละ1 ถึง2เซนอยู่นะครับเราก็เฝ้าระวังว่าจะไม่ควรที่จะไอ้หน้าเขื่อนเกินถึง17จุดถึง18นะครับเพราะว่าด้านหน้าจะกระทบแล้วก็ดูถึงความปลอดภัยของตัวเขื่อนด้วยครับ
1: ครับครับหากปริมาณน้ำเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำผันออกไปยังคลองต่างๆไว้ยังไงบ้างฮะ
2: ตอนนี้ก็ยังไงก็ออกในส่วนของทางฝั่งซ้ายประตูมนุรมนะครับปัจจุบันเราเปิดอยู่184ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผันชัยนาทป่าสักไปนะครับแล้วก็ในส่วนของขวางฟ้านะครับก็มีประตูต่างๆเช่นประตูมะขามเท่าอู่ทองประตูพลเทพประตูบรมธาตุพวกนี้นะครับก็จะระบายออกด้านขวานะครับตอนนี้ออกซ้ายฝาทั้งหมดอยู่ที่ตัวเลขประมาณ558ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: ครับอยากให้ท่านเล่าถึง9มาตรการหลักครับที่ทางกรมชลประทานได้มีการเตรียมบริหารจัดการน้ำในการมุ่งเน้นคาดการพื้นที่เสี่ยงตรงนี้มีแนวทางมาตรการยังไงบ้างครับ
2: ก็มาตรการนะครับที่ทางกนช.ได้แล้วก็มติครม.ออกไว้นะครับก็เรื่องแรกก็เรื่องการรู้พื้นที่เป้าหมายที่มีความรู้ว่าจะท่วมนะครับตอนนี้เราสำรวจอยู่แล้วเตรียมเรื่องจากเครื่องมือนะครับมีทุกอย่างเตรียมความพร้อมตามแนวทางที่มาตรการนั้นนะครับก็กรมชลประทานก็ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการทางมาตรการต่างๆครับ
1: ครับแผนจัดสรรน้ำวางแผนไว้ยังไงฮะกรมชลประทานฮะช่วงนี้จนถึงช่วงปีหน้าฮะ
2: ในส่วนของต้นน้ำนะครับเราพยายามเก็บกักให้เพื่อจะมีปริมาณน้ำใช้ในช่วงปลายต้นฤดูแล้งหน้านะครับประมาณ1พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็จะเก็บกักไว้มากที่สุดนะครับตอนส่วนตรงบริเวณกลางน้ำก็พยายามที่จะหน่วงให้มากที่สุดนะครับเร่งเพื่อจะบริหารจัดการไม่กระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับส่วนตอนปลายก็เร่งการระบายนะครับนี่คือหลักการที่จะบริหารจัดการในช่วงปัจจุบันนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ก็มีปริมาณฝนที่พาดผ่านในพื้นที่ป้ายเขื่อนเจ้ายาค่อนข้างมากนะครับก็ได้ดำเนินการเร่งการระบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆครับ
0: ครับท่านครับในแต่ละพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ครับในส่วนของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลหรือว่าชุดเคลื่อนที่เร็วตอนนี้ทางกรมชลมีการดำเนินการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยังไงบ้างครับหลังจากมีการร้องขออะไรเพิ่มมาจากทางประชาชนไหมครับ
2: เรามีเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับและตอนนี้ช่วยส่งไปดำเนินการอยู่ประมาณ528หน่วยนะครับที่เข้าไปดำเนินการเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องผลักดันน้ำรถแมคโครต่างๆนะครับเราก็จะกระจายลงในพื้นที่ทั้งหมดในเรื่องการช่วยเหลือเรื่องสูบน้ำในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพราะเร่งการระบายเข้าสู่ลำน้ำให้โดยเร็วครับก็ที่จะช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆครับ
1: ครับแล้วการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ก็ทำงานร่วมกันนะครับท่านนายกก็มีข้อสั่งการให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะปอพจังหวัดนะครับซึ่งผู้ว่าและการจังหวัดจะเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่นะครับในส่วนของน้ำท่าก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานที่จะต้องคอยให้ข้อมูลและก็คาดการนะครับแล้วก็ร่วมกับปอพถ้าเกิดมีเหตุในการช่วยเหลือก็จำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทำงานด้วยดีนะครับ
0: ครับในแต่ละช่วงของการสร้างความรับรู้สถานการณ์น้ำของประชาชนตอนนี้กรมชลประทานมีการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ประชาชนได้รับทราบเบื้องต้นบ้างครับ
2: ส่วนหนึ่งก็ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผ่านผู้ว่านะครับแต่สิ่งที่กลไกหลักที่รัฐบาลวางไว้ก็คือเซลล์พอดแคสต์ของบพ.นะครับแล้วก็เราก็ได้มีประเด็นที่เป็นข้อมูลน้ำท่าจะเกิดมีผลกระทบในการบริหารน้ำของกรมชลประทานกับบริเวณประคองใดของประชาชนเราก็จะส่งข้อมูลไปให้ทางผ่านแจ้งการแจ้งเตือนของเซลล์แคสของกระทรวงมหาดไทยครับ
1: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
2: ก็เรียนประชาชนนะครับด้วยสถานการณ์ที่มีปริมาณฝนค่อนข้างมากนะครับที่วิตกพาดผ่านในประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็มีน้ำท่าที่ล้นตลิ่งอยู่นะครับก็ทางหน่วยราชการหลายหน่วยนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็กรมชลก็เป็นกรมหนึ่งนะครับที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือนะครับก็ ยังถือว่ายังไม่ได้สิ้นสุดฤดูฝนนะครับยังมีปริมาณน้ำที่ค้างๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินครับ
1: ครับครับขอบคุณท่านอธิบดีมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับท่านอธิบดีกรมชลประทานฮะคุณวิทยาแก้วมีครับในการเร่งบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ผันน้ำอย่างเป็นระบบนะครับ
0: ครับ
1: พักสักครู่ก่อนฮะ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณเสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงนี้นะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับล
0: ่
1: าสุดเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีท่านทัดสวงบุญธรรมฮะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: อ๋อยังครับโอเค
0: ครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับท่านกำลังจะติดต่อกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าในส่วนของนนทบุรีเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่ได้รับประกาศนะครับให้หยุดวันที่28กับ29นี
1: ้นะฮะสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะเริ่มตั้งแต่เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะฝนตกหนักกระหน่ำเนี่ยในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยผมอยู่แจ้งวัฒนะคุณณัฐพงศ์อยู่ที
0: ่บางกลวย
1: บางกลวยวันนั้นกลับบ้านไม่ได้กลับ
0: ผมไม่ได้กลับมา2วัน
1: ไม่ได้กลับมา2วัน
0: เมื่อวาน
1: นะฮะเพราะว่าพื้นที่ของคุณณัฐพงศ์อ่ะไม่ได้ท่วมแต่ว่าทางผ่านเนี่ยมันท่วมก็สุ่มเสี่ยงว่าถ้าเกิดเอารถไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้กลับ
0: ใช่
1: นะฮะจะได้ปัญหากลางทาง
0: ถูกต้อง
1: นะฮะแล้วก็มีการแจ้งเตือนของปภ.เนี่ยตลอดของผมเนี่ยแจ้งเตือนมาเมื่อวันเสาร์เนี่ยกระหน่ำเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็เป็นไปอย่างที่ปภ.แจ้งจริง
0: ๆ
1: นะฮะน้ำท่วมในหลายพื้นที
0: ่ครับ
1: โดยเฉพาะถนนแจ้งวัฒนะ
0: คุณสมพงศ์อยู่ที่ปากเกร็ด
1: อยู่ที่แจ้งวัฒนะใช่ฮะอำเภอปากเกร็ดแจ้งวัฒนะอยู่ตรงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเลย
0: ครับไปยังไงครับ
1: ก็ถนนแถบนั้นนะฮะด้านหน้าเนี่ยช่วงวันเสาร์เนี่ยโอ้โหรถเล็กวิ่งไม่ได
0: ้
1: นะฮะรถเล็กวิ่งไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นอย่างไรฮะอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกันครับพูดคุยกับท่านทัดสวงบุญธรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีฮะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงสถานการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีตอนนี้ครับอุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
8: ค่ะตอนนี้จังหวัดนนทบุรีของเรานะคะสภาพโดยรวมและสถานการณ์ในจังหวัดนนทบุรีก็หลายพื้นที่นะคะระดับน้ำเริ่มลดลงค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางพื้นที่นะคะที่เป็นจุดเสี่ยงอยู่นะคะมีระดับน้ำที่สูงอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะท่านนายกเต่ากาชาตินะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะนางศิราพรโภสิกรัตน์นะคะซึ่งก็มาพร้อมกับประชาสมาชิกเต่ากาชาติแล้วก็ทางทีมงานฝ่ายปกครองนะคะทางอำเภอเมืองนนทบุรีด้วยค่ะก็ได้ลงมาแจกจ่ายข้าวสารข้าวอาหารปรุงสุกนะคะเป็นข้าวไข่เจียวแล้วก็พร้อมน้ำดื่มให้กับพี่น้องในชุมชนของซอยสามัคคีนะคะแล้วก็เดินกันหลายซอยเลยทีเดียวค่ะซึ่งในหมู่บ้านนะคะระดับน้ำรถเล็กยังขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าทางทีมงานก็เอารถยกสูงรถ6ล้อเข้าไปนะคะ ดยรวมนะคะก็ยังคงมีบางช่วงนะคะอย่างเช่นถนนแจ้งวัฒนะด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเฝ้าระวังเส้นทางสายหลักอย่างเช่นนาวงวานรัตนเศษแล้วก็สนามบินน้ำนะคะก็ได้มีการประสานนะคะตอนนี้ก็มีการประสานขอข้อมูลด้านการจราจรกันซะส่วนใหญ่นะคะโดยพี่น้องประชาชนถามเส้นทางการเดินทางนะคะทางทีมงานประชาสัมพันธ์โดยท่านรองบริษัทนะคะก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์นะคะเพื่อจะให้ตอบคำถามพี่น้องประชาชนโดยเราจะเอาข้อมูลจากทางสปสต่างๆในพื้นที่นะคะมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแบบรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนการบริหารจัดการน้ำนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะท่านเชษฐาสิริรัตน์นะคะท่านก็ยังบอกว่าให้เร่งดำเนินการนะคะเพิ่มกำลังอย่างเต็มที่นะคะให้เปิดปิดประตูระบายน้ำแล้วก็มีการใช้เครื่องสูบน้ำนะคะที่ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ในแต่ละพื้นที่ต่างกันนะคะรวมถึงเครื่องผลักดันน้ำนะคะให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะโดยดำเนินการโดยกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจากที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาแล้วเรามีการระบายน้ำเครื่องบางเครื่องอาจจะมีการชำรุดกันบ้างนะคะแล้วก็มีการเอาเครื่องใหม่มาเพิ่มเติมติดตั้งอุปกรณ์ให้ในคลองสายสำคัญต่างๆนะคะแล้วก็บริเวณคลองหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่เร่งระบายน้ำนะคะซึ่งจังหวัดนนทบุรีของเราประกาศที่เสียงนั้นเป็นประกาศพื้นที่อุทกภัยนั้น4อำเภอด้วยกันนะคะก็มีอำเภอสมเมืองนะคะอำเภอปากเกร็ดแล้วก็ไซน้อยแล้วก็บางใหญ่นะคะ
1: ครับสูตรพักพิงแล้วครับ
8: การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านผู้ว่าก็มีการประชุมทุกเช้าค่ะเป็นการประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ
1: ์
8: ทุก10โมงทุกวันนะคะสรุปเหตุการณ์แล้วก็เร่งการระบายน้ำแล้วก็ให้แต่ละพื้นที่นั้นได้สรุปรายงานว่าในแต่ละพื้นที่นั้นได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ขอความช่วยเหลือซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะทั้งที่อำเภอเมืองและก็อำเภอปากเกร็ดนะคะแล้วรวมถึงของอบจ.นะคะซึ่งก็พร้อมนะคะมีทั้งที่แบบนอนเรียบร้อยนะคะในส่วนของการถนนก็อย่างที่บอกกล่าวกันไปว่าเส้นหลักก็ดำเนินการเดินทางได้นะคะไม่มีปิดติดอีกค่ะข้อส่วนอย่างนั้นก็เริ่มลดลงแล้วนะคะ
1: ครับครับ
8: ค่ะ
1: พื้นที่งามวงวานเป็นยังไงบ้างฮะ
8: คะ
1: งามวงวานเป็นยังไงบ้างฮะถนนงามวงวานฮะ
8: ตามบทบาทนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่ามีงานวงบาลมีแจ้งวัฒนะอาจารย์พิเบศก็สนามบินน้ำนะคะที่ยังมีน้ำบ้างนะคะแต่ว่าก็สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะนะคะได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติในระดับหนึ่งนะคะซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่องทางการสอบถามข้อมูลกันมาก่อนนะคะโดยที่ทางผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีนะคะก็มอบหมายทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีนั้นเปิดเพจให้พี่น้องประชาชนสามารถสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีได้เลยค่ะซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็พอเราได้มาปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ค่ะส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะมีไลน์กลุ่มศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ให้การช่วยเหลือกันไปแล้วเราก็ตอบพี่น้องประชาชนนะคะ
0: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงบรรยากาศในการช่วยเหลือประชาชนหน่อยครับสิ่งของที่ประชาชนอยากจะได้รับในช่วงนี้ถ้าหากมีใครอยากจะบริจาคเนี่ยควรเป็นอะไรมาเป็นอันดับแรกครับ
8: อ๋อตอนนี้ยังเรื่องของการเปิดรับบริจาคนี้ยังไม่มีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
8: แต่ว่าข้อมูลจากที่ท่านพี่น้องประชาชนตอนแรกๆระยะแรกๆก็คือเรื่องของการขอกระสอบทรายแต่ตอนนี้ก็พ้นไปแล้วก็จะมีการแบบเหมือนอาหารปรุงสุกอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ทางทีมงานกาชาติก็เริ่มแจกทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ที่ผ่านมา25 26 27 28ตอนนี้ก็แจกนะคะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะขอข้อมูลเรื่องของการเส้นทางจราจรซะส่วนใหญ่ค่ะว่าจะไปตรงนี้ผ่านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อช่วงเช้าก็ถามมาว่าบริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดมีน้ำท่วมอีกไหมรถผ่านได้ไหมนะคะ
1: ค
8: แล้วก็ลักษณะของการจะขนย้าย หรือว่าจะย้ายที่ตรงนี้ค่ะประมาณนั้นแล้วก็ประสานต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งสำหรับสถานพยาบาลนะคะก็ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ24ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ
0: ครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นยังไงบ้างครับส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ไหมครับ
8: จังหวัดนนทบุรีของเรานี้มันจะมีลักษณะสามน้ำค่ะก็คือน้ำเหนือคือน้ำปล่อยมาน้ำส่วนก็คือน้ำทะเลหุ่นแล้วก็น้ำในน้ำฝนที่ตกในพื้นที่แต่ตอนนี้ระดับน้ำในเนี่ยฝนหยุดแล้วนะคะส่วนน้ำเหนือนี่ก็ดูจังหวะการปล่อยน้ำของเขื่อนตอนต้นกระตานนะคะส่วนน้ำทะเลก็จะเป็นช่วงเวลาค่ะช่วงตอนหัวค่ำประมาณช่วงกว่า2ทุ่มเนี่ยค่ะก็อาจจะในบางพื้นที่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะ
1: ครับครับแล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหากต้องการความช่วยเหลือจะติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
8: ค่ะก็คือหลายช่องทางค่ะตอนนี้ก็ของพี่เองก็คือเปิดมือถือของสำนักงานประชาสัมพันธ์เลยค่ะนะคะแล้วก็เบอร์ในพื้นที่ก็คือเบอร์อำเภอต่างๆนะคะแล้วก็อินบ็อกซ์ของเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์นนทบุรีค่ะพี่น้องประชาชนสามารถอินบ็อกซ์บอกข้อความบอกถึงความขอความช่วยเหลือแล้วก็พิกัดสถานที่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับนะคะอันนี้เราก็ได้ผลมากแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เข้ามาอินบ็อกซ์มากเลยส่วนใครที่ไม่ถนัดเรื่องของโซเชียลก็โทรสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์ของประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีได้เลยนะคะ0922468394นะคะ
0: ครับแล้วทางท่านผู้ว่าล่ะครับท่านผู้ว่ามีนโยบายหรือว่ามีมาตรการยังไงบ้างครับที่ให้ประชาชนในการใช้ดำรงชีวิตในตอนนี้ครับท่านผู้ว่ามีฝากถึงยังไงกับประชาชนบ้างไหมครับ
8: อ๋อท่านผู้ว่าดำทับหน่วยงานทุกอำเภอค่ะแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะคะโครงการชลประทานนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากหน่วยงานระดับจังหวัดแล้วก็ยังมีหน่วยงานของเทศบาลนครปากเกร็ดเทศบาลนครนนทบุรีนะคะท่านนายกก็เข้าประชุมด้วยตัวท่านเองนะคะเพื่อที่จะมาสรุปกันว่าในพื้นที่ของแต่ละคนนั้นดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วก็มีปัญหาติดขัดตรงไหนท่านผู้ว่าก็ให้ทุกคนได้เร่งช่วยกันเลยทันทีนะคะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการระบายน้ำค่ะนะคะท่านก็เหมือนอย่างเมื่อช่วงเช้าก็มีบางพื้นที่ที่ต้องการเครื่องสูบน้ำไปเพิ่มเติมนะคะทางคุณประธานก็พร้อมที่จะยกเครื่องสูบน้ำไปให้นะคะโดยทางเทศบาลก็จะเอารถไปช่วยยกจะช่วยกันอย่างนี้ค่ะคือท่านว่าบอกว่ายังคงเร่งระบายน้ำเต็มพิกัดค่ะนะคะแม้ว่าน้ำลดลงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำสูงอยู่นะคะก็จะเร่งกันระดมบูรณาการกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะนะคะเมื่อเช้าที่มีการประชุมเต็มหลายหน่วยงานแล้วก็ทุกวันเวลา10 นาฬิกาค่ะท่านผู้ว่าการจังหวัดประเทศนี้นั่งหัวโต๊ะเองพร้อมท่านรองทั้ง3 ท่านนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ระดับหัวหน้าส่วนทุกคนเข้าด้วยตนเองทั้งหมดค่ะแม้ว่าจังหวัดนนทบุรีจะประกาศเป็นวันหยุดก็ตามค่ะแต่หน่วยงานของพวกเราก็ยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชน24 ชั่วโมงค่ะ
1: ครับครับขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับท่านทัศน์สวงบุญธรรมฮะประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดนะฮะในจังหวัดนนทบุรีนะฮะหลายพื้นที่น้ำลดแล้วนะครับนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องฟื้นฟูเยียวยากันต่อไปเพราะว่าพอน้ำลดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าอยู่บ้านได้เลยทันทีนะฮะจะต้องทำความสะอาดแล้วก็ทำอะไรหลายเรื่องใช่
0: เรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องประปาอีก
1: ใช่ไฟฟ้านี่สำคัญมากนะฮะ
0: ค
1: ือเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีเปิดเบรกเกอร์เลยไม่ได้นะฮะเพราะน้ำยังค้างอยู่ที่ปลั๊กไฟอยู่
0: อาจจะเกิดการลัดวงจรอันตรายนะครับ
1: วิธีการนะก็เปิดเฉพาะเบรกเกอร์ด้านบนนะมันจะมีเบรกเกอร์ย่อยๆเล็กๆอยู
0: ่
1: นะฮะคือจะมีเบรกเกอร์ใหญ่1เบรกเกอร์นะฮะก็คือตัวสวิตช์ตัดไฟเนี่ยแล้วจะมีสวิตช์เล็กๆอยู
0: ่
1: นะครับวิธีการก็คือว่านะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือด้านล่างเนี่ยอย่าไปเปิดดีที่สุดแล้วก็ ตรียมคือตอนนี้การไฟฟ้าแล้วก็ช่างไฟงานน่าจะยุ่งนะฮะมือเป็นระวิงแน่นอนนะฮะส่วนช่างซ่อมรถเนี่ยก็มือเป็นระวิงแน่นอนหลังจากนี้รถยกเนี่ยก็โอ้โหมือเป็นระวิงเหมือนกันรับคิวกันไม่ทันวันก่อนเนี่ยผมไปดู

0: ดูข่าวช่องหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่าโอ้เรียกรถยกเนี่ยนะเพื่อที่จะยกรถเนี่ยแถวๆบริเวณแยกลาดพร้าวตอนนั้นเหตุเกิดเนี่ยประมาณช่วงเช้าวันเสาร
1: ์
0: นะฮะหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยวันเสาร์เนี่ยรถยกยังไม่มาเลยนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคิวเต็มคิวแน่น
1: เพราะว่าหลายคนได้รับผลกระทบแล้วก็มีการเรียกผมเห็นหลายคันตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะยกได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันท่วมเยอะเกินอ่ะ
0: คือยกไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนบางทีไม่มีเจ้าของไปวางไว้อยู่บนถนนเนี่ยแต่ติดต่อเจ้าของไม่ได้ตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะย้ายรถเนี่ยไปในจุดที่ปลอดภัยส่วนหนึ่งคือที่สน.แล้วก็ในพื้นที่สูงนะฮะคือตำรวจเนี่ยเวลาย้ายเนี่ยเขาก็ต้องคิดเหมือนกันถ้าทำปุ๊บแล้วทรัพย์สินชาวบ้านเขาเดือดร้อนเสียหายเนี่ยนะฮะรับผิดชอบอีกนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยที่ถนนเพชรบุรีนะฮะเพชรบุรีเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายรถหลายคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถนนวิภาวดีรังสิตล่าสุดนะฮะสถานการณ์ล่าสุดเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วนะฮะพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตสน.วิภาวดีฮะบอกว่าตอนนี้วิภาวดีรังสิตล่าสุดไม่พบน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เร่งเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับผลกระทบก็คือรถที่ถูกน้ำท่วมนะฮะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดพื้นผิวจราจรให้สามารถเปิดเส้นทางได้ตามปกตินะฮะตอนนี้วิภาวดีรังสิตปกติแล้วนะครับส่วนพื้นที่จังหวัดระยองฮะเห็นว่าสวทระยองเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประสบอุทกภัยจอดรถฟรีด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับที่ระยองก็ต้องบอกว่าก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเมื่อเช้าผมอ่านข่าว70ปีนะที่มีฝนตกลงมาหนักขนาดนี
0: ้
1: นะครับในส่วนของระยองก็อ่วมไม่แพ้กันนะครับตอนนี้ในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองนะครับมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถนำรถไปจอดได้นะครับโดยก็จะมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลน้ำคลอกนะครับและก็พื้นที่ใกล้เคียงสามารถนำรถมาจอดไว้ในสถานีวิทยุได้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนะครับสทระยองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ยังถือว่าได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะรับมือได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับได้ยินเสียงเราอยู่ท่านอยากจะนำรถไปฝากนะครับเชิญไปได้ที่สทระยองได้เลยนะครับ
0: ครับพื้นที่ตรงนั้นน่าจะสูงนะ
1: เ
0: ขามั่นใจ
1: ครับ เพราะว่ายังไม่มีน้ำไปถึงนะครับ
0: นะฮะส่วนส่วนการอพยพสัตว์เลี้ยงนะฮะก็หนีน้ำในช่วงภัยพิบัติคือบางทีเนี่ยสัตว์เลี้ยงนี่ก็อยู่คู่กับคน
1: อ
0: ่ะหมาแมวนะฮะจะพาสัตว์เลี้ยงไปที่ไหนจะมีที่พักพิงหรือไม
1: ่
0: นะฮะตรงนี้ก็สามารถคือก็ต้องขออนุโลมอ่ะในบางพื้นที
1: ่
0: นะฮะหรือว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยก็น่าจะได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็กระทบหลายจังหวัดนะฮะแต่ว่าการดูที่ศูนย์พักพิงกรุงเทพนะฮะก็รองรับพื้นที่ประสบภัยเนี่ยตอนนี้อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อได้หรือไม่เนี่ยยังไม่ทราบนะครับจะต้องมีการจัดสรรสัตว์เลี้ยง
1: ครับแต่ก็มีการเรียกว่าแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกว่า200ศูนย์พักพิงนะครับลองไปตรวจสอบดูว่าในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่สามารถรองรับสัตว์เลี้ยงได้อยู
0: ่
1: นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าไม่เอาสัตว์ไปด้วยแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหน
0: คือคนเลี้ยงสัตว์อ่ะ
1: ค
0: ือมีหมามีแมวหรือมีสัตว์อื่นๆอยู่กับตัวเนี่ยก็คิดถึงอ่ะเหมือนลูกอ่ะนี่เป็นโจทย์ใหม่นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงอพยพจากบ้านแล้วเนี่ยจะพาสัตว์ไปอยู่ที่ไหนนะฮะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ผู้ประสบภัยเนี่ยนอกจากจะออกมาด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดให้เขาทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้อยู่ที่บ้านนะฮะเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันเป็นที่พึ่งทางใจนะ
1: ครับ
0: อยู่กันมา5ปี10ปีเนี่ย
1: รักเหมือนลูกเหมือนหลาน
0: รักเหมือนลูกเหมือนหลาน
1: ครับ
0: นะฮะส่วนการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยแล้วก็การนำไปสู่สถานพักฟื้นหรือว่าในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยก็อีกเป็นอีกโจทย์นึงนะครับในเรื่องของการลำเลียงในพื้นที่นะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะฮะ
1: ครับส่วนในเรื่องของการดูแลนะครับสำหรับการศึกษาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องมาเร่งฟื้นฟูเยียวยากันนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ได้รับการปิดสถานศึกษาไปนะครับทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็หลายพื้นที่ของสังกัด สพท.นะครับมีการออกมาฟื้นฟูเยียวยาตรงนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยทางคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีการออกมากล่าวแล้วนะครับว่าให้มีการปิดสถานศึกษาตามมติของคณะรัฐมนตรีก็28กับ29นะครับตรงนี้ก็ให้อำนาจในส่วนของสพท.ดำเนินการได้นะครับในเรื่องของการเยียวยาก็ให้ต้นสังกัดเนี่ยจัดทำในเรื่องของผลสำรวจออกมานะครับเพื่อที่จะขอจัดสรรงบกลางในการซ่อมแซมสถานศึกษาอาคารต่างๆหรือว่าจัดหาวัสดุครุภัณฑ์นะครับและก็ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะมีการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร
0: ์
1: นะครับในการช่วยเหลือประชาชนและก็มีการนำสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินะครับนำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นลำดับแรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือครัวกลางด้วยนะครับรวมถึงศูนย์พักพิงต่างๆในพื้นที่บางพื้นที่นะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะมีการเปิดโรงเรียนให้เป็นศูนย์พักพิงนั่นเองนะครับ
0: นะฮะขั้นข่าวสักนิดนึงนะฮะนอกจากน้ำท่วมและคดีบาร์โค้ดกกต.นะฮะโดยสรุปนะฮะมติสารรัฐธรรมนูญเอกฉันท์9ต่อ0นะฮะไม่ใช่ฟุตบอลนะฮะ9ต่อ0นี่คือเสียงเอกฉันท์เลยฮะบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆไม่ต้องเป็นเลือกตั้งใหม
1: ่
0: การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนะฮะอันนี้การเมืองก็จบกันไปนะฮะเพราะว่าคนก็ตั้งมองตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านคำวินิจฉัยคำพิพากษาแม้จะเป็นวันหยุดราชการก็เลยบอกว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีวันหยุดนะฮะเอาไปดูเรื่องของเงินเยียวยากันบ้างนะฮะวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยาประชาชนสำหรับผู้ที่รับผลกระทบนะฮะในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะฮะพิจารณาแนวทางในการจัดสรรความช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็คือสงขลานะครับจังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่นั่นเองนะครับส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือต้องใช้มาตรการเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่นะฮะรวมถึงงบประมาณของกรุงเทพมหานครขณะที่ส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะฮะได้เตรียมงบกลางปี69ไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะฮะครอบคลุมอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่20กันยายนที่ผ่านมาโดยปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่ความเสียหายที่จำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือก่อนที่จะเสนอครม.ให้พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนะฮะแล้วก็หลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็ประมาณปลายอาทิตย์นี้นะครับจะทำทางคุณพระดอปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็บอกว่าทางคปภ.นะฮะก็จะดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ได้ทำสัญญาเอาไว้นะฮะก็ประกันภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมอย
1: ู
0: ่ในความคุ้มครองของระบบประกันภัยนะครับ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ตอนแรกจะเป็นวันเลือกตั้งแต่ว่าก็มีการปรับให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับเป็นวันที่11ตุลาคม2569ก็ยังคงเป็นวันอาทิตย์เช่นเดิ
0: ม
1: นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยในส่วนของประกันสังคมเองนะครับก็บอกว่าสามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งนายจ้างเองหรือว่าฝั่งผู้ประกันตนนะครับเพราะฉะนั้นการเลื่อนตอนนี้นะครับก็เลื่อนไปแล้วนะครับ11ตุลาคม2569หากใครที่ยังไม่ทราบว่าตนเองเนี่ยจะได้เลือกตั้งที่จุดไหนนะครับก็ไปสามารถเช็คกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าโทรสอบถามนะครับได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาของทางรายการหมุนตามวันหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวชครับ
1: ณัฐพงษ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
7: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดหน้าตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกดส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569ครับคุณผู้ฟังติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆวันแบบนี้มาเจอคุณผู้ฟังครับแล้วก็ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเชื่อว่าเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ครับหลายๆคนกังวลใจเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาเกาะติดกันในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่จะนำกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวทของเราครับก็ขออนุญาตเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนำให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM ด้วยนะครับวันนี้ก็ฟังกันอยู่ครบถ้วน AM 819 KHz AM891 KHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 KHz ที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถส่งข้อมูลนะครับในการสื่อสารแล้วก็ในการส่งมาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่แล้วก็มาเป็นกำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่เราจะเดินหน้าฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับแน่นอนเบอร์โทรศัพท์ครับบนขออนุญาตฝากไว้นะครับใครอยากแจ้งข้อมูลต่างๆการช่วยเหลือในทุกๆพื้นที่02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้หลังไมค์ของเราทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยในการที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นอยู่ที่หลังไมค์นะครับแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับวันนี้ก็รับสายอยู่แล้วก็ช่วยในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อให้การจัดรายการแล้วก็การดำเนินรายการวันนี้เนี่ยก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ด้วยกันนะฮะใครที่ติดตามอยู่วันนี้มีข้อความมาทาง TikTok แล้วบอกสู้ๆครับนะฮะมีน้องแอนนี่ส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าหลายคนเลยกำลังติดตามฟังรายการอยู่แล้วก็อยากรู้อยากอัปเดตนะครับเรื่องราวของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นสถานการณ์น้ำก็ไปพร้อมๆกันในทุกๆพื้นที่นะครับข้อความของคุณผู้ฟังนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ก็สามารถส่งมาได้นะครับมีหลายพื้นที่ที่ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับจับประเด็นเป็นข่าวมีคุณอัชราปิ่นทองวันนี้ส่งข้อความมาแล้วนะครับมีคุณโอคุณรัชนาบูรณกิตติด้วยนะครับคนละ1แชร์จะเป็นกำลังใจมากๆเลยแล้วก็ใครที่แชร์ลงกลุ่มนะครับหรือว่าใครที่แชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับก็ส่งมาบอกกันสักนิดนึงครับเพื่อที่จะได้สื่อสารข้อมูลผ่านทางรายการกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับแน่นอนว่าทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยลงเอาไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะบอลขออนุญาตเปิดด้วยข่าวดีก่อนดีกว่านะครับจะได้มีกำลังใจเพราะว่าล่าสุดเลยเพจของกรุงเทพมหานครครับลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้ข่าวดีนะครับเปิดให้สัญจรเรียบร้อยทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกต้องบอกว่าน้ำลดนะครับลดลงยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าลดลงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงบางจุดนะครับที่ถนนก็ยังเปียกๆอยู่แล้วก็มีน้ำขังเล็กน้อยโดยทางกทม.ครับตอนนี้เร่งเคลียร์รถที่ค้างอยู่ก่อนที่จะลุยต่อครับที่บริเวณสะพานคลองตันนอกจากนี้คุณผู้ฟังนะครับแจ้งต่อเนื่องกันไปเลยคือมีการตั้งเป้านะครับในการเคลียร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะย้ายกำลังไปเร่งเคลื่อนย้ายรถบริเวณสะพานคลองตันก็ต้องบอกว่าหลายคนก็เอารถมาจอดแหละเอาง่ายๆเลยบนสะพานใช่ไหมครับก็กลัวว่ารถจะเสียหายกันก็เลยเอารถไปจอดบนสะพานกันตอนนี้เน้นย้ำกันนะครับทางกทม.ตอนนี้ก็ฝากนะฮะใครที่ฟังรายการอยู่ที่ท่านเอารถไปจอดอยู่ก็เร่งเคลียร์แล้วครับเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับตอนนี้ก็กทม.เร่งเคลียร์รถที่ค้างอยู่นะครับทั้งสะพานคลองตันตั้งเป้าครับเคลียร์รถที่อาจจะติด ครั้งอยู่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เร่งเคลียร์ให้หมดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะเร่งย้ายนะครับไปเคลื่อนย้ายรถที่ค้างอยู่บริเวณสะพานคลองตันดังนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วบางท่านเอารถไปจอดบนสะพานคลองตันนะครับก็ขอความกรุณาด้วยไปเคลื่อนย้ายรถได้เลยตอนนี้นะครับเพราะว่ายังมีรถอยู่จำนวนมากครับคุณผู้ฟังที่จอดค้างไว้ที่สะพานคลองตันนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์กันเพราะเดี๋ยวพอสักพักนึงน้ำลดเป็นแบบ 100% แล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติต่อเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเป็นสื่อกลางนะครับในการประสานทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับก็อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับในเพจของเราก็ตามกันเรียกว่าทุกๆชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับทีมข่าวของจับประเด็นเป็นข่าวก็ติดสถานการณ์น้ำนี่ก็เรียกว่ารายงานข่าวแล้วก็อัปเดตกันในทุกๆจุดของประเทศไทยทางด้านของตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครล่าสุดครับก็ผนึกกำลังกันปล่อยแถวเร่งนะฮะเคลื่อนรถโอ้โห385คันต้องบอกว่าที่จอดเสียนะครับเข้าใจว่าหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันต้องฝ่าไปพอฝ่าไปปั๊บรถมันน็อกเอาภาษาเข้าใจเลยคือรถน็อกแล้วก็จมอยู่บริเวณผิวการจราจรบางคนก็ต้องจอดหนีน้ำตรงนี้ต้องเร่งคืนผิวจราจรนะครับก่อนที่จะมีการเปิดทำการกันเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังเป็นวันหยุดราชการพิเศษใช่ไหมครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่เจอเรื่องของน้ำท่วมทางด้านของพลตำรวจตรีธวัชวงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับท่านเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมรถยกนะครับแล้วก็กำลังพลคุณผู้ฟังตอนนี้นะครับกำลังเตรียมเพื่อที่จะช่วยเหลือ1เลยนะครับสำคัญคือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็2ครับต้องบอกว่าทิศทางตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีก็คือเร่งคืนผิวจราจรในกรุงเทพมหานครเพราะว่าล่าสุดหลายจุดนะครับตอนนี้ก็เร่งระดมกันกทม.ก็เร่งสูบน้ำกันนะครับตอนนี้ก็เร่งคืนผิวการจราจรเพื่อให้พี่น้องเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีภารกิจสำคัญครับเรื่องแรกเลยที่ตำรวจนครบาลตอนนี้เร่ง1นะครับคุณผู้ฟังเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเอาละเราเข้าใจว่าในวันที่เกิดเหตุน้ำท่วมนะทุกคนก็แบบตกใจด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็รถน็อกรถเสียกันบนถนนบนสะพานต่างๆตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังการเปิดเส้นทางนะครับให้ประชาชนเนี่ยกลับมาสัญจรแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เร่งนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็ต้องเร่งในการช่วยเหลือเร่งในการเยียวยาอีกเรื่องนึงครับเปิดทางให้รถพยาบาลแล้วก็รถฉุกเฉินคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญนะครับเข้าพื้นที่นะครับโดยกำชับตอนนี้คือให้เร่งนะครับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังครับจากการสำรวจเนี่ยพบว่ารถที่ต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็เคลื่อนย้ายเนี่ยรวม385คันซึ่งก็แบ่งเป็นรถที่จอดเสียนะครับแล้วก็จมน้ำบริเวณผิวการจราจรเนี่ย185คันแล้วก็เป็นรถที่ประชาชนนำขึ้นไปจอดหนีน้ำบนสะพานเห็นเยอะนะครับบนเดินทางมาจากรายการก็โอ้โหบนสะพานนี่ใช้คำว่าเพียบเลยเต็มไปหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เร่งดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่าก็เอารถมาจอดบนสะพานเพื่อหนีน้ำเอาเข้าใจง่ายๆนะครับประชาชนที่นำรถขึ้นมาจอดหนีน้ำบนสะพานแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงคุณผู้ฟังบริเวณทางยกระดับเนี่ยมีกว่า200คันล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนจากรถสไลด์นะครับจากกรุงเทพมหานครด้วยทางด้านของพลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำกันเรื่องสำคัญในส่วนของรถครับที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังก็จะมีใช่ไหมรถที่ล็อกล้อหลังรถยนต์ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้รถสไลด์อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงกรุงเทพมหานครตรงนี้จะแก้ไขปัญหาคือก็มีการสนับสนุนรถสไลด์4คันนะครับเข้าร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้โดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนจากนั้นครับทำยังไงต่อเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ที่น้ำสูงแล้วเนี่ยก็ให้รถของตำรวจนครบาลเนี่ยช่วยรับส่งนำไปยังจุดพักรถนะฮะเพื่อให้การทำงานเนี่ยสะดวกขึ้น คล่องขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือรถได้มากที่สุดนะครับตั้งเป้าว่าในช่วงคืนนี้นะครับคงต้องทำงานกันอย่างหนักเลยพี่ๆตำรวจแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้อีก1วันก็จะต้องบริหารจัดการในการเร่งเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เปิดเส้นทางเพราะว่าเดี๋ยววันพุธใช่ไหมฮะวันนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ต้องเร่งทำงานกันนี่คือขั้นตอนนะครับนี่คือกระบวนการเพื่อให้เช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานได้แล้วก็กลับมาทำภารกิจนะครับดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปด้วยดังนั้นครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งกันนิดนึงนะครับตำรวจก็ระดมจัดรถยกแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียแล้วก็จอดค้างจากน้ำท่วมด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาก็ยังมีหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ใครที่อยู่พื้นที่ไหนมีส่งเข้ามาคุณโต้ครับด้วยแล้วก็มีข้อความนะครับจากคุณเฉลิมจันทสิทธิ์นะครับที่ติดตามอยู่ส่งเข้ามาจากคุณน้ำหวานด้วยนะครับใครที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่พื้นที่ไหนที่อยากจะแจ้งข้อมูลนะครับส่งมาได้เลยคุณอเนกพริกไทยนะครับมีคุณพิสมัยแจ้งมาตอนนี้คุณบอลท้องฟ้ามืดคืนนี้ไม่น่ารอดที่ราชบุรีแต่ก็ฟังรายการอยู่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เรียกว่าเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับส่งมาเพิ่มเติมน้องแชมป์บ้านโพครับตอนนี้นะครับฝนหยุดนิ่งแดดมีนิดนึงนะครับแจ้งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยมาดูกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนิดนึงครับเพราะว่าท่านก็เดินหน้านะครับในการที่จะดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรียกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นะครับหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับก็มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มี

ทยคู่ฟ้าครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวันนี้เรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมนะฮะล่าสุดที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับท่านก็ประชุมวันนี้นะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่แล้วก็ให้การสั่งการและการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำนะครับว่าภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหลักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจหลักเลยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเร่งระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจัดลำดับความสำคัญครับในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องช่วยทันทีแล้วก็เรื่องที่3ครับพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มสะอาดเรื่องยารักษาโรคนะครับในจุดสำคัญที่มีประชากรที่เดือดร้อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านสั่งการเลยระดมเครื่องผลักดันน้ำระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ครับที่จำเป็นเพื่อเข้าไปเสริมในพื้นที่แล้วก็จุดระบายน้ำสำคัญต่างๆต้องย้ำครับไม่ปล่อยให้พื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดเนี่ยตกหล่นจากการช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้ก็มีการประชุมหารือถึงหลักเกณฑ์คุณผู้ฟังในการช่วยเหลือหลักเกณฑ์ในการเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างครอบคลุมให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับครับทุกหน่วยงานตอนนี้นะครับต้องเร่งในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทั้งอย่างที่บอกคืออาหารอย่างที่บอกคือน้ำดื่มแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับบางคนก็เรียกว่าไฟถูกตัดในหลายจุดเหมือนกันนะครับเท่าที่ตามข่าวอยู่เนี่ยก็ต้องดูแลกันเรื่องของการอพยพผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวต่างๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ต้องเร่งนำคนที่ป่วยนำคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนเลยที่มีการแจ้งมาด้วยก็จะต้องนำไปโรงพยาบาลหรือว่าเข้าไปดูแลรักษากันต่อไปด้วยนะครับนี่คือการช่วยเหลือที่รวดเร็วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็มีการเรียกประชุมด่วนนะครับทุกหน่วยงานที่เร่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับของทั้งกรุงเทพมหานครก็ระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำนะฮะเข้าถึงประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับบอกว่าส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือกันทั้งมีข้อความส่งมาจากแฟลตคลองจันด้วยใช่ไหมครับก็บอกว่าประสานการช่วยเหลือเรียบร้อยนะครับในเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับส่งมาต่อเนื่องกันนะครับทางด้านของจังหวัดนครนายกกันนิดนึงครับเพราะว่าในจังหวัดนครนายกก็มีเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของมท.2นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ครับวันนี้ที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งประสานเรื่องของการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับวันนี้ที่จังหวัดนครนายกครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การดำเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รายงานสถานการณ์ให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีนะครับโดยโอกาสนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปคุณผู้ฟังครับเป็นอาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนแล้วก็เรื่องของอัตราการระบายน้ำนะครับซึ่งก็มีสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกก็ได้มีการรายงานเรื่องของสภาพอากาศนะครับแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์ฝนในพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่าแนวโน้มก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำครับจังหวัดนครนายกเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเพื่อให้มั่นใจครับว่าไม่มีผู้ที่ตกค้างในพื้นที่มีการแนะนำด้วยนะครับกำชับให้หน่วย

0: งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มให้เพียงพอกับความต้องการแล้วก็ทั่วถึงกับผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยโดยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับทราบนะฮะแล้วก็หารือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสนับสนุนจังหวัดนครนายกอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงยาสามัญประจำบ้านด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีส้วมกระดาษด้วยอันนี้ก็จำเป็นนะในหลายๆมิติเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเรื่องของการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือนะครับทางด้านของจังหวัดนครนายกก็ได้มีการร้องขอไว้แล้วก็ได้มีการสนับสนุนมานะครับโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือก็มีกำหนดนำเรือผลักดันน้ำเนี่ยเข้าพื้นที่จังหวัดนครนายกในวันที่28กันยายนก็คือวันนี้เพื่อเร่งติดตามนะฮะแล้วก็ดำเนินการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาต่อเนื่องกันครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆจุดหลายๆพื้นที่ก็เดือดร้อนกันล่าสุดครับก็ได้มีการเปิดโรงครัวพระราชทานพร้อมใช้โดรนนะครับในการส่งข้าวไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมกทม.ครับตอนนี้ก็ลุยในแฟลตคลองจันทน์นะครับเปิดโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีการจัดโดรนพระราชทานสำรวจพื้นที่นะครับมีการส่งอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ครับช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็กล่าวนะครับว่าการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับมีการตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีการใช้โดรนพระราชทานบินตรวจตราในพื้นที่แล้วก็มีการส่งเป็นสิ่งของครับที่จำเป็นให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและก็ที่สำคัญก็ได้มีการนำเรือท้องแบนครับจำนวน7ลำออกแจกจ่ายอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดนะครับในพื้นที่สน.ลาดพร้าวซึ่งก็ต้องบอกว่าในจุดนั้นน่ะคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจคือเป็นจุดที่ประชาชนยากลำบากครับในการเดินทางออกมาในส่วนของการอำนวยความสะดวกนะครับก็มีการจัดการให้กับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยนะครับในส่วนของการดูแลพร้อมดำเนินการเรื่องรถยกด้วยของกองบัญชาการนครบาลเตรียมเอาไว้ด้วยครับในกรณีจำเป็นนะครับที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายรถประชาชนที่มีการจอดเสียอยู่นะครับหรือว่านำรถไปจอดเอาไว้ในที่ปลอดภัยหรือเรื่องของการเคลียร์จราจรโดยได้มีการบูรณาการกับรถยกของตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7แล้วก็รถของภาคเอกชนด้วยพร้อมกันนี้ครับบชน.ก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครจัดจุดจอดรถนะครับในพื้นที่ที่ต้องเป็นจุดสำคัญเอาไว้เนี่ย46จุดคุณผู้ฟังเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนนำรถไปจอดได้เลยโดยไม่เสียค่าบริการนะครับหากพี่น้องคนใดนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้ครับที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ1599หรือว่าสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจรอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็แจ้งได้นะครับ1197ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นเรื่องของตำรวจนะครับที่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่สำคัญที่ต้องบอกว่าตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังทั้งภาครัฐเองนะครับภาคเอกชนมูลนิธิจิตอาสานะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนจริงๆนะก็ลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องเบรกกันสักนิดนึงครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับในการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะฮะในทุกๆจุดของประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อกลางครับในการที่จะประสานข้อมูลต่างๆด้วยแต่เดี๋ยวต้องพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายๆพื้นที่นะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การวันนี้อย่างที่ขึ้นอยู่ในเพจ Facebook ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์การดูแลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับในวันนี้ก็ลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของบางพลีใหญ่ก็ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มผู้เปราะบางล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกว่าก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะนะครับที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ฟังครับซึ่งเชื่อมต่อการระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงกับถนนบางนาตราดแล้วก็เชื่อมโยงการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงนะครับโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้บริหารนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ให้การต้อนรับรวมถึงการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้กับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขณะนี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่เริ่มคลี่คลายในหลายจุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันก็ยังคงเร่งครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสำคัญนะครับและที่สำคัญก็เร่งให้พื้นที่เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมเน้นย้ำครับว่าให้มีการติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสื่อสารนะครับเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำนะฮะทั้งการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของการกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยด้วยนะครับจากนั้นครับคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณพื้นที่ครับศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อรับฟังความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ติดตามนะครับการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็ครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับมอบสิ่งของให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้แทนชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางครับไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในชุมชนจตุรมิตรที่อำเภอบางพลีใหญ่นะครับก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้นกันได้รับรายงานครับว่ามีประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็เป็นจำนวนถึง600ครัวเรือนนะครับมี600ครัวเรือนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็ได้มีการพบปะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารด้วยคุณผู้ฟังมอบถุงยังชีพนะครับแก่ผู้แทนชุมชนเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยครับตามบ้านเรือนต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่บางพลีใหญ่นะครับจังหวัดสมุทรปราการ การในวันนี้28กันยายน2569นะครับก็เผยว่าตอนนี้หลายจุดก็เริ่มคลี่คลายย้ำครับว่ารัฐบาลก็เดินหน้าในการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญก็คือกลุ่มผู้เปราะบางนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีคุณอภิชยานะครับคุณยายน้องบีมบอกปราจีนบุรีคุณบอลประสานให้หน่อยนึงตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีคุณจันทิวารือชาครับส่งกำลังใจอันนี้เป็นสำคัญมากเลยนะกำลังใจจากทุกท่านนะครับที่วันนี้ฟังอยู่ก็พิมพ์มานะครับแล้วก็การแชร์ในเฟซ Facebook ของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งกำลังใจผ่านมาทางรายการด้วยนะครับมีคุณย่านะคุณย่านักการ์ตูนชื่อน่ารักมากเลยครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องก็ส่งกำลังใจผ่านมาทางรายการด้วยนะครับมีคุณย่านักการ์ตูนชื่อน่ารักมากเลยครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวนะครับว่าฝายกั้นน้ำแตกทะลักนะครับพัดเอาชาวบ้านเนี่ยสูญหาย2รายที่ทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังครับวางแผนในการค้นหากันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบอกว่าเป็นฝายกั้นน้ำแตกนะครับบริเวณเส้นทางมุ่งหน้านะครับที่บ้านคิตตี้นะฮะที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยส่งผลให้น้ำเนี่ยทะลักไหลเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญก็มีการพัดเอาชาวบ้านเนี่ยเกิดการสูญหายแล้วก็มีคนที่ติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำโดยหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ได้มีการประสานความช่วยเหลือ

0: แล้วก็บูรณาการกับกำลังร่วมกันกับหลายหน่วยคุณผู้ฟังครับเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนนะครับมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีมูลนิธิพิทักษ์การจุดทองผาภูมินะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานมีฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนรวมถึงชาวบ้านก็มาช่วยเหลือกันด้วยจากการสำรวจเบื้องต้นครับบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีทั้งหมด4รายก็เป็นชาวบ้านนะสามารถช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย1รายอีก1รายเนี่ยเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่แต่ว่าอีก2รายก็ถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดเนี่ยก็พัดไปนะครับตอนนี้ก็เร่งค้นหากันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะช่วยเหลือจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่เนื่องจากว่าทัศนวิสัยเนี่ยมันมืดสนิทคุณผู้ฟังแล้วก็ประกอบกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประสานเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือด้วยนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมแล้วก็วางแผนกันนะฮะที่จะปูพรมในการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีการติดตามข่าวกันอยู่นะครับตอนนี้หลายพื้นที่เลยมีแจ้งมาเคหะบางบัวนะครับตอนนี้ก็ฝากประสานงานให้หน่อยคุณบอลหน่วยงานรับเข้าไปช่วยดูแลประชาชนคนพิการที่อยู่ในชุมชนเคหะบางบัวแล้วนะครับคุณแจ๊สนะฮะส่งเข้ามาด้วยขอบคุณมากเลยนะครับก็ติดตามผ่านทางรายการแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆกันมานะครับมีจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนแล้วก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการที่จะประสานความช่วยเหลือกันก็ส่งมาต่อเนื่องกันนะครับมีกทมในเพจของสวทครับขออนุญาตดูนิดนึงกทมตอนนี้ปรับระบบสายด่วนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับเป็นศูนย์พักพิงตอนนี้กทมตั้งไว้ประมาณ234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตนะครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดก็ได้มีการแถลงเรื่องการบริหารจัดการทั้งระบบการแจ้งเตือนนะครับการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครด้วยเปิดเผยครับตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครยกระดับการทำงานนะครับโดยปรับระบบสายด่วน1669แล้วก็1555ให้รองรับกับเหตุการณ์ในเรื่องของการแจ้งแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางนะครับมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการนะครับมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับทั้งศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตนำส่งโรงพยาบาลนะครับในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยแล้วก็มีการจัดด้วยนะครับเป็นทีมเฝ้าระวังดึงข้อมูลการร้องเรียนครับผ่าน Traffic Fondue เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างเนี่ยช่วยเหลือได้ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนนะครับกว่า234แห่งทั่วกรุงเทพมหานครปัจจุบันครับมีประชาชนเข้าพักแล้วเนี่ยประมาณ 7,000 คนนะครับเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดเนี่ยก็สูงเกินกว่าที่รถ6ล้อเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้นะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้มีการรับการสนับสนุนรถยกสูง GMC นะครับจากกองทัพแล้วก็มีหน่วยงานเครือข่ายพร้อมกับการประสานขอรับสนับสนุนเนี่ยเพิ่มอีกถึง15คันด้วยกันนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการนำทีมนะครับมาร่วมกันก็มีทั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติการรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอาทิเขตลาดกระบังอันนี้น่าสนใจนะครับที่ตอนนี้ต้องช่วยกันอย่างเร่งด่วนบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยตอนนี้ที่หนักๆเนี่ยก็จะมีทั้งลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่ลาดพร้าวได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐครับมีการจัดตั้งครัวสนามนะฮะแล้วก็ครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกเอาไปแจกจ่ายครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ในตอนนี้พร้อมกับการปรับแผนในการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยได้มีการสั่งการให้ทีมเนี่ยลงไปแจกจ่ายให้เข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ส่วนลึกนะครับเช่นแฟลตเคหะหรือว่าชุมชนล่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหา ของที่มันตกค้างนะครับมีคนแจ้งมาว่ามีบางกลุ่มก็ได้แต่บางคนก็ไม่ได้ก็มีเยอะนะครับตอนนี้ก็มีบางคนที่ของไม่ถึงมือด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัญหาที่เราก็รับทราบในเรื่องของคนที่ได้ก็ได้อยู่ส่วนคนที่ไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีนะครับนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นปัญหาจริงในพื้นที่แล้วก็มีการแจ้งมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นการประสานกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่บัญชาการณศูนย์อำนวยการร่วมระดับเขตเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกันระหว่างศูนย์ควบคุมกลางและพื้นที่ยืนยันคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยทุกๆหน่วยงานเร่งสูบน้ำนะฮะเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่อเนื่องปัจจุบันครับเส้นทางสัญจรสายหลักๆหลายจุดตอนนี้ล่าสุดเลยตอนนี้ก็ 17:44 ตอนนี้น้ำในหลายๆจุดเริ่มทยอยลดลงตามลำดับนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของถนนพหลโยธินวิภาวดีรังสิตตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยนะล่าสุดตอนนี้ใกล้จะ6 โมงเนี่ยบอกแห้งแล้วนะครับลาดพร้าวบนเดินทางมาจัดรายการแห้งแล้วนะลาดพร้าวบริเวณ5 แยกลาดพร้าวตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับแถวๆยูเนียนมอลแห้งสนิทเลยนะครับแล้วก็ตรงรถใต้ดินที่มีการเชื่อมต่อตรงนั้นก็แห้งแล้วด้วยนะครับก็เป็นการอัปเดตสดๆเลยก็มีทั้งหลายพื้นที่นะครับที่ก็ต้องดูแลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคลองลาดพร้าวนะครับแล้วก็มีคลองแสนแสบตรงนั้นก็เป็นจุดที่ต้องลำเลียงน้ำเนี่ยออกสู่อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อแล้วก็อุโมงค์แสนแสบก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มกำลังครับเต็มความสามารถสำหรับแนวโน้มอากาศกันหน่อยนึงนะครับมองไปนอกห้องจัดรายการตอนนี้ก็เอาตรงๆว่าก็ครึ้มอยู่นะปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ก็คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ60%ในวันนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามีฝนอยู่แต่ว่าฝนไม่หนักเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็มีนะครับก็ยังมีฝนอยู่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำแล้วก็ จะลดลงเหลือ30%ในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นการคาดการณ์ซึ่งก็จะช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าครึ้มนะครับแต่ว่าฝนก็ไม่หนักเท่ากับวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าวันนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่าทางกทม.ก็ได้มีการตั้งศูนย์พักพิง234 แห่งแล้วก็ปรับระบบสายด่วนในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครนะครับยังคงต้องติดตามกันครับใครที่เข้ามาในส่วนของเพจ Facebook ด้วยนะครับก็ส่งข้อมูลหรือว่าข่าวสารมาต่อเนื่องกันในหลายๆจุดที่มีความเดือดร้อนกันตอนนี้เอาดูกันหน่อยครับปราจีนบุรีบอกว่าฝนก็ยังตกแล้วก็ยังไม่หยุดเลยตอนนี้เชียงรายคุณบอลประสานให้หน่อยนึงว่าฝนตกทั้งวันเลยเชียงรายนะครับคุณชื่อมิ้นนะฮะชื่อมิ้นตอนนี้ก็ส่งมาในเพจของเราด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าแจ้งกันมาได้จุดไหนที่มีฝนตกจุดไหนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับมีคุณแทนยิ้มหวานด้วยวันนี้ส่งเข้ามาอีกหนึ่งข้อความผ่านสวทของเรานะครับจุดไหนก็แล้วแต่ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721มาดูอีกเรื่องนึงครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันนะครับเรื่องราวของข้อร้องเรียนนะครับจากผู้โดยสารสายการบินที่บอกว่ามีเที่ยวบินนะครับขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารขาเข้าที่ต้องใช้เวลาในการรอสัมภาระนานใครที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะเดินทางในประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการประสานเรื่องนี้ให้แล้วล่าสุดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งนะครับแก้ไขปัญหาประสานทั้งการบินไทยแก้ไขปัญหาเรื่องพนักงานภาคพื้นที่ขาดแคลนส่งผลมาจากน้ำท่วมไงก็ทำให้หลายคนก็เดินทางมาทำงานไม่ได้นะครับโดยทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงครับกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารนะฮะเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกที่1ล่าช้านะครับผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าที่ต้องใช้เวลารอของนานรอสัมภาระนานปัญหาดังกล่าวเนี่ยย้อนกลับไปเกิดขึ้นเมื่อ26 กันยายนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันก็มีปัญหาหลายคนที่บ่นอยู่นะครับจากการตรวจสอบพบว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่พอน้ำท่วมหลายพื้นที่เสร็จปั๊บเนี่ยส่งผลให้ การเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนมาไม่ได้น้ำท่วมใช่ไหมฮะทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้คุณผู้ฟังก็ส่งผลให้กำลังภาคพื้นเนี่ยไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทเนี่ยบางส่วนก็เกิดขัดข้องเมื่อรถเสียด้วยนะส่งผลให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งในส่วนของการให้บริการเที่ยวบินขาออกแล้วก็การขนถ่ายสัมภาระล่าช้าเห็นไหมฮะอันนี้ก็เขาเป็นแบบเป็นห่วงโซ่เลยมาน้ำท่วมคนมาทำงานไม่ได้ก็ส่งผลรถก็เสียอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอนนี้เร่งในการแก้ปัญหาครับคือก็มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับโดยเร็วแล้วก็เร่งซ่อมแซมรถที่เรียกว่ารถเสียรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องนะครับพร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของการขนถ่ายสัมภาระเพราะบางคนบอกโอ้โหตามข่าวอยู่นะคุณผู้ฟังรอกันนานเลยนะครับไปบางคนก็โอ้บ่นกันบอกของสัมภาระก็รอช้ามากนะครับเกิดจากอะไรก็มีการวุ่นวายกันว่าอย่างนั้นเลยสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้สัมภาระนะครับทางบริษัทก็ได้จัดให้ผู้โดยสารเนี่ยกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระราช้าเพื่อใช้ในเรื่องของการติดตามแล้วก็การประสานส่งมอบสัมภาระนะฮะก็สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆได้นะครับตอนนี้ก็เร่งประสานกันกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับที่พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะครับก็ส่งมาแล้วก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ที่ติดตามกันอยู่ก็ส่งข้อมูลเข้ามาผ่านทางหลังไมค์กันเยอะแยะเลยในช่วงเวลาของวันนี้นะครับ28แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนเมื่อวานใครที่ได้ติดตามอยู่นะครับรัฐบาลก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากฝนตกหนักเนื่องจากน้ำท่วมขังนะครับทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการแต่การให้บริการออนไลน์ครับก็ยังเปิดให้ตามปกตินะครับส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลกำหนดให้วันนี้ครับอย่างที่ทุกท่านทราบ28แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันนะครับ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะฮะแต่ว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงเปิดให้บริการประชาชนนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะครับโดยกำหนดการในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับมีเป้าหมายก็เพื่อลดการเดินทางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังแต่อย่างไรก็ตามครับเน้นย้ำกันว่าการให้บริการประชาชนยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับสำหรับการให้บริการก็ยังมีการบริการทางออนไลน์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือว่า1ท่านมีความจำเป็นมีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวก็ได้กำหนดหรือว่านัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วหากยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปก็จะเกิดให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือว่ากระทบต่อการให้บริการประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยนั้นน่ะพิจารณานะครับตามเห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและก็กระทบต่อการให้บริการประชาชนนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกันกับคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะฮะวันนี้28พรุ่งนี้29นะครับก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังแต่ว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ยังมีหลายๆจุดหลายๆพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเรื่องราวที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญส่งต่อมานะครับมาดูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็เรียกว่าติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดก็มีการขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3นะฮะที่ต้องบอกว่าระดมทุกศักยกำลังจริงๆครับในการช่วยเหลือประชาชนโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการกล่าวขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับหน่วยแล้วก็กำลังพลทุกนายตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับพี่ๆทหารที่ต้องบอกว่าออกมาช่วยเหลือประชาชนระดมทุกสรรพกำลังทั้งกำลังพลใช่ไหมฮะเราจะเห็นภาพข่าวกัน ตลอดจริงๆนะครับมีทั้งยานพาหนะมีทั้งเครื่องมือแล้วก็มียุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับโดยก็มีการกระจายกำลังกันไปในจุดต่างๆหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางด้านของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านก็ระบุชัดเจนว่าการติดตามการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำลังพลนะฮะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าออกมาช่วยเหลือประชาชนแม้บ้านพักหรือว่าครอบครัวของตนเนี่ยบางคนเนาะเอาง่ายๆว่าพี่ๆทหารก็เดือดร้อนพี่ๆทหารก็น้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่ประชาชนเดือดร้อนท่านก็ออกมาช่วยกันเต็มที่ก็มีการกำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยนะครับว่าทหารก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนกองทัพก็ต้องดูแลกำลังพลแล้วก็ครอบครัวของทหารเช่นเดียวกันก็ต้องดูแลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้กำลังพลก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์บ้านพักของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในเขตลาดปะเขานะครับบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่อยู่ที่ถนนรามอินทราเพื่อติดตามผลกระทบนะครับเพราะว่าก็หลายจุดก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้วว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวก็รับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการนะครับของข้าราชการกำลังพลแล้วก็ครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณผบ.เหล่าทัพนะครับย้ำทหารดูแลประชาชนกองทัพก็ต้องดูแลครอบครัวทหารที่ประสบภัยก็ควบคู่กันไปนะครับก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อได้นะครับในหลายๆจุดนะครับหลายๆพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมานะครับคุณมนทการนี่ส่งเข้ามาลาดพร้าวท่วมนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าหลายๆจุดเลยที่ก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับขอบคุณพื้นที่ต่างๆที่แจ้งข่าวมาแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับจุดไหนที่ต้องประสานความช่วยเหลือนะครับจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนจุดไหนที่ยังคงต้องได้รับการดูแลแก้ไขส่งมาได้เลยนะครับหลังไมค์ของเราก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18:00 นะครับแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรไทยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้พระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2519และขยายงานอย่างกว้างขวางในปี2523เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ยากไร้โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทได้มีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีแห่งชีวิตภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องจักสานงานปั้นหรือหัตถศิลป์ไทยนานาชนิดที่สะท้อนความงดงามแห่งจิตวิญญาณไทยผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของราษฎรแต่ยังยกระดับชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพระราชกรณียกิจแห่งพระเมตตานี้คือรากฐานแห่งความมั่นคงของชุมชนไทยคือพลังแห่งภูมิปัญญาที่งอกงามอย่างยั่งยืนและคือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแรงบันดาลใจแห่งความรักและศรัทธาของปวงชน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับบอนสกันแก้วประจันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับแน่นอนวันนี้เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับในหลายพื้นที่นะครับล่าสุดนี่ดูไปพร้อมกันในส่วนของ NBT นะครับก็ขึ้นว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงเรื่องของพื้นที่เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครดังนั้นครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับหลังจากที่ท่านปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเสร็จปั๊บเนี่ยกลับมาอย่างที่ทราบกันท่านก็ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองเปรมประชากรนะครับเยี่ยมศูนย์พักพิงแล้วก็จัดเรื่องของอาหารเรื่องยาสิ่งจำเป็นดูแลผู้ประสบภัยพร้อมขอให้ผู้ป่วยติดเตียงเข้าไปยังศูนย์พักพิงโดยด่วนนะครับเพราะว่าก็เป็นห่วงกันในหลายๆจุดเลยทีเดียวทางด้านของศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนแขวงตลาดบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาพร้อมกับการมอบถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาแล้วก็บริเวณคลองเปรมประชากรรับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเรื่องของความคืบหน้าการระบายน้ำติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้จากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อครับไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับไปพูดคุยรับฟังปัญหาและก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้ก็จัดเตรียมทั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดทั้งในส่วนของยารักษาโรคเรื่องอาหารใช่ไหมครับเรื่องการจัดเตรียมที่พักพิงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะเดียวกันประชาชนก็ยังมีความกังวลนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังก็เรื่องทรัพย์สินเรื่องรถยนต์ใช่ไหมหลายคนที่กังวลใจด้วยว่าจะไปอย่างไรต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยก็ยังคงน่าจะมีปัญหาอยู่ทางด้านของอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกเป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางท่านก็ห่วงมากเลยทีเดียวนี้บอกขอให้เข้ามาพักอาศัยก่อนอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อให้ได้รับการดูแลแบบใกล้ชิดแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับตลอดจนการช่วยเหลือที่ต้องทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับที่ท่านก็ติดตามนะครับแล้วก็ประสานกับความช่วยเหลือในทุกๆจุดนะครับล่าสุดก็ติดสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศกรมประชาสัมพันธ์จุดไหนนะครับที่พี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าสวทของเรานะครับตลอดทั้งวันครับก็ยังคงติดตามกันบนขออนุญาตเข้ามาดูที่เพจของเรานะครับล่าสุดเขื่อนพระราม6ครับตอนนี้นะครับเกาะติดกันมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ตั้งแต่วันนี้เลยครับ28จนถึง29กันยายนโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยวันนี้ครับ28กันยายน2569เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยก็มีฝนตกหนัก หลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากหลายแห่งทั้งภาคกลางนะครับทั้งพื้นที่ที่ต้องบอกว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับประกอบกับโครงการส่งน้ำแล้วก็การบำรุงรักษาป่าสักใต้ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นคุณผู้ฟังที่ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เป็นน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเขื่อนพระราม6ตอนนี้ได้มีการปรับนะครับเป็นการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นะครับให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ครับ28กันยายนถึง29กันยายนก็จะส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้น1ถึง 1.20 เมตรนะครับโดยการระบายน้ำก็อยู่ในเกณฑ์วิกฤตดังนั้นครับกรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนรวมถึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดพร้อมกับการแจ้งเตือนประชาชนแน่นอนครับก็เป็นสื่อกลางนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการประสานข้อมูลต่อนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับบริเวณจุดเขื่อนพระราม6ตอนนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นผลที่ต้องบอกว่าต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ไหนหน้าจุดไหนนะครับก็มีการแจ้งกันอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับมีทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุน้ำท่วมด้วยเพราะว่าเราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับมีหลายๆเบอร์ครับที่อยากจะแจ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็น02-276-4016นะครับมี02-275-4035 092-246-8735แล้วก็092-246-8739นะครับก็มีช่องทางหลายๆช่องทางหลายๆเพจนะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็รวมถึงเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกๆจุดนะครับของพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับมาดูกันที่ทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นกันบ้างครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าในการระดมทุกสรรพกำลังช่วยนะครับในทุกๆจังหวัดล่าสุดก็เดี๋ยวพาคุณฟังไปที่ชลบุรีครับท่านสุชาติชมกลิ่นตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้านะครับชลบุรีก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ำเราก็ต้องเกาะติดกันในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยด้วยนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระดมกำลังครับแล้วก็เครื่องมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชลบุรีอย่างเร่งด่วนนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำทุกหน่วยงานตอนนี้ก็ระดมทุกสรรพกำลังในการช่วยเหลือประชาชนเต็มความสามารถแล้วก็เน้นการทำงานเชิงรุกเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเร็วนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานนะครับแล้วก็บัญชาการความช่วยเหลือบูรณาการนะครับเรื่องของกำลังพลเรื่องของเครื่องจักรนะครับเรื่องของอุปกรณ์จากหน่วยงานในสังกัดเข้ามาสนับสนุนการทำงานของจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนกำลังพลภาคสนามครับตอนนี้ก็ระดมเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและก็กรมป่าไม้ด้วยนะครับมาช่วยเต็มที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่ขณะเดียวกันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็สนับสนุนเพิ่มครับเป็นเรือยางจำนวน2ลำใช้เอาไว้ในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งนี้ครับกรมทรัพยากรน้ำก็สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมครับด้านการสนับสนุนทางอากาศโดยมีเฮลิคอปเตอร์2ลำนะครับประจำการณศูนย์การต่อสู้อากาศยานที่12เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็พร้อมสนับสนุนภารกิจเมื่อมีความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นการจับไม้จับมือกันในทุกภาคส่วนครับเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันในทุกภาค ส่วนเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องติดตามกันต่อเกาะติดสถานการณ์น้ำสักครู่เดียวครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
8: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
8: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับจับประเด็น VIP 18นาฬิกา18นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าในทุกๆจุดของประเทศไทยครับตอนนี้เราอยู่ในรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำกันนะครับต้องบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เดินหน้าครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมี1สายนะครับที่มาคุยกันในช่วงของจับประเด็น VIP ข้อความที่คุณผู้ฟังติดตามอยู่แล้วก็ส่งมาเพิ่มเติมกันหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็ต้องติดตามกันวันนี้ครับได้รับเกียรติจากดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์แน่นอนครับจะมาติดตามเรื่องมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่างที่บอกครับเดือนหน้าเราจะมีการประชุมใหญ่นะครับเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดทั้ง2เรื่องประเด็นสำคัญสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ครับอาจารย์ครับแน่นอนเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่สวทของเราก็เกาะติดล่าสุดครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างในการเยียวยาการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ครับ
9: ณขณะนี้ทีมอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากภาคการทัพไทยร่วมกับทีมของตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจน้ำเข้ามาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก็คือที่ชุมชนเคหะกองจันทร์นะครับเราแวะไปตามตึกต่างๆโดยพยายามเล็งหาตึกที่เข้าถึงยากต้องใช้เรือที่มีศักยภาพแล้วเราก็เอาเป็นฮาลานล้วนนะครับ
1: ครับ
9: มีข้าวแกงแต่ละกล่องเนี่ยสามารถดึงออกมาฉีกแล้วทานได้เลยจะได้การหุงหันเราก็แฟบ5ชั้น

0: ปั๊มน้ำจะไม่ทำงาน
1: ครับ
0: และเขาต้องอาศัยการโยงสายยางออกไปด้านนอกของการเคหะเพื่อจะไปหาบ้านหรือร้านค้าที่จะอนุญาตให้เขาเสียบหัวก๊อกได้แปลว่า1ก๊อกเลี้ยงคนทั้งอาคาร 4-500 คนนะฮะอันนี้จะเป็นตัวที่เขาหนักใจที่สุดเรื่องอาหารเราก็ยังส่งได้อยู่นะครับสิ่งที่จะเป็นข้อจำกัดก็คือการจัดการเรื่องน้ำใช้น้ำดื่มขณะนี้ค่อยๆมีวิธีการส่งกันอยู่ละแต่สิ่งที่เขาขาดมากๆคือเรื่องน้ำใช้นะฮะตัวนี้ก็เป็นปัญหาอยู่รวมทั้งบางตึกอาจจะพอมีโอกาสเปิดไฟได้เป็นบางช่วงเวลาแล้วก็กรณีนี้เฉพาะที่ชุมชนที่เคหะคลองจันทน
1: ์
0: มีคนอยู่ในนี้อยู่ประมาณสัก 40,000 คน
1: โอ้โหเยอะมากอาจารย
0: ์นะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นที่อีกอันหนึ่งคือเคหะล่มเกล้านั่นก็อยู่ประมาณ 7-4,000 คนเหมือนกัน
1: ครับ
0: มีคนถามครับบอกว่าแล้วทำไมไม่ย้ายเขาออกไปคำถามก็คือว่าจะเอาคน 40,000 ไปรวมไว้ที่ไหนที
1: ่
0: อยู่นอกบ้านมันเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีบรรดาเด็กเล็กผู้สูงอายุคนป่วยเนี่ยนำออกหมดแล้วนะครับยกเว้นเพราะกรณีทารกซึ่งอยู่กับแม่ฉะนั้นคนที่อยู่ที่นี่แปลว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะอยู่ที่นี่แหละเพราะออกไปข้างนอกนั้นเนี่ยจะไม่มีที่ให้เขาไปอยู่ดีแล้วก็เราก็ต้องมีเรื่องของการช่วยกันส่งอาหารส่งกำลังใจแต่แทบทุกตึกที่เราได้แวะเข้าไปนั้นน่าประทับใจนะครับทุกตึกมีระบบการจัดการรวมไม่ว่าจะได้อะไรมาเขาจะไปกองรวมเพื่อจะแบ่งกันไม่ใช่ใครคว้าได้คว้าเอานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนที่กำลังเดือดร้อนเขาร่วมใจกันในการออกแบบระบบเพื่อทำให้เขาทุกคนรอดไปด้วยกัน
1: ครับอาจารย์ครับมีคำถามนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ครับสาเหตุหลักๆที่ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่ามันมาเร็วมากๆเลยอาจารย์เรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่องกันแบบนี้ครับหลายๆคนบอกว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนี้อยากจะรู้จังเลยครับอาจารย์
0: ฝน300มิลลิเมตรคราวนี้ไม่ได้มาจากพายุแต่มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำแปลว่าการที่โลกร้อนมันทำให้มีการระเหยของน้ำทะเลขึ้นไปเป็นจำนวนมากการระเหยขึ้นสู่ที่สูงของมันเป็นจำนวนมากนั้นทำให้เหมือนกับเอาผ้ามาชุบน้ำให้เปียกแล้วมาเหวี่ยงพอเหวี่ยงแล้วมันจะมีน้ำหนักตัวนี้เมื่อมันไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดเพียงพอมันจะคลายตัวจากการเป็นไอน้ำในอากาศให้กลายเป็นฝนแล้วบังเอิญว่าฝนนี้แช่แม้ไม่แช่อยู่กับที่แต่มันวิ่งวนฮะวนทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังให้สัมภาษณ์กันอยู
1: ่
0: ฝนส่วนใหญ่ไปลงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วฝนส่วนใหญ่ก็คือก้อนเดียวกันนี่แหละครับอยู่แถวๆสระแก้วอรัญญประเทศซึ่งทีมอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นโยกย้ายเข้าสู่ที่ปลอดภัยย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลที่อรัญญประเทศเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเหล่านี้แต่ว่ามันคือฝนเดียวกันนะแล้วมันก็นอกจากตกที่สระแก้วมันก็ลามเข้ามาที่นครนายกลามเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต่อตอนนี้ไปละไปอยู่ที่ทิศตะวันตกของประเทศไทยแล้วประเดี๋ยวมันก็จะวนต่อฮะมันจะวนกลับลงมาที่เพชรบุรีแล้วมันก็จะหมุนเข้าอ่าวไทยแล้วมันก็จะกลับเข้ามาชลบุรีระยองแบบนี้ต่อถ้าตามรูปแบบในการพยากรณ์ของมันนะครับเพราะมันกำลังเป็นลมวนแต่ไม่ใช่พายุนะครับ เพียงแต่ฝนเนี้ยแบกความชื้นมาเป็นจำนวนมากแล้วมันก็เทลงไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่มันผ่านเพียงแต่มันเดินทางช้าๆจึงทำให้มีฝนตกแช่ในพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากครับ
1: ครับการช่วยเหลือครับเห็นบอกว่าก็มีหลากหลายจุดนะครับที่อาจารย์ส่งข้อมูลมานอกเหนือจากที่กทม.แล้วที่อาจารย์ไปดูตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าอีกหนึ่งจุดที่เป็นการช่วยเหลือก็ที่สระแก้วก็บอกว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อัน
0: นั้นทีมของเราไปอยู่ที่นั่นเกินกว่า4วันเลยนะครับ
1: เป็นยังไง
0: แล้วก็ใช้ช่วยทั้งพื้นที่ที่เป็นเมืองคืออำเภอเมืองก็โดนแล้วก็พื้นที่ที่เป็นอำเภอชายแดนอย่างเช่นอรัญญประเทศที่เขาชะกันน้ำลงเขามาอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็พัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยดังนั้นก็ต้องใช้ทักษะและช่วยทั้งกลางวันและกลางคืนการช่วยในพื้นที่ที่น้ำหลากแล้วก็เป็นกลางคืนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าก็ได้เข้าไปแก้ไขได้สำเร็จบางพื้นที่ต้องวิ่งเรือลึกเข้าไปในป่าเพื่อจะไปเอาคนออกมาจากบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งมีคนอยู่ในนั้น 4-5 คนแล้วก็พาเขาออกมาในเวลากลางคืนเลยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าภัยที่มันลงมานั้นแบบเมืองก็เป็นความเดือดร้อนที่กระจุกตัวอย่างรุนแรง
1: คร
0: ับในขณะที่กลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดภัยที่ลงมาแม้คนไม่หนาแน่นแต่เขาอยู่ห่างไกลแล้ว

0: เรียกว่าโอกาสจะมีโอกาสถูกตรวจพบตรวจเจอยากมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามเมืองทุกเมืองต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองในเมืองหรือเมืองในต่างอำเภอห่างไกลออกไปก็จะต้องคำนึงถึงเลยนะครับว่าความเสี่ยงทางธรรมชาติเป็นของที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดแน่ๆเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดที่ไหนและเมื่อไหร่ครับ
1: นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องกลับมาตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของการเยียวยาครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของข้าวของนะครับที่หลายคนบอกว่าจะเกิดการดูแลยังไงบ้างเรื่องของการขาดแคลนไหมในส่วนนี้แล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนตรงนี้มีอย่างไรบ้างครับ
0: อันนั้นคงจะเป็นเรื่องของตัวนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องการเยียวยาซึ่งตอนนี้เราอยู่ใกล้ช่วงรอยต่อระหว่างวันที่1ตุลา
1: ครับ
0: กับ30กันยา
1: ครับ
0: ถ้ายังไม่ถึง1ตุลาต้องใช้ระเบียบเดิมของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัย
1: ครับ
0: แต่พอถึง1ตุลาเป็นต้นไปรัฐบาลนี้ได้ซื้อประกันให้กับ30ครัวเรือนในทุกๆภัยและเป็นวิธีการเยียวยาโดยใช้เงินของบริษัทประกันเป็นคนจ่ายเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ในกติกาเดิมก็ใช้กติกาของรัฐในการดูแลแต่ถ้าภัยนี้ซึ่งมันจะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆยาวเกินวันที่1ตุลาเพราะขณะนี้มันก็จะมีเรื่องการที่มันประชาชนกำลังจะมีงูเหลือมตัวใหญ่กำลังจะขึ้นเรือมาก็เลยต้องคอยชะโงกดูซะหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องว่าถ้าเป็นหลัง1ตุลาอันนั้นก็จะเป็นเคลมประกันโดยรัฐช่วยเคลมให้แต่ใช้เงินจากบริษัทประกันมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินนะทั้งนี้ในกรุงเทพมหานครมีรถจมน้ำเป็นจำนวนมากเราพูดถึงกันเป็นหลักหลายร้อยคันนะครับถ้าเขามีประกันที่เขาซื้อเอาไว้อยู่แล้วก็ไปดูประกันเฉพาะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ซื้อประกันและหลัง1ตุลาก็ต้องมาไล่ดูว่ารถจมน้ำก่อนหรือไม่ถ้าก่อน1ตุลาก็กลับมาสู่กติกาเดิมก่อน30กันยาที่รัฐมีในการช่วยเหลือนะก็อาจจะได้เต็มจำนวนหรือไม่เนี่ยอันนั้นต้องไปว่ากันด้วยกติกาของรัฐนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องหลัง1ตุลาอันนั้นกติกาคงจะเปลี่ยนไป
1: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรื่องของประกันภัยต่ออาจารย์ครับอย่างที่บอกว่าเราก็มีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาแล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งที่บอลต้องเรียนถามอาจารย์เลยในเดือนหน้าเราก็จะมีการประชุมใหญ่อันนี้ก็สำคัญอีกเช่นเดียวกัน IMF ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับ IMF World Bank Annual Meeting 2026ตรงนี้ครับหลายคนกังวลใจว่ามันจะกระทบเรื่องราวของสถานการณ์น้ำหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนี้ก่อนในส่วนนี้ก่อนครับอาจารย์
0: การประชุม World Bank IMF ที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้เป็นครั้งที่2ในการมาแต่ละครั้งเขาจะเวียนไปตามประเทศต่างๆในทุกๆปีนี่เป็นรอบ2ที่เข้ามาประเทศไทย รอบที่แล้วเข้ามาในปี1991นะปีนี้2026เพราะฉะนั้นก็ห่างกันพอสมควรเมื่อคราวที่แล้วที่เข้ามาเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังก้าวสู่ความเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียอันนั้นมาด้วยการที่เห็นว่า GDP ประเทศไทยก้าวกระโดดมาคราวนี้เขามาอยู่4เรื่องโดยประมาณนะครับ มาจากทั่วโลกเพื่อจะมาคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนตอนนี้ World Bank IMF เขาเห็นแล้วว่าการพัฒนาประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆโดยที่ไม่ได้รักษาประเด็นด้านความยั่งยืนนั้นเนี่ยในสุดนำมาสู่ความเสียหายส่วนที่2คือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสุดขั้วโลกร้อนนี่ก็เป็นประเด็นที่2ที่ IMF World Bank มาคราวนี้และตั้งใจจะคุยกันเรื่องนี้ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อไปเทียบดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนปาลสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกหลายๆที่ในโลกที่มันเกิดขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนั้น World Bank IMF ซึ่งอันหนึ่งเป็นธนาคารเพื่อการแก้ไขความยากจนอีกอันหนึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อเสถียรภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆก็จะคุยกันเรื่องนี้ว่าแล้วระบบการเงินควรจะทำยังไงเพื่อจะทำให้เกิดการลงทุนที่ยั่งยืนขึ้นระบบการเงินอย่างไรจึงจะสามารถช่วยเหลือเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดีขึ้นส่วนที่สามเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำครับIMF World Bank เดินทางมาครั้งนี้โจทย์ใหญ่คือพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามก็ล้วนแต่ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ทางออกทั้งสิ้นซึ่งปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์เรียกมันว่าเศรษฐกิจรูปตัว K คือมีขาที่ชี้ขึ้นและขาที่ชี้ลงและประเทศเป็นจำนวนมากที่เศรษฐกิจกำลังไปได้ดีนั้น K ขาขึ้นเป็นขาลีบคือแขนเล็ก แต่ขาล่างที่ลากพื้นอยู่นั้นเป็นขาที่มีขนาดใหญ่และมีคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องเพราะนั้น World Bank IMF ก็จะมาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่างขาตัวเคที่ขาชี้ขึ้นกับขาชี้ลงนั้นให้มันเหลือน้อยลงและทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่ติดพื้นอยู่ข้างล่างมีโอกาสไต่บันไดขึ้นมาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วในสุดเคทั้งอันจะล้มลงได้ครับ
1: นี่นะครับเป็นประเด็นสำคัญเรื่องเศรษฐกิจภูมิอากาศแล้วก็ความเหลื่อมล้ำด้วยนี่คือสาระสำคัญในครั้งนี้หลายคนมองครับอาจารย์ว่าเอ๊ะการประชุมนี้เนี่ยมันห่างไกลตัวเราเหลือเกินมันไม่เห็นจะใกล้ตัวเราเลยประโยชน์ของการที่เราเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับ
0: การที่เขาได้มาเห็นกับตาของเขาว่าศักยภาพของประเทศไทยคืออะไรเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเดินทางก็รับขับสู้อาหารการกินวัฒนธรรมความสามัคคีแม้กระทั่งในภัยพิบัติที่ขณะนี้เราก็ได้เห็นความสามัคคีนะครับทีมกู้ภัยอาสาซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีใครมีเงินเดือนนะครับออกมาช่วยพี่น้องประชาชนกันโดยไม่ต้องนัดหมายมีทักษะความรู้ในเรื่องการจัดการตัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยความน่ารักพยายามที่จะเอื้อเฟื้อช่วยดูแลกันและกันมีระบบส่วนกลางในการจัดการสิ่งที่เราคงจะเห็นเลยนะครับว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นของรัฐเองคงจะต้องร่วมมือกันในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลกลางเป็นข้อมูลที่เคี้ยวได้เคี้ยวง่ายเข้าใจง่ายแล้วคนจะได้ป้องกันตนเองลงทุนดูแลป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายมากนักการที่ World Bank IMF มาในประเทศนี้ไม่ได้มองกันแค่ว่าเขาจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมานอนโรงแรมมากินอาหารอันนั้นก็มันเกิดขึ้นอยู่แล้วและจำนวนคนของเขาเข้ามาเป็นหลักหมื่นคนก็ไม่ใช่หลักหลายล้านเพราะฉะนั้นเราดูแลเขาล่ะให้เขาเกิดความประทับใจในเรื่องการต้อนรับกับสู้เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องใหญ่กว่าคือการได้เขาเห็นศักยภาพของเราว่าเรามีเมืองหลักเมืองรองเรามีวัฒนธรรมเรามีการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคมีรถไฟฟ้ามีรถใต้ดินมีรถไฟทางคู่มีรถไฟระหว่างประเทศและเขาจะเห็นเองว่าศักยภาพแบบนี้ควรจะส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการอย่างไรจึงจะทำให้เกิดประโยชน์ที่เป็นทั่วถึงสำหรับคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในเคขาบนคือขาขึ้นหรือเศรษฐกิจของคนที่กำลังค่อยๆถดถอยลงไปครับ
1: ครับนี่คือเรื่องสำคัญอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงเรื่องของเมืองหลักเมืองรองตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วเรื่องของการเขาเรียกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ New Economy ด้วยตรงนี้ไปถึงไหนแล้วครับที่ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ครับ
0: เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางใหม่ของทั้งโลกไม่ใช่แค่ของไทยนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจดั้งเดิมที่มันไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนล้วนแล้วแต่ถือว่าไม่สร้างสรรค์ทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภัยธรรมชาติเข้ามาถี่ขึ้นหน้าตาแปลกขึ้นแปลว่าเราควรจะต้องลงทุนเพื่อจะทำให้ลดความเสียหายป้องกันความเสียหายและเป็นเศรษฐกิจภาคบริบาลคือการดูแลกันและกันเป็นเศรษฐกิจที่ลงทุนเสร็จแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นการลงทุนตึกสูงโรงงานใหม่ขนาดใหญ่ไม่ใช่ครับแต่เป็นการลงทุนที่จะทำให้ลดความร้อนอบอ้าวในโลกที่กำลังร้อนขึ้นแก้ไขปัญหาและลดปัญหาเรื่องการจัดการน้ำทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมการจัดการของแบบนี้ลงทุนแล้วผลคืนทุนของมันอาจจะระยะยาวแต่ความเสียหายมันแก้ไขได้ทันทีเมื่อมีการลงทุนแล้วจัดการมันให้เรียบร้อยการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องใช้ทุนมากแต่ใช้ความตั้งใจในการเข้าใจตัวข้อมูลนั้นแล้วนำมาสู่นโยบายที่ดีในระดับชาติในระดับภาคในระดับกลุ่มจังหวัดในระดับลุ่มน้ำลุ่มอากาศแล้วก็ในระดับท้องถิ่นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเงินอาจจะใช้น้อยลงแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแง่ของสิ่งแวดล้อมในแง่ของสุขภาพจะเป็นไปถึงโดยทั่วๆมากขึ้นครับ
1: ครับผมช่วงท้ายที่สุดครับวันนี้อยากให้อาจารย์ได้สรุปภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งในส่วนของสถานการณ์น้ำที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ต้องจับตาแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วก็การเตรียมตัวความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ในเดือนหน้าที่เป็นการประชุมสำคัญของเราครับอาจารย์
0: กับส่งท้ายในรายการคงจะบอกว่าไม่ใช่แปลว่าน้ำท่วมทั่วไทยเพราะในหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังเกิดภัยแล้งขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราต่างก็ต้องไม่ให้ข่าวใดข่าวหนึ่งกลบทุกข่าวแต่เราจะช่วยกันนะครับเพื่อจะทำให้เฉลี่ยข่าวเฉลี่ยความเข้าใจใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตหยิบยกเอาพระราชดำรัสของพระองค์ทาท่านเคยรับสั่งเอาไว้ในตอนที่เสด็จออกไปช่วยน้ำท่วมบอกว่าจะสูญเสียอะไรก็ตามสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียสิ่งของอะไรไปสิ่งที่ต้องไม่สูญเสียคือเรื่องกำลังใจเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังช่วยดูแลกันและกันต้อนรับแขกที่เข้ามาในการประชุม World Bank IMF แล้วแสดงศักยภาพให้เขาเห็นนะครับว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของสังคมไทยคือคนไทยและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธัมพันธ์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างที่บอกครับ IMF World Bank นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเดือนหน้านะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่หลายๆเรื่องหลายๆที่เป็นประโยชน์นะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีที่อำเภอหาดใหญ่ครับมีรถจมน้ำปล่อยให้แห้งมีเชื้อราซ่อมได้อ้อนี่ส่งมาป้าจิบพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณมากคุณชนาการนะครับวันนี้ที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็พี่สันชัดเจนด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721มาดูที่กระทรวงพม.กันหน่อยนึงครับส่งความห่วงใยมอบกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงที่จังหวัดปทุมธานีครับล่าสุดวันนี้ดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาพร้อมกับคณะผู้บริหารของพม.ลงพื้นที่ครับตรวจเยี่ยมแล้วก็ส่งมอบความห่วงใยรวมถึงการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงนะครับที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับโดยมีนายดงพลรุจิธรรมทัศน์นะฮะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้การต้อนรับนะครับโดยทางด้านของคณะก็เดินทางไปยังศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อเข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับกิจกรรมสันทนาการของสภาเด็กและเยาวชนที่มาสร้างรอยยิ้มครับแล้วก็สร้างความผ่อนคลายสร้างความสนุกสนานนะฮะให้เด็กๆคลายความเครียดให้เด็กๆมีความสุขให้เด็กๆมีรอยยิ้มนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งมีการพบปะทั้งมีการพูดคุยแล้วก็มอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยโดยศูนย์พักพิงนะครับมีจำนวน163คนจากนั้นครับช่วงเวลาบ่ายนะฮะคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนดวงกมลที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีก็ไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปให้กำลังใจมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับจำนวน18คนตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับในการตรวจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพตรวจอาการบาดเจ็บต่างๆให้แก่ผู้ป่วยด้วยนะครับนี่ก็เป็นการส่งความห่วงใยครับจากพม.มอบกำลังใจดีๆตรงนี้ครับให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในศูนย์พักพิงที่ปทุมธานีด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญครับในทุกๆจุดเลยจะเห็นว่าทุกความช่วยเหลือนะครับก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีข้อความครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดน้องปาล์มก็ส่งข้อความมานะครับขอบคุณมากๆแล้วก็กดติดตามกันนะครับในทุกๆเรื่องราวที่สามารถที่จะช่วยสร้างกำลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้ในการที่จะช่วยเหลือกันในขณะเดียวกันครับล่าสุดในเพจของสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันท่านบอกยืนยันนะครับตรงนี้ก็ส่งต่อข้อมูลด้วยว่ายืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังแล้วก็นิคมบางชันไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายออกนะฮะแล้วก็ควบคู่กับมาตรการในการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบนะครับเรื่องนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยครับถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันโดยท่านบอกแบบนี้ครับแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะพบปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่วนกลางก็อยู่ในระดับประมาณ20ถึง50เซนติเมตรก็เป็นผลกระทบโดยตรงจากสภาวะหย่อมความกดอากาศต่ำที่แช่ตัวทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องซึ่งแตกต่างจากวิกฤตมวลน้ำเหนือหลากในปี2554อย่างที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ท่านยืนยันครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ลุกลามจนสร้าง ความเสียหายเชิงเศรษฐกิจแล้วก็กระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนื่องจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของด้านคันกั้นน้ำนะฮะแล้วก็มีแนวกระสอบทรายเอาไว้อย่างรัดกุมนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลใจยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังแล้วก็นิคมบางชันไม่กระทบฐานรากของเศรษฐกิจนะครับจากท่านวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการคุณผู้ฟังให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.นะครับก็ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะระบายน้ำเนี่ยให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมเพื่อไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบด้วยนะครับพร้อมทั้งจัดเตรียมมาตรการคุณผู้ฟังในการเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมนะครับหากได้รับผลกระทบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมครับว่าแม้ว่าจะมีการประเมินว่ากลุ่มเมฆฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ตอนเหนือของประเทศแล้วก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประมาณสัก 1-2 วันแต่กำชับนะครับกำชับทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ประมาทโดยเด็ดขาดนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ที่ลงไว้คุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดต่อเพิ่มเติมได้นะครับมีข้อความจากคุณเสวียนด้วยตอนนี้บอกเสาให้สระบุรีฝนไม่ตกครับติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลในทุกๆแห่งนะครับคุณพรชัยบอกว่าวันนี้ไปรับคณะลูกเสือเยาวชนจากพม่ามา70คนจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับฝนไม่ตกโชคดีมากๆเลยทีเดียวคุณบอลอันนี้แจ้งมานะครับก็ขอให้เดินทางทุกครั้งนะครับด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางแล้วก็ในทุกๆจุดนะครับในพื้นที่ต่างๆที่คุณผู้ฟังส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมีหลายๆจุดเลยนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ส่งเข้ามาประสานข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับมีพื้นที่ตอนนี้นะครับลาดพร้าวไปต่อได้นะลาดพร้าว83ล่าสุดในเพจของNBT Connect แห้งแล้วนะครับลาดพร้าว83แห้งแล้วนะครับถ้าจะไปต่อบางกะปิรถเล็กอาจจะยังนะแต่เนื่องจากว่าน้ำยังคงสูงอยู่นะครับในพื้นผิวจราจรก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองแต่ภาพไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของ NBT Connect นะครับก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามแล้วก็เกาะติดกันในรายการของเราเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งด่วนผนึกกำลังมหาดไทยแล้วก็กองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้แล้วก็ชุมชนมุสลิมที่ติดน้ำท่วมในพื้นที่รามคำแหง24นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งด่วนครับให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับบริเวณย่านหัวหมากหลังตัวแทนนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยร้องขอความช่วยเหลือผ่านไปยังผู้ประสานงานกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ได้สั่งการประสานเพิ่มเติมคุณผู้ฟังไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กองทัพภาคที่1ตอนนี้นะครับระดมเรื่องอาหารวัตถุดิบแล้วก็ถุงยังชีพเข้าสู่พื้นที่ของรามคำแหง24เป็นจุดหนึ่งครับที่มีการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องชุมชนมุสลิมในพื้นที่บริเวณซอยรามคำแหง24ซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดนี้ครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันมีชุดข้อมูลนะครับจากการประสานงานบอกนักศึกษากลุ่มนี้บางส่วนติดอยู่ในหอพักก็ไม่สามารถเดินทางออกมาซื้ออาหารแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นได้มีการขาดแคลนอาหารนะครับแล้วก็มีการขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆโดยเฉพาะอาหารสด ข้าวสารวัตถุดิบในการประกอบอาหารเนื่องจากภายในชุมชนครับมีสถานที่แล้วก็มีอุปกรณ์สำคัญต่างๆด้วยนะครับอีกเรื่องนึงผู้ประสบภัยเนี่ยมีการพูดคุยในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับก็ต้องมีการช่วยเหลือเพราะว่าเป็นมุสลิมก็ต้องมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลหากไม่สามารถจัดหาได้ก็ขอเพียงแค่เป็นอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อหมูนะครับเพื่อให้สามารถนำมาประกอบอาหารแล้วก็ไปเลี้ยงผู้ที่ประสบภัยได้โดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเบื้องต้นครับการช่วยเหลือตอนนี้ประสานงานกับทีมนะครับจากฝ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับสั่งการเรียบร้อยมีการจัดทำนะฮะอาหารฮาลาลลงสู่พื้นที่รามคำแหง24แล้วนะครับการช่วยเหลือไปถึงเรียบร้อยคุณผู้ฟังครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องของประธานชุมชนนะครับส่งต่อเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้สามารถติดต่อแล้วก็นำส่งอาหารนะครับที่เป็นอาหารฮาลาลเนี่ยไปยังผู้ที่เดือดร้อนโดยตรงได้โดยกองทัพภาคที่1ครับก็เร่งรัดภารกิจส่งถุงยังชีพนะฮะเข้าช่วยเหลือนักศึกษาแล้วก็ประชาชนกลุ่มดังกล่าวแล้วด้วยนะครับการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือประสานกันของกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1กอรมน.แล้วก็เครือข่ายชุมชนนะครับทั้งสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชนก็ร่วมสนับสนุนด้วยเห็นไหมครับว่าเป็นการจับไม้จับมือช่วยเหลือกันจริงๆนะครับในยามที่เดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจากเพจของ NBT Connect นะครับเร่งช่วยเหลือนักศึกษาชายแดนใต้แล้วก็ชุมชนมุสลิมในพื้นที่รามคำแหง24นะครับตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้คุณผู้ฟังก็อยู่ในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูที่ถนนลาดพร้าวบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า Imperial World ลาดพร้าวนะครับก่อนหน้านี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่เมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็บอกว่าน้ำท่วมขังอยู่ล่าสุดนะครับตอนประมาณ 6:00 นวันนี้เรารายงานข่าวล่าสุดเลยรถสามารถสัญจรผ่านได้แล้วคุณผู้ฟังไปดูภาพแล้วก็หลายคนที่ถามมาคุณบอลจะไปทำธุระแถวๆ Imperial World ลาดพร้าวนะครับแถวๆนั้นเนี่ยเดินทางได้หรือยังนะครับเพราะว่ามีหลายคนต้องไปทำธุระแล้วก็ต้องไปติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับล่าสุดรถสามารถสัญจรผ่านได้นะครับแต่ว่าจะสุดนะแค่บริเวณด้านล่างของรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองเนื่องจากว่าลาดพร้าวขาเข้าที่มุ่งหน้าไปยังบางกะปินำเรียนคุณผู้ฟังว่ายังมีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณผิวถนนอยู่ประมาณสัก20ถึง30เซนติเมตรดังนั้นนะครับใครที่จะผ่านไปตรงนั้นเนี่ยรถเล็กนะครับควรเลี่ยงรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้เนาะนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ใช้รถเมล์เข้าออกในพื้นที่ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่เป็นพื้นที่นะครับที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ลาดพร้าว83นะฮะก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามข้อมูลอยู่หลายๆท่านนะครับตอนนี้จุดไหนยังคงอยากจะให้เราสื่อสารจุดไหนที่ยังคงเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนตามข่าวอยู่ก็ติดกันครับวันนี้ก็เป็นรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดเวลานะครับในทุกๆสถานการณ์ทุกๆวิกฤตเราเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนมาดูล่าสุดครับกรมชลประทานเตือน5จังหวัดนะครับก็ต้องนำเรียนแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนกันนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังแควน้อยแล้วก็แควใหญ่ไหลลงแม่กลองอย่างต่อเนื่องนะครับกรมชลประทานครับขอแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องส่งผลครับให้มวลน้ำเนี่ยตอนนี้ไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากแล้วก็ลงในปริมาณรวดเร็วคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่าสนใจนะครับล่าสุดกรมชลประทานครับโดยสำนักงานชลประทานที่13มีการประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นนะครับต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากระดับน้ำปัจจุบันเนี่ยประมาณ 2.5 เมตรนะครับจากข้อมูลในการตรวจวัดนะฮะที่สถานีโทรมาศ K59 บริเวณบ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพบนะครับว่ามีปริมาณแม่น้ำแควน้อยปริมาณน้ำครับ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่แม่น้ำแควใหญ่มีปริมาณน้ำมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันดังนั้นครับตรงนี้ก็จะส่งผลให้มวลน้ำจากทั้งสองแห่งเนี่ยไหลไปรวมกันสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณที่มากแล้วก็ปริมาณที่ฉับพลันด้วยดังนั้นครับกรมชลประทานก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดคุณผู้ฟังมีจังหวัดไหนบ้างราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ลำน้ำนะครับก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ฟังพร้อมให้มีการยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินเอาไว้ที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนจากกรมชลประทานนะครับ5จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับมีราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็ยกของไว้ที่ที่สูงแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับมีคุณป๊อปด้วยแจ้งข่าวมานะครับใน TikTok ว่าน้ำตอนนี้บางบัวทองเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ประสานมาในจุดสำคัญอีกหลายจุดนะครับก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเรียกว่าติดตามกันที่นี่ครับอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่นะครับเราก็จะจับมือกันครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตสถานการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่จะเป็นพื้นที่ไหนนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็จะเป็นพื้นที่ใดที่ยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับก็ถือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงนี้ก็จะขอเป็นสื่อกลางนะครับรัฐบาลย้ำครับว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้หลายคนมีการแชร์กันว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะขาดแคลนยืนยันมีเพียงพอนะครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็เตือนการกักตุนสินค้าเรียกว่าฉวยโอกาสตอนนี้เนี่ยมีโทษอันนี้มาย้ำเลยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครล่าสุดรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการนะครับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานครับบูรณาการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องข้าวของใช่ไหมฮะเรื่องของข้าวสารเรื่องของน้ำตาลทรายเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหลายคนซื้อน้ำกักตุนไว้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะฮะให้พี่น้องประชาชนตรงนี้รัฐบาลขอย้ำเตือนผู้ประกอบการก่อนนะครับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542อย่างเคร่งครัดห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาไข่ไก่ด้วยนะมีหลายคนบอกมีแจ้งมานะว่าไข่ไก่มีการปรับขึ้นมากเลยคุณบอลหลายพื้นที่ห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดๆที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดนะครับจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเหตุไม่ควรนะครับมีโทษจำคุกอย่างที่บอกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนฝากถึงผู้ประกอบการนะครับด้วยเรื่องนี้ก็อย่าตื่นตระหนกครับจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้ก็ยังมีเพียงพอไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในก็ย้ำเตือนกันนะครับว่าเร่งประสานทั้งในส่วนของผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งร้านสะดวกซื้อให้ต้องสำรวจสต็อกสินค้าอย่างที่บอกไข่ไก่เนื้อสัตว์นะครับที่จำเป็นเรื่องผักเรื่องข้าวสารน้ำตาลทรายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เร่งเติมสินค้าเติมสต็อกนะครับหลังบางพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะมีบางพื้นที่ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะครับก็ต้องเร่งในการตรวจสต็อกสินค้าหนึ่งอย่างหากพบว่าสินค้าใดขาดไม่เพียงพอนะครับก็ต้องรีบเติมพบว่ามีการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งได้คุณผู้ฟังเบอร์1569สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะครับก็สามารถโทรไปแจ้งได้เพราะว่าบางคนก็ จ้งมาผ่านทางรายการด้วยว่าเอ๊เจอสินค้าตรงนั้นตรงนี้ที่เรียกว่ามีการปรับขึ้นนะครับแล้วก็มีการฉวยโอกาสกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ยังคงส่งข้อความเข้ามาหลายพื้นที่ก็ยังคงแจ้งข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณการบูนนี่นะฮะแล้วก็มีคุณกุ้งอบวุ้นเส้นแหมพูดชื่อแล้วน่าทานจริงๆเรื่องของสุขภาพปิดท้ายรายการกันสักนิดหนึ่งนะครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับโรคที่อาจจะมาในช่วงน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของไฟดูดเห็นไหมครับเรื่องของไฟช็อตพร้อมเปิดสายด่วนสาธารณสุขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วย 3-4 เรื่องนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันในเรื่องของภัยสุขภาพที่มาพร้อมน้ำท่วมนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับก็กำชับหน่วยงานติดตามแล้วก็ดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนนะครับพร้อมกำชับกรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องที่มาพร้อมกับน้ำนะฮะ 1. ไข้เลือดออกนะครับ 2. ฉี่หนูระบบทางเดินอาหารนะครับโรคสุกใสระบบติดเชื้อทางเดินอาหารนะครับแล้วก็แนะนำปิดท้ายกันนิดนึงว่าควรจะได้อาหารที่ปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆนะครับหากท่านต้องสัมผัสกับน้ำที่บางพื้นที่เอาตรงๆว่าต้องลุยน้ำเลี่ยงไม่ได้นะลุยน้ำนะครับก็ต้องล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดหลีกเลี่ยงน้ำสกปรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญหากจำเป็นลุยน้ำอย่าลืมไปหาบูทด้วยพี่น้องนะฮะสวมรองเท้าบูทรองเท้าหุ้มสูงๆหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมเพราะว่ามันสกปรกเห็นไหมฮะอันนี้ก็ต้องย้ำจริงๆพอกลับมาฟอกสบู่ให้สะอาดนะครับเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลนะครับก็ต้องรีบทำความสะอาดเลยนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันอ่ะขอบคุณทุกๆข้อความครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับก็เกาะติดสถานการณ์น้ำทุกมิติครับเรื่องของการเยียวยาเรื่องของสาธารณสุขนะครับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการดูแลของภาครัฐนะครับในเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกับบอนสกันแก้วประจันวันนี้บรรลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น. ถึง 19:00 น. โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันมีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: ของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรี

0: นบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับสดที่ห้องส่งโดยมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียง ขออภัยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคณากรซิมพิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่เจอเรื่องของน้ำท่วมจากฝนตกหนักนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ก็หลายท่านก็คงได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับการช่วยเหลือทางสื่อของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง NBT นะครับหรือว่าทางเพจของปภ.เพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับของเราก็ย้อนกลับไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยินดีกับสถิติ200เมตรชายของบิวพลุพลบุญสอนนะครับน้องบิวพลุพลบุญสอนที่คว้าเหรียญทอง200เมตรนะครับได้สำเร็จนะครับ 19.88 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของบิวพลุพลหลังจากคว้าเหรียญทองแรกใน100เมตรมาแล้วนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนะเป็นสถิติครองร่วมกันกับนักวิ่งจากจีนเซียจีเย่นะครับที่ทำไว้19.88 วินาทีเมื่อปี2019นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาคนที่6ของเอเชียนเกมที่คว้าทั้งเหรียญทอง100เมตรและ200เมตรและ200เมตรชายนะครับและของไทยก็เป็นคนที่2ต่อจากอนัทรัตพลที่ทำไว้ในปี1974นะครับแล้วก็เหรียญทอง200เมตรครั้งแรกในรอบ52ปีหลังจากอนัทรัตพลทำไว้เมื่อเอเชียนเกม1901ปี2017นะครับขออภัยนะใช่นะใช่ขออภัยนะ1974นะครับ1974ที่ทำไว้นะครับส่วนจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็คว้าเหรียญทองนะครับ400เมตรชายก็ยินดีด้วยนะในวันที่26นะครับนะก็คว้าเส้นชัยไปแซงตรง30เมตรสุดท้ายนะครับคว้าเหรียญทองด้วยสถิติ 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทอง400เมตรชายนะครับได้อย่างสำเร็จนะครับเป็นสถิติดีที่สุด Personal Best ของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองของทีมกรีฑาไทยนะครับนะชนะทางด้านของนักวิ่งจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นำมาโดยตลอดนะครับเหลือ30เมตรเนี่ยทางด้านของจอชัวโรเบิร์ตเอกินสันนะฮะแซงชนะนะครับสถิติ 44.90 วินาทีส่วนทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โซเลมานนะ44.99 นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นครับยูเกะโยเซฟนะฮะ 45.22 นะครับนี่คือเรื่องของกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนวันนี้นะครับพี่เบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจากเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับนักกีฬาขว้างจากวัย32ปีลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นสมัยที่4นะครับก่อนหน้านั้น4ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งที่17เกาหลีใต้นะครับปีเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียเอเชียนเกมที่หางโจวนะลงแข่งขันได้อันดับ4อันดับที่5นะครับไม่ได้ติดเหรียญเลยนะครับล่าสุดก็ได้อันดับที่4นะครับนะก็คราวนี้ลงแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะทำสถิติคว้างได้ 61.43 วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองแดงนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ5ครั้งนะครับเป็นครั้งแรกที่คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันขว้างจักรนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติไทยนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะฮะส่วนเหรียญทองนะครับเป็นของนักกีฬานะครับจากจีนนะคว้าเหรียญทองนะฮะก็คือเผิงปินแล้วก็เหรียญเงินเป็นของจีนเช่นเดียวกันนะเจียยี่เฉานะครับจีนเนี่ย 63.83 อีกคนหนึ่ง 62.25 นะเหรียญทองแดงก็ยินดีกับพี่สุเมรัตนะครับพี่เบนด้วยนะครับนะต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาประเภทลานจอม จอมเก่าของเราเลยนะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงนะครับสุเมรัตหลังจากที่ได้เหรียญนะก็ บอกว่ายังไงนะเด็กได้เรียนก็บอกว่าพอใจกับสถิตินะครับเพราะฝนตกหนักมาโดยตลอดนะครับฝนตกหนักมาโดยตลอดนะฮะแต่ก็ทำผลงานได้นะรอคอยมา12ปี4ครั้งนะนี่ครั้งที่5ก็ดีใจร้องไห้ตื่นตันกับความสำเร็จในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของกรีธาค่ำคืนนี้4คูณ100ทั้งชายและหญิงนะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศติดตามในช่องทางของช่อง Mcotนะฮะหรือว่าช่อง9นะ Mcot 30นะครับจะมีการถ่ายทอดสดนะ4คูณ100ทั้งชายและหญิงที่เราได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไต้ฝุ่นของเราในรอบคัดเลือกก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมหญิงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมนัสดาสารมโนนะครับสุการดาเพชรรักษาสุพนิชพูนเกิดแล้วก็จิราภัทรขันอ่อนตาน้องเบลนะฮะก็ทำเวลาในฮิตแรก 43.65 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดของทีมชาติไทยนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ 20:00 นะครับส่วนทีมชายมีชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์บิวพลพลบุญสอนโอ๊ตทวชัยทีมเอียดนะครับแล้วก็สรอัดดาบบังนะครับนะก็เราลงแข่งขันนะครับก็มีจังหวะส่งไม้3ไม้4นิดหน่อยนะฮะเข้ามาเป็นที่2ของฮีทนะครับ 38.89 ตามหลังญี่ปุ่นที่ได้ 38.81 นะครับเราเข้าชิงเช่นเดียวกันนะครับเป็นสถิติผลัดของเราอันดับที่4นะในรอบชิงก็20:23 สำหรับ4คูณ100ก็หมายความว่าเราได้ฟังข่าว 20:00 นนะแล้วก็รอเชียร์ผลัด4คูณ100แล้วก็4คูณ100ชายหญิงนะครับแล้วก็มีผลัดผสมด้วยนะผลัดผสมเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยจบหรือยังอ้อผลัดผสมพรุ่งนี้นะครับ4คูณ100เมตรผลัดผสมก็มีแข่งขันด้วยนะครับของเราก็ส่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์หรือตาต้านะครับมีน่านสุพนิชพูนเกิดมีเฉากัวชยุทธคงประสิทธิ์มีเบลจิรพัฒน์ขันออนตานะผลัดผสม4คูณ100ก็คือชาย2หญิง2นะครับนี่คือกรีธานะชิงพรุ่งนี้ 18:48 นะครับส่วนแบดมินตันนะครับก็เราเหลือบิวกุลวุฒิวิทิสารนะคนเดียวของเราซึ่งก่อนนั้นทีมชายก็คว้าเหรียญทองแดงไปแล้วนะครับแล้วก็ประเภทเดียวฮะบิวกุลวุฒิเข้าชิงชนะเลิศนะครับวิวกุลวุฒิเนี่ยนะรอบรองเอาชนะดาวรุ่งจากอินโดนีเซียมือ10ครับอาร์วีฟาฮานนะครับ2-0เกมนะครับ21-13และ21-15นะด้วยสกอร์ที่ไม่ยากเท่าไหร่นะก็เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่เข้าชิงเอเชียนเกมนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อิชิโมมิยะซิตี้มิวนิซิเพลยิมเนเซียมนะครับนี่ที่สนามแข่งขันนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้จากอินโดนีเซียนะครับ2-0เกม21-13และ21-15นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับชายเดี่ยวไทยคนแรกเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมไปเจอกับเพื่อนรักครับเพื่อนรักคือโลคินโยจากสิงคโปร์2คนนี้เวลาเจอกันนะครับไม่ว่าจะไปแข่งขันที่ฮ่องกงที่ไปการแข่งขันที่สิงคโปร์แข่งขันที่มาเลเซียจะเป็นคู่น็อกกันนะคู่น็อกคำว่าเวลาแบดมินตันเนี่ยเขาจะซ้อมคู่กันนะครับก็เจอกันบ่อยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็โลคินโยเนี่ยนะครับเอาชนะยูแทชินนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-1เกมนะครับ19-21และ21-12พรุ่งนี้นะคู่ชิงนะครับของวิวกุลวุฒิเจอกับเพื่อนรักโลคินโยเนี่ยครับก็จะชิงกันประมาณ10 เที่ยงหรือ14:00 นนะครับเพราะคู่แรกใน9:00 นนะครับเราได้เชียร์กับวิวกุลวุฒินะครับพรุ่งนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมานะในการไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆนะในการอาชีพต่างๆของ BWF เนี่ยเวลาเจอกันทั้งคู่ก็ซ้อมอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ในการเจอกันเนี่ย8ครั้งเนี่ยวิวชนะโลคินโยนะ7ครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดที่แพ้ก็คือรายการอินเดียโอเพ่น2026ซุปเปอร์750รอบ8คนสุดท้ายนะตอนนั้นโอ้โหเล่นกันยาวเลย3เกมนะก่อนที่วิวจะแพ้นะครับก็เรามาดูรอบชิงกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะเรื่องของความเหนียวนะฝีมือการวางลูกเนี่ยวิวเก่งแน่นอนนะครับนะก็หมายความว่าวิวเนี่ยมั่นใจมากขึ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนโลคินโยเนี่ยเขาเก่งเรื่องของหน้าเน็ตนะครับโอ้นะครับแล้วก็วัดกันพรุ่งนี้แหละความเหนียวกับเรื่องของหน้าเน็ตนะครับก็เจอกันนะครับวิวกับโลคินโยนะจะมีใครสักคนได้เหรียญทองแล้วเราก็เชียร์วิวกุลวุฒินั่นแหละครับนะฮะส่วนหญิงเดี่ยวของเราไปไกลที่สุดก็คือเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับเมื่อวานนะแพ้ให้กับอันเซยองมือหนึ่งของโลกแล้วก็อันเซยองก็มีพี่เมย์นี่แหละครับเป็นไอดอลสมัยเด็กๆนะครับก็
2: ทางด้านของเมย์ก็แพ้ไปนะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับแพ้ไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21นะตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับเมย์ก็ปิดฉากเอเชียนเกมนะครับบอกว่าเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะหลังจากนี้ก็เตรียมตัวรักษาร่างกายเพื่อจะควอลิฟายเป้าหมุดหมายคือโอลิมปิกเกมนะครับส่วนที่สนามกรีฑาตอนนี้นะครับถ้าดูทาง Mcot นะครับพี่เบนสุบิรัตน์อินแสงนะครับที่ได้เหรียญทองแดงนะครับก็อยู่ในช่วงของการมอบเหรียญรางวัลนะเป็น1นักกีฬาไทยนะซึ่งไปต่อสู้กับนักกีฬาจากจีนนะครับควางจักนะครับเบนสุบิรัตน์นะครับส่วนอันเซยองที่ชนะพี่เมย์นะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเจอกับเพื่อนรักเพื่อนรักหรือเปล่าเจอกันบ่อยเหลือเกินกับอากาเนะยามากุชินะจากญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะฮะในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับอันเซยองเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับเหรียญที่เราได้เพิ่มเติมนะจากการแข่งขันคูราสนะครับเมื่อวันที่27เมื่อวานนี้พีทคุณาทิพย์เยอ้นนะครับนักกีฬาคูราสของไทยคว้าเหรียญทองแดงนะครับนะเอาชนะคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ในรอบ16คนเข้าสู่รอบก่อนรองนะชนะอินเดียนะครับแล้วก็มาเจอรอบรองก็แพ้กับทาจิกิสถานนะครับคุณาทิพย์ก็ได้เหรียญทองแดงนะครับแต่ที่อีกรายการหนึ่งก็เซอร์ไพรส์นะก็ทวดสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันก็คือหญิงคู่ในเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองนะครับหญิงสุธาชนีสเวทบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังนะครับสองนักปิงปองนะครับสาวไทยนะครับเจอกับทางด้านของรอบรองชนะเลิศนะเจอกับไข่หมานกับหวานมันอยู่นะครับในปิงปองรอบรองชนะเลิศ2คนนี้เนี่ยไข่หมานกับหวังมันอยู่เนี่ยเขาเป็นดีกรีแชมป์โลกปี2025นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละแต่ว่าแพ้ไป0ต่อ4เกมนะครับเกมของปิงปองเล่นกัน11แต้มนะครับนะเราแพ้61 81 51และ6ต่อ11นะครับก็เราก็ตกรอบรองชนะเลิศนะครับได้เหรียญทองแดงก็จะเป็นเหรียญทองแดงประเภทคู่หญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยที่รอคอยนานกว่า68ปีนะฮะก่อนหน้านั้นในเหรียญทองแดงเราเคยได้ในประเภททีมหญิงมาแล้วในเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หางโจวครับคราวนี้ได้ในประเภทหญิงคู่นะครับตะกร้อชายคงได้ล้างตากับมาเลเซียในตะกร้อชายนะทีมเดี่ยวนะครับแล้วก็ทีมเดี่ยวชายของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับตัวหลักของเราไม่ว่าจะเป็นธนพลทรัพย์เย็นนะกฤษณพงษ์นนทโคตรนะตัวเสิร์ฟนะธนพลในตัวฟาดแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเวียดนามนะครับในรอบรองชนะเลิศนะแข่งที่นากอย่าซิตี้มิซูโคปาร์คยิมเนเซียมนะครับเอาชนะเวียดนามไป2ต่อ0เซตนะครับนะก็15ต่อ7แล้วก็15ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบชิงเนี่ยดูแล้วรอบชิงเนี่ยเอาเจอกับมาเลยแหละนะเจอกับมาเลยแล้วคิดว่าน่าจะชนะมาเลเซียนะไม่ใช่สิน่าจะชนะและมั่นใจอย่างนั้นชนะเขาบ้างชนะเขาบ้างนะชนะเขาบ้างมาเลเซียนะแพ้ทีมชุดไปแล้วนะครับขออนุญาตนะดูตะกร้อหน่อยว่ามาเลเซียรอบรองแข่งและชนะใครนะเซปัตตะกร้อพรุ่งนี้นะก็เราก็แพ้มาเลเซียซึ่งมาเลเซียเขามีลีกอาชีพนะเขาวางเป้าหมายลีกไว้10ปีนะสร้างความแข็งแกร่งนะครับเขาสร้างความแข็งแกร่งไว้นะฮะไว้10ปีมาเลเซียชนะเมียนมา2ต่อ0นะในทีม A เดี๋ยวผมมาดูรอบรองก่อนนะครับไทยชนะเวียดนาม2ต่อ0มาเลเซียชนะฟิลิปปินส์2ต่อ1นะครับมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1นะนะฮะก็มาเลเซียผู้เล่นนี่มีใครเนี่ยโมหมัดรูดี้รอสลีย์โมหมัดรอสลีย์ตัวเก่าของเขานะฮะทางด้านของราซากนี่นะราซากนี่ถ้าจะไม่ผิดตัวเสิร์ฟรอสลีย์ตัวทำนี่นะของมาเลเซียนะครับรู้จักคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคือมาเลเซียเนี่ยเขามีหมุดหมายเรื่องของตะกร้อนะครับวางแผนตะกร้อหลังจากที่เขาแพ้เรามาตลอดเขาแพ้เรามาตลอดนะครับนะเขาวางหมุดหมายเรื่องของเซปัตตะกร้อว่าต้องกลับมาชนะไทยให้ได้นะครับตั้งแต่ลาเอเชียนเกมนะแพ้เรามาตั้ง4เกมด้วยนะเขาก็วางแผนเรื่องของตะกร้อลีกเขามีนะครับเขาก็มาชนะเราเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราไม่มีตะกร้อลีกคุณผู้ฟังนะเรามีตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานนะครับกับตะกร้อของกองทัพนะภายในของกองทัพไทยนะตะกร้อแล้วก็จะมีตะกร้อประมาณนี้แหละตะกร้อชิงแชมป์โลกนะซึ่งเราก็จะเป็นกระต้อของหน่วยงานนะเราทัพต่างๆมาแข่งขันกันนะครับเราไม่มีตะกร้อลีกไงเราไม่มีแข่งขันกันก็เลยทำให้เราหยุดนิ่งพอเราหยุดนิ่งปั๊บมาเลเซียที่จากห่างเราก็มาใกล้เราและแซงเราไปพรุ่งนี้เราชิงกับมาเลเซียนะครับในตะกร้อทีมเดียวนะก็ได้เชียร์กันนะครับตะกร้อในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะครับจากตะกร้อนะครับก็ เราก็ไปเชียร์เรื่องของเทนนิสบ้างนะครับเทนนิสกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบ32คนแม็กซิมัสพารพลโจนนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือวางอันดับที่15มือ480ของโลกนะเอาชนะซาบาตาอุกนูจากมองโกเลีย2ต่อ0เซต60 60นะครับก็รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือ2ของโลกมือ2รายการมือ109ของโลกนะครับนะนะก็รอเจอในวันพรุ่งนี้นะหญิงเดี่ยวรอบ2นะครับอีพัชรินทร์ชิพชันเดชนะครับก็แพ้กับฟิลิปปินส์นะฮะก็คืออเล็กซานดราเอซ่านะครับมือ18ของโลกนะฮะฟอร์มดีไปแข่งขันที่การแสลมมานะคนนี้นะมือ1นะก็แพ้ไป1ต่อ6และ0ต่อ6นะครับส่วนเอิร์ธนะครับเพียงทานผีพืชมือ90ของโลกจับคู่กับออมสินอันชิสาฉันทะคู่มือ661ของโลกนะครับหญิงคู่เอาชนะซาโรราคาจาบาเอล่ากับทางด้านของอนาตาเซียตูซูโนวาจากทาจิกิสถานนะครับ2ต่อ0เซต60และ60นะครับคู่ผสมนะครับปัชญาอิสโรกับเอิร์ธเพียงทานผลิตพืช นะครับแพ้ให้กับซินซาฮุยกับอีตินแฮจากเกาหลีใต้1ต่อ2เซตนะครับนะแล้วก็ธนะเพชรฉันทะกับออมสินอันทิชาฉันทะนะครับก็แพ้คู่กับซินวูบินกับคูยอนชูจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซตเช่นเดียวกันนะ3662ตกรอบเหมือนกันนะครับมวยวันนี้นะครับของเราน่าจะเข้าถึงรอบรองได้คนเดียวที่ผมดูอยู่นะครับนัดนิชาจงโป่งกลางนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับก็เอาชนะนิกิน่าอุสตาโมวาจากอุซเบกิสถานนะครับต่อยกันสูสีก่อนที่โฟกัสนะครับน้องโฟกัสนัดนิชาเนี่ยจะชนะไป3ต่อ2เสียงนะครับโอ้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพนะในวันพรุ่งนี้การันตีเหรียญทองแดงนะครับนันทิชาก็บอกว่าโอ้กดดันมากเลยนะครับนะกดดันกว่าจะได้เหรียญรางวัล นะเหรียญทองแดงอย่างน้อยนะครับยกแรกคุมสติทำได้ดีนะนึกว่าชนะขาดนะนกมวยอุซเบก็โอ้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับโค้ชให้ชกวงนอกไม่เข้าไปคลุกวงในนะครับรอบต่อไปเจอเจ้าภาพบอกง่ายกว่าเจออุซเบกิสถานอย่างแน่นอนนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะก็เฉียดนะครับวันนี้กลางปีบัวขุนทดในรุ่น55กิโลกรัมชายเจอกับแชมป์เอเชียนะครับนะคารูบินกุนไบคานนะครับก็เสียนับไปด้วยนะครับก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ5เสียงนะฮะก็ในรอบ8คนตกรอบนะครับตกรอบนะชกกัน3ยกนะครับอีกคนนึงจักรพงษ์นะครับจักรพงษ์ยมโคตรนะครับนักกีฬาของเราขึ้นชกแรกหมัดกับนักชกจากจีนยกโอ้โหแบบกันไม่ต้องหายใจกันเลยอ่ะนะครับเจอกับฮันเวียจินจากจีนนะครับยกแรกเราชนะนะ4ต่อ1เสียงยก2เราโดนตัดคะแนนนะเพราะว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดนะครับโดนไปตัดไป2คะแนนแล้วแพ้ยก3แลกกันสนุกแต่ว่าทางด้านของจีนเนี่ยโอ้โหขยันออกเป็นชุดนะปลายยกเราพยายามจะสู้แต่เราก็แพ้ไป0ต่อ5นะครับก็ตกรอบนะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะส่วนวอลเลย์บอลชายหลังจากที่พลิกนะไล่ชนะอินโดนีเซียในนัดแรกมานะครับ3ต่อ2เซตนะครับนะเมื่อวานนะไทยชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ2เซตนะครับซึ่งวอลเลย์บอลของเราอยู่ร่วมกับอินโดนีเซียอิหร่านคีร์กีสถานนะครับเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซตนะโค้ชปาร์คกีออนนะครับมีผู้เล่นคนหลักๆอย่างนภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำนะธนัทบำรุงพักดีนะครับอนุวัฒน์พักดีแก้วนะทูประดิษฐ์พระพุทธนะครับแล้วก็มีบุญยฤทธิ์วงธรนะครับแข่งขันกันชนะไป3ต่อ2เซตได้แต้มแรกแล้วแต่ว่าวันนี้เจอกับยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างอิหร่านเบอร์1เบอร์2ของเอเชียแหละเบอร์1ญี่ปุ่นเบอร์2อิหร่านนะครับแพ้ไป0ต่อ3เซตนะสู้ความแข็งแกร่งของอิหร่านไม่ได้ยอมรับนะครับแพ้ไป18 25 18 25และ15 25นะครับเราจะลุ้นนัดสุดท้ายของเรานะในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยในกลุ่ม B นะเราจะเจอกับคีร์กีสถานนะวันสุดท้ายนะสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 8:00 น.ตามเวลาในไทยนะครับก็เรายังมีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถ้าชนะคีร์กีสถาน3-0หรือ3-1เซตและอินโดนีเซียแพ้อิหร่าน0-3หรือ1-3เซตนะครับนะเราต้องชนะไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ต้องชนะคีร์กีสถานไว้ก่อนแล้วก็คู่ของอินโดอิหร่านค่อยว่ากันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายหาดนะวันนี้ของเราไบธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบสุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของคาซัคสถานนะครับ ก็คือคริสติน่าคาริโมวากับเยคาเตรีน่าริโควานะครับชนะไป2เซตรวด 21-8 และ 21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับก็ตอนนี้ญี่ปุ่นฝนตกหนักด้วยนะบางกีฬานะแข่งตามสายฝนบางกีฬาก็ต้องเลื่อนออกไปเหมือนกันนะครับน้อง ST วริรยาสุกเกษมนะครับก็ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันสเก็ตบอร์ดนะครับก็ได้อันดับที่7นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญทองรายการนี้นักกีฬาจีนได้เหรียญทองนะครับนะก็ทำผลงานดีที่สุดนะครับนะฮะส่วนในการแข่งขันจักรยาน BMX นะในกีฬาเอเชียนเกมนะครับของเราส่งแข่งขันนะทั้งชายและหญิงนะครับมีโกเมศสุประเสริฐมีพุทธภูมินาคแป้นในประเภทชายส่วนหญิงก็ชุติการกิจวานิสเถียรกับหัทไทเพชรใจสว่างนะครับบริเวณเดชาเห็นประสีนะครับก็ส่งทีมงานเข้าเฝ้าเชียร์ให้มันกันนักกีฬาถึงขอบสนามอย่างใกล้ชิดนะครับก็ในการแข่งขันนะในการแข่งในชายเนี่ยมี12คนจาก6ชาตินะครับแบ่งเป็นรอบแรกแข่งแบ่งเป็น2ฮีทฮีทละ6คนนำคะแนนทั้ง3โมโตนะเอา4อันดับแรกเข้าสู่รอบชิงนะครับส่วนหญิงก็มี11คนจาก6ชาติแข่งเป็น2ฮีทนะครับเอานักกีฬา5คนแล้วก็6คนจากฮีทที่1ที่2เอา4อันดับแรกของแต่ละฮีทเข้าสู่รอบชิงนะครับของเราเข้าสู่รอบชิงหมดเลยนะครับแต่ว่าในรอบชิงเฉลิมชัยโกเมศออกอยู่ใน1 2 3แหละคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเจอนักจักรยานจากฟิลิปปินส์นะครับแพทริกเบนครูนะชนล้อหลังเป็นเรดต้องบอกว่าเป็นเรดอุบัติเหตุนะครับเป็นการชนกันในระหว่างแข่งขันนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็พลาดโอกาสได้เหรียญรางวัล นะครับเหรียญทองเป็นของอาชิมานากาอิจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นเคียวกะอิชุกิจากญี่ปุ่นเหรียญทองแดงเป็นเฮาเฉาหลินนะครับจากจีนนะครับนะก็ของเราพยายามประท้วงเหมือนกันนะมิสเตอร์ฮาวิเคลฟนะแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับเราได้อันดับที่6นะครับนะ6 7ประมาณนี้นะครับส่วนหญิงนะชุติการนะกับพัทไทเพชรได้อันดับที่6ที่7นะครับก็สู้เต็มที่นะสาวญี่ปุ่นเขาเก่งนะก็คือซาเอฮาตาเคยามะนะเหรียญทองเหรียญเงินเป็นวังอี้เหลียวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นจัสมินอัสซาร่าเซตบูยูดีจากอินโดนีเซียนะครับโอ้นะโปรแกรมต่อไปของเรานะในจักรยานในเอเชียนเกมก็จะเป็นประเภทลู่ล่ะนะลู่มีการชิงแชมป์กัน8เหรียญทองนะเรามีจุฑาทิพย์มณีพันธ์มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์แล้วก็วรุษแปรกระโทกแล้วก็ศิรวิทย์แสนโสแสนโสนะครับก็ทางด้านของบดีเดชาเห็นประสีแล้วก็ทีมงานก็ฝากส่งมาเชียร์กับทีมจักรยานด้วยนะครับนะส่วนชุดใหญ่ของเราอีกทีมนึงไปแข่งที่ทัวร์ลังกาวีนะครับที่มาเลเซียนะสเตจแรกเพิ่งผ่านไปวันนี้นะครับทัวร์ลังกาวีนะครับส่วนกรณีของน้องพิงค์พิชญามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายนะครับทำให้หมดสิทธิ์เข้าแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็ต้องลุ้นผลตรวจตัวอย่าง B นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะนายสุรศักดิ์เป็นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่านะเปิดเผยว่าผลตัวอย่าง B ออกมาแล้วนะครับโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวน้องพิงค์นะครับพิชญามนโอภาสนิพัฒน์จริงโดยจากการรับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบอยู่นั้นในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับเพศไหนประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามนะไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีกีฬาก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษออกมานะว่าจะโดนอะไรบ้างส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการไปใช้ในเรื่องของการเรื่องของยารักษาโรคหรือว่ายาเสริมความงามต่างๆที่สลากยาไม่ได้ระบุจำนวนส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวนะครับส่งผลอาจจะทำให้รู้ทางเหมือนถึงการนะเป็นเรื่องที่น้องพิงค์พิชญามนจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับนะนี่คือเรื่องของน้องพิงค์นะครับคุณผู้ฟังครับข่าวจากสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจเอกเด่นนรงค์สุทธิชาญบัญชานะแจ้งมานะครับโอ้โหอาการที่แบบไม่ค่อยพอใจอย่างรุนแรงนะครับไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วประกาศขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับชายหนุ่มอายุ27ปีนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตดารานางร้ายชื่อดังนะสมัยนู้นเลยสมัยปี90นะคุณจอยจามชุรีนะบุตรชายเขาที่นำเจ็ตสกีไปขับซิ่งดริฟต์ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์บริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจและสร้างความเสียหายกับชาวบ้านนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะที่ นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับไม่ถูกกาลเทศะและเป็นการซ้ำเติมผู้ที่กำลังเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมนะครับโดยทางสมาคมนะครับได้เช็คแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการและขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้นะฮะดำเนินการคดีทางกฎหมายประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ทำการขึ้นบัญชีดำประสานกับกรมเจ้าท่าเพื่อขึ้นบัญชีดำใบขับขี่นายท้าเรือของผู้กระทำผิดมาตรการสูงสุดนะครับหากยังคงมีผู้ฝ่าฝืนนำเจ็ตสกีไปขับขี่เพื่อความบันเทิงในพื้นที่น้ำท่วมสมาคมจะทำเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อศาลเพื่อขอยึดเรือทันทีนะครับนายกสมาคมย้ำว่าเจ็ตสกีควรถูกนำไปใช้ถูกวิธีการช่วยเหลือและกู้ภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกับกลุ่มนักกีฬาและสมาชิกคนอื่นๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมนะครับนะฮะแล้วก็คุณจิรพรกาญจนพิทักษ์นะครับท่านรองนะท่านรองเลขานะครับของสมาคมนะก็บอกว่าใครต้องการความช่วยเหลือให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับช่วยเหลือนะครับประชาชนหน่วยงานราชการที่เดือดร้อนเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะครับต้องการความช่วยเหลือนะแบบเร่งด่วนนะติดต่อที่ศูนย์ภารกิจนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลานะครับท่านให้เบอร์ไว้นะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์ท่านเองเลยนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับคุณจิรพรกัจจพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะบุตรชายคุณอะไรชายหนุ่มที่ชื่อสอนใช่ไหมสอนเกศสิรินะฮะครึ่งล่าสุดนะหลังจากที่เกิดเรื่องมานะทางตำรวจมักกะสันนะก็ได้จับกลุ่มนายสอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะวัย27ปีหนุ่มนักเรียนนอกนี่แหละครับที่ขับเจ็ตสกีซิ่งดิฟนะฮะก็นะทำให้สมาคมกีฬาเจ็ตสกีนั่นแหละนะก็เจ็ตสกีเนี่ยหลายครั้งเกิดเรื่องของน้ำท่วมนะทางเจ็ตสกีก็ทีมกีฬาไม่ช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับก็เรื่องของตำรวจสน.มักกะสันนะได้จับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษไปที่เรียบร้อยนะครับสรุปคำพิพากษาของศาลและการดำเนินคดีนะครับบทลงโทษศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทการลดหย่อนผู้ต้องหารับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทนะฮะการคุมประพฤติโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีนะครับแล้วก็สั่งคุมประพฤติ1ปีมาตรการเพิ่มเติมคือศาลสั่งริบเจ็ตสกีของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็ให้ถ้าจะไม่ผิดมีเรื่องของทำเรื่องของสาธารณะด้วยนะครับเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมคุณฟังฮะทีมชาติไทยกลับมาถึงบ้านแล้วนะหลังจากที่แพ้จีนมา0-3นะตกรอบนะครับนะทีมได้แชมป์กลุ่มนะฮะส่วนทีมชุดใหญ่ของเราก็เตรียมความพร้อมนะในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับจะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้นะ19:30 น.นะครับเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยเอเชียนเกมญี่ปุ่นชนะเกาหลีเหนือนะเข้าสู่รอบรองแล้วนะครับฟุตบอลรายการอื่นๆเนี่ยมียูฟ่าในชั้นลีกนะครับเนเธอร์แลนด์บุกไปชนะเซอร์เบีย 2-1 นะเดนมาร์กชนะเวลส์ 2-0 นะโปรตุเกสชนะนอร์เวย์ 2-1 เยอรมันยังหาชัยชนะไม่ได้นะครับยุคเจเกนครอปแพ้กรีซคาบ้าน 0-1 นะคืนนี้ก็ยังมีอีกนะครับเหรียญเป็นอย่างไรตอนนี้นะเหรียญเอเชียนเกมจีน130ญี่ปุ่น41เกาหลี21อุซเบย์12ไทยเท่ากับคาซัค9เหรียญทองนะครับคงมีขยับเพิ่มเติมแหละนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบรรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บ ็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้วร้อยละ70-80ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันเป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
8: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
7: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงก์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมา ด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีก1เหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้

0: กันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกเอาชนะอัลวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เกม21-19 19-21และ21-12ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดกาลมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซต10-15 15-11และ15-7โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นาทีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีสเวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไขว้ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0-4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา3-2เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน0-3เซต18-25 18-25 และ15-25นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคมพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน2-0เซต21-8 และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลินลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงเอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต21-16 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: หากทะเลพุ

0: พูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
4: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั่นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮิริคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

ความฝันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

มงคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปิติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในพระอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

แมวสามสีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงน่ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้การสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเพ่นแผลหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดูแมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมุติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุไขไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอก
ไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรวงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมันเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันน่าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่าเนี่ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกข์ร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่า
เมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่ก่อนมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สธนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
9: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพิ่มจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะเรากลับมาพบกันนะคะช่วงประมาณ21:07 น.ถึง22:00 น.นะคะกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะที่ทุกๆสัปดาห์ปนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นช่วงที่หลายๆพื้นที่นะคะประสบกับอุทกภัยนะคะก็เป็นช่วงฤดูฝนนะหน้าฝนที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็เป็นช่วงที่ฝนตกคือแทบจะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ก็ถ้าจำกันได้เนาะก็ตกทั้งวันเลยนะอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตกทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ากลางคืนยาวไปจนถึงช่วงเช้าวันเสาร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้หลายๆพื้นที่นะคะเกิดอุทกภัยอย่างบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นน้ำท่วมขังนะรอการระบายนะคะบางพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงมีเรื่องของอุทกภัยอยู่นะคะอย่างในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลายพื้นที่เหมือนกันนะที่ได้รับผลกระทบนะคะจนวันนี้เนี่ยวันจันทร์วันอังคารนะคะสัปดาห์นี้ก็ทางครม.มีการประกาศออกมาให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะในพื้นที่ทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็สมุทรปราการอีก1 จังหวัดนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะอย่างหลายท่านเนาะก็บางคนเนี่ยคือที่บ้านอาจจะไม่ท่วมแต่ว่าในช่วงระหว่างการเดินทางนะคะเส้นทางที่ต้องผ่านเนี่ยคือน้ำอาจจะท่วมขังอยู่ก็อาจจะเดินทางลำบากเนาะแล้วก็ลดผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะในช่วงที่มันตกอยู่อย่างเมื่อวานเนี่ยก็วางใจแล้วนะช่วงบ่ายๆเนาะบางพื้นที่ก็อาจจะเริ่มเห็นแดดลำไรแล้วพอมาวันนี้ปุ๊บเมื่อช่วงประมาณช่วงสายๆนะคะตกอีกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ส่งกำลังใจให้พื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาอยู่นะคะบางพื้นที่ก็น้ำลดลงแล้วนะคะแทบจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็หวังว่ามวลน้ำแล้วก็ฝนก้อนนี้เนี่ยคงจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะที่ทางการเขามีการออกมาประกาศเตือนกันอยู่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่อย่างที่ระยองเนาะกาญจนบุรีก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มใกล้เชิงเขานะคะหรือว่าทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเตรียมตัวนะเผื่อพื้นที่ไหนที่มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่าในพื้นที่ที่เป็นในชุมชนนะที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเขามีการแจ้งเตือนให้อพยพหรืออะไรเงี้ยนะคะก็พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของทางภาครัฐนะคะอย่างเคร่งครัดนะก็จะได้ลดความสูญเสียนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่วันนี้ยังอาจจะประสบกับอุทกภัยอยู่นะคะเชื่อว่าหลายหน่วยงานตอนนี้กำลังเข้าไปช่วยนะไม่ใช่แค่ทางภาครัฐนะคือเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราประสบกับปัญหานะคะคนไทยเรายื่นมือมาช่วยเหลือกันเสมอนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามเนาะทางภาครัฐเองก็จะต้องดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีมาตรการในการเยียวยานะคะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเตรียมการยังไงนะคะในช่วงที่มีอุทกภัยแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคืออย่างบางพื้นที่เนาะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะส่วนพื้นที่ไหนนะคะที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องทำนะคะก็คือติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศเตือนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุเว็บไซต์ข่าวหรือว่าแอปพลิเคชันที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัตินะคะเปิดการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็อาจจะต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างตรงประเด็นนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเนาะอาจจะไม่ใช่ภาษาที่เข้าใจยากมากนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจที่รวดเร็วนะคะก็ต้องมีการสื่อสารในสภาวะที่มันวิกฤตแบบนี้นะคะก็ต้องมีการปรับตัวกันนะคะทางพี่น้องประชาชนเองก็ต้องติดตามข่าวสารส่วนคนที่เป็นคนสื่อสารเองเนี่ยก็ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมอาหารแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะสังเกตเห็นได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอื่นๆนะก็ของจะหมดเชลฟ์กันเยอะเนาะเพราะว่าหลายคนเริ่มมีการเตรียมตัวนะคะกักตุนสินค้านะแต่ก็อย่าให้มันมากจนเกินไปนะคะอย่างบางพื้นที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เอาแต่พอประมาณเนาะก็อาจจะได้ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะได้เก็บเรื่องของอาหารพวกนี้ไว้นะส่วนใหญ่ที่เขาจะกักตุนกันก็พวกข้าวสารเนาะข้าวสารอาหารแห้งที่มันเก็บรักษาได้นานๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือน้ำดื่มสะอาดนะคะควรเตรียมเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยนะคะก็ต้องประมาณ3วันน่ะ3วันที่มีให้เราพอดื่มนะคะตอน1คนนะถ้าจะมีการเตรียมการนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นก็อย่างพวกไฟฉายเทียนไขหรือว่ายาแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลนะคะตรงนี้ก็ควรจะมีการเตรียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์สื่อสารพวกโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังอาจจะต้องชาร์จแบตให้เต็มนะคะหรือว่าใครที่มี power bank หรือว่าแบตสำรองอะไรเงี้ยนะคะก็ชาร์จให้เต็มเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะคะก็อาจจะได้หยิบมาใช้ได้นะคะติดต่อกับคนอื่นได้นะคะแล้วก็จดเบอร์หน่วยงานของรัฐเอาไว้ด้วยนะหมายเลขสำคัญศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริการฉุกเฉินอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในมือถือก็ดีนะคะหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยปกครองในหมู่บ้านก็ได้นะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเก็บไว้หน่อยนะคะเผื่อต้องการความช่วยเหลือเนาะอย่างเบอร์ที่ควรจะเมมเอาไว้เลยนะคะก็คือปพนะ 1784สายด่วน1784นะคะของทางปภ.นะคะสามารถโทรไปได้ถ้าหากจะต้องการความช่วยเหลือในช่วงที่เราได้รับสภาวะที่มันวิกฤตจริงๆอะนะคะแล้วก็เรื่องของการปิดวงจรไฟฟ้าถ้าจำเป็นจะต้องอพยพหรืออะไรเงี้ยจริงๆนะก็มีการปิดวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าน้ำมันเริ่มท่วมเข้าบ้านแล้วนะคะปิดสวิตช์ไฟฟ้าเลยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้แล้วก็หลีกเลี่ยงนะคือบางคนเนี่ยเดินเล่นอะไรกันเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของไฟฟ้าเนาะอาจจะมีไฟฟ้ารั่วอะไรได้นะในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนาะผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะอาจจะมีจมน้องจมน้ำอะไรเงี้ยนะอันตรายนะคะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้านะคะที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะส่วนบ้านไหนที่มีกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ป่วยติดเตียงก็ให้หาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยนะคะลองถามทางหน่วยงานดูเนาะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีการจัดเตรียมศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะคะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแหล่งที่พักสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่มีอยู่นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเกิดความเสียหายได้มากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ติดตามข่าวสารกันก่อนนะอย่างพื้นที่ไหนที่ยังไม่ประสบอุทกภัยแต่ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นเผื่อใส่เอาไว้นะกระเป๋าหนึ่งใบนะคะเพื่อต้องอพยพเนี่ยก็ยกใบนี้ไปได้เลยเป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะคะอาหารแห้งนะคะน้ำดื่มยารักษาโรคยาประจำตัวนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เอกสารสำคัญนะคะก็อาจจะมีเสื้อผ้าสักชุด2ชุดเผื่อเปลี่ยนนะคะแล้วก็พวกแบตสำรองเนาะไฟฉายอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ในยามที่มันฉุกเฉินนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันนะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยนะโดยเฉพาะอย่างพื้นที่กรุงเทพเนาะมันไม่เคยแทบจะไม่เคยท่วมเลยนะคะก็จะมีหนักๆกับปี54เนาะแล้วก็เพิ่งมาท่วมตอนนี้แต่ว่ามันเป็นเขาเริ่มมาเป็นน้ำรอการระบายนะคะแต่ก็อย่างบางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ย ก็เจอค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายๆส่วนก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะแต่ก็ต้องเป็นความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเนาะแต่ปันก็เชื่อว่าหลายๆทุกภาคส่วนเนี่ยคือช่วยได้เราเร่งเข้าไปช่วยกันอยู่แล้วนะคะถ้าเราเห็นผ่านหน้าสื่อเนาะก็จะมีองค์กรต่างๆนะคะทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยที่พยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือทุกท่านนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะยังไงส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดนะคะคือมันถึงแม้มันจะเป็นน้ำที่บางพื้นที่เนาะอาจจะน้ำท่วมขังเฉยๆนะคะแต่มันก็ไม่ใช่สภาวะปกติที่เราควรจะต้องเผชิญกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะเห็นภาพข่าวเนาะหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนจะต้องสัญจรไปมานะคะใช้รถใช้ถนนจำนวนมากเลยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าแต่มันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางนะคะวันนี้ปัดเลยมีวิธีนะคะที่จะมาให้ตัดสินใจกันว่าเออเราจะขับรถผ่านน้ำไปได้หรือว่าเปลี่ยนเส้นทางนะคะเราจะต้องประเมินจากสภาพจริงนะไม่ควรใช้ความคุ้นเคยไปทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าดูสถานการณ์ด้วยนะคะว่าเราจะต้องประเมินยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลุยน้ำไปเนี่ยประเมินเส้นทางก่อนนะคะคือถ้าพบเส้นทางที่มันน้ำท่วมนะคะจะต้องประเมินเส้นทางก่อนสังเกตระดับน้ำนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวกระแสน้ำแล้วก็สภาพถนนด้วยเนื่องจากว่าน้ำที่ท่วมผิวถนนเนี่ยคือแน่นอนบางพื้นที่ที่มันอาจจะมีหลุมมีบ่ออะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นนะเนาะเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยนะคะถ้ามันประเมินไม่ได้ว่ามันลึกเท่าไหร่มันหนาเท่าไหร่น้ำกระแสแรงไหมนะคะก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่านะคะอย่าฝืนขับไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะกับทั้งเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอะไรก็ตามนะมันอาจจะเสียหายได้นะคะแล้วก็ระดับผิวน้ำระดับน้ำที่ผิวถนนนะคะอย่าขับเร็วนะจริงๆมันก็ขับเร็วไม่ได้เนาะถ้าจะขับไปเนี่ยคือขับช้าๆแล้วก็พยายามรักษาระดับความเร็วให้มันสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าการขับช้าเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วนะคือเราประเมินแล้วว่ามันขับได้นะคะมันขับได้มันขับผ่านไปได้นะคะก็ต้องขับด้วยความเร็วที่ต่ำๆหน่อยที่มันเหมาะสมนะคะรักษาความเร็วให้มันสม่ำเสมออย่าขับเร็วนะคะเพราะว่ามันเร่งเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคลื่นน้ำแล้วก็โอกาสที่น้ำมันจะเข้าไปสู่ส่วนสำคัญของรถเนี่ยมันก็เป็นไปได้มากนะคะอย่าลืมเว้นระยะจากคันหน้าด้วยนะระมัดระวังเรื่องของรถที่สวนทางหรือว่ารถขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนี้อันตรายมากนะบางพื้นที่พอไปปุ๊บไปถึงถนนเนี่ยอุ๊ยไม่น่าจะไปได้มันก็มีหลายคันที่เขายูเทิร์นกลับมานะคะระวังลดส่วนทางกันด้วยนะคะส่วนถ้าน้ำถึงระดับท้องรถเนี่ยคือต้องระวังคลื่นแล้วก็จุดลึกให้ดีนะคะถ้าน้ำสูงขึ้นจนถึงบริเวณท้องรถเนี่ยการขับผ่านจะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆแล้วก็ใช้ความเร็วที่ต่ำนะคะพยายามรักษาแนวรถให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะคะที่พอจะสามารถทำได้นั่นแหละสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่ปานบอกเลยนะหลุมหรือว่าถนนที่มันอาจจะผุพังชำรุดนะคะแล้วน้ำมันท่วมเนาะมันก็จะมองไม่เห็นตรงนี้รวมไปถึงบริเวณพวกฝาท่ออะไรงี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าน้ำถึงไฟหน้าเนี่ยหยุดประเมินเลยนะแล้วก็หยุดฝืนขับด้วยคือถ้าถึงระดับไฟหน้านี่คือโอ้ยต้องประเมินก่อนเลยอะต้องหยุดรถก่อนถ้าพบว่าน้ำมันลึกหรือว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางไปเส้นทางอื่นไปเลยเนาะไม่ต้องไปฝืนขับนะว่านะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงเพราะว่าบอกว่ารถคันอื่นมันผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าแต่รถแต่ละประเภทมันก็ต่างกันนะแต่ถ้ามันถึงไฟหน้ารถเราเนี่ยหยุดประเมินดูก่อนดูว่าโอ้มันน่าจะไม่ได้นะคะต้องดูเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าปันว่าปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปิดแอร์นะคะปิดแอร์รถลดความเสี่ยงเรื่องของเครื่องยนต์ดับนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ปภ.เขาก็ออกมาแนะนำนะว่าถ้าขับรถผ่านน้ำท่วมเนี่ยการปิดเครื่องปรับอากาศป้องกันพัดลมแอร์ดันน้ำเข้าสู่เครื่องนะแล้วก็มันจะช่วยลดโอกาสที่พัดลมเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการขับผ่านน้ำด้วยนะคะแต่ว่าการปิดแอร์ไม่ได้ทำให้เส้นทางที่อันตรายกลายเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังหมายถึงว่ามันช่วยป้องกันรถเราแต่มันไม่ได้ช่วยว่าโอ้โหปลอดภัยและสบายและขับรถได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะประเมินระดับน้ำกับเส้นทางด้วยถ้าน้ำมันลึกอะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่ปานบอกเลยหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะ ส่วนถ้ารถผ่านน้ำมาแล้วเนี่ยอย่ารีบเร่งความเร็วนะคะหลังจากถ้าพ้นบริเวณที่น้ำมันท่วมแล้วนะคะให้ดูเรื่องของระบบเบรกหรือว่าตัวคลัตช์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเบรกนะคะโดยอย่างรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็สามารถเหยียบเบรกสลับกับเหยียบคันเร่งช้าๆได้นะคะก็จะช่วยไล่น้ำออกจากผ้าเบรกได้ส่วนเกียร์ธรรมดานะคะก็เหยียบคลัตช์นะเกียร์กระปุกแหละร่วมด้วยนะเป็นคำแนะนำของทางปภ.นะคะควรจะขับรถอย่างระมัดระวังนะช่วงนี้นะคะสังเกตอาการผิดปกติของรถด้วยถ้ามีแบบเครื่องสั่นเดินไม่เรียบเสียงมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องตรวจสอบสภาพโดยเร็วนะคะป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะตามมาด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางนะวางแผนการเดินทางหน่อยนะคะเช็คข้อมูลน้ำท่วมก่อนออกเดินทางนะคะว่าตรงไหนฝนตกอะไรยังไงนะคะซึ่งอย่างที่กรุงเทพเราเนี่ยเขามีจุดกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่างๆนะคะเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังกล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครนะคะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกพื้นที่แล้วว่าเส้นทางนี้เนี่ยเราจะต้องผ่านนะคะน้ำเป็นยังไงแห้งไม่เหลืออะไรเขาก็จะมีอัปเดตให้ฟังนะคะเราก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางนะคะช่วงนี้อาจจะยากลำบากหน่อยนะคะแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นก้อนสุดท้ายของหน้าฝนแล้วเนาะไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพนะคะไม่อยากจะให้ไปเกิดกับพื้นที่ตรงไหนของประเทศทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยจะมากจะน้อยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วยังไงวันนี้ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนน้ำยังไม่ลดขอให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันกันได้อย่างปกตินะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 21:07 จนถึง 22:00 นค่ะวันนี้ป่านลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
6: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR โค้ดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุด พร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพร้อมรับฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องภาษาอังกฤษคือ Old Fashioned Melodies และทำนองเมื่อปี2508ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36นะคะและช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศชื่นชอบในการบรรเลงเพลงนี้เพราะว่าสามารถบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจคืนวันนี้คุณนันทิดาแก้วบัวสายจะขับร้องค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์เพลงเตือนใจโดยคุณนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยจบไปแล้วนะคะเราจะต่อได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและศูนย์รับพรเลยนะคะมีนักร้องหญิงอยู่3ท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันนั่นก็คือคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณวรนุชและคุณศรีสุดาค่ะเราจะฟังเพลงของทั้ง3ท่านนี้กันเลยนะคะคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงชื่นใจผลงานของครูแก้วและอปส.คุณภูนศรีบันทึกเสียงเมื่อเดือนมิถุนายน2498หนาวลมโดยคุณวรนุชอารีค่ะครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งและชายไร้เชิงคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของนักร้องหญิงที่เข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันคือคุณภูศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดานะคะในชุดต่อไปเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยค่ะนานแล้วไม่พบกันต่อด้วยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเธออยู่ไหนและถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนำครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานการขับร้องของคุณวินัยและคุณวรรธนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นผลงานที่สุนทรภรณ์และคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกลิ่นดอกโศกคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณชวีช่วงวิทย์เพลงดาวเจ้าชู้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูสิริยงยุทธและทานน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวีขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยกลิ่นดอกโศก

เราได้ฟังเพลงผลงานของสุนทรภรณ์และคุณชวีช่วงวิทย์ผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณเลิศและคุณสุปนีบ้างค่ะคุณเลิศในเพลงเมื่อคืนฝันเห็นคุณกฤตชกูลสถิตถาวรแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองคุณสุปนีพุกสมบุญเพลงเบื่อผู้ชายครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะและคุณเลิศกับคุณศรีสุดาขับร้องคู่กันในเพลงขนองรักคุณสุรัตน์ภูกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ก่อนฟังข่าวค่ะฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติโอ้ยอดรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบและพบกันในชั่วโมงที่2

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมือง2ท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมือง2ท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมือง2ท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยคริตตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
8: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานร่วมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงด้วยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่า ก็พกติดตามสถานการณ์ผ่านวอร์รูมทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของช่วงนี้ก็คือเพลงคนดีไม่มีวันตายบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือนะคะเป็นผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญค่ะจากการบรรเลงคอนเสิร์ตกาชาติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่จบไปนั่นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายขับร้องบรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญนะคะต่อด้วยเพลงเพื่อนไทยคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครของพลตรีหมวจิตวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีนวจิตวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงปี2497คือเพลงเพื่อนไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องต่อด้วยเพลงผลงานของพรานบูนค่ะปทุมประทีปเสนขับร้องชื่อเพลงแม่โขงอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับโขงเหมือนกันชื่อเพลงโขงสองฝั่งโดยวงกลมศิลปากรค่ะ

างโน่นพี่นี่น้องแสนสะดวกพวกพ้องเหมือนปลาคองเดียวกันได้พึ่งพา

สองเพลงที่จบไปนั้นคือแม่โขงและโขงสองฝั่งฟังคุณบุญชั่วฮิรัญสุนทร3เพลงนะคะในช่วงนี้เริ่มด้วยนางแก้วในดวงใจ

เราได้ฟังเพลงที่คุณบุญช่วยฮิรัญญสุนทรขับร้อง3เพลงจบไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลนะคะเทวีหลงฟ้าผลงานของเฉลิมชัยศรีรือชาเพลงที่2คู่เรียงเคียงใจสัมพันธ์อุมากูลเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ในดวงใจครูมงคลอมตยกุลเป็นผู้ประพันธ์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเทวีหลงฟ้า

ที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณชัยยศอมาตยกุลค่ะคราวนี้มาเป็นนักร้องหญิงบ้างนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามเพลงแรกคือเพลงชื่อดอกไม้คุณทัศนัยบันทึกเสียงเมื่อปี2494ผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะวังรักเวียงใต้คุณทัศนัยบันทึกเสียงปี2495ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสียดายรักสนิทสอและคุณเล็กจะอุ่มงามร่วมกันประพันธ์3เพลงจากการขับร้องของคุณทัศนัยจะอุ่มงาม

คุณทัศนัยจะอุ่มงามขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วเสียงของนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งที่เราจะฟังในช่วงนี้คือคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะดอกไม้บูชาพระคุณรัตดาบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันต่อด้วยฉันแสนเปลี่ยวใจคุณรัตดาบันทึกเสียงเมื่อปี2500ผลงานของปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลและคนใจร้ายผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและคุณรัตดาบันทึกเสียงเมื่อปี2497ฟังผลงานการขับร้องของคุณรัตดาศรีวรนันท์นะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

อโรคยมิเฉปรมัญจลาภังสีลัญจพุทธานุมะตังสุตัญจธรรมานุวัตติจะอลีนตาจะอัตถสะตวาราปะมุขาชะเลเตติบุคคลควรปรารถนาลาภอย่างยิ่งคือความไม่มีโรคหนึ่งศีลหนึ่งความคล้อยตามผู้รู้หนึ่งการสดับตรับฟังหนึ่งความประพฤติธรรมหนึ่งความไม่ท้อถอยหนึ่งคุณธรรม6ประการนี้เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้สงบเรามาทำสมาธิกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตะวิเวกให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้มีความหลีกเร้นให้มีความวิเวกให้มีความสงบเย็นเรามาปฏิบัติธรรมะไปด้วยกันสักประมาณ60นาทีเพื่อที่จะเปิดประตูแห่งประโยชน์หัวข้อที่จะทำการเทศนาเพื่อให้จิตรวมลงเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้ในวันนี้คือประตูแห่งประโยชน์ทางเลือกมีมากมายท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเราจะหันซ้ายหรือหันขวาจะพูดคำนี้หรือคำไหนจะกินอันนี้หรือกินอะไรจะเลือกฟังสิ่งนี้หรือสิ่งไหนจะเปิดคลื่นนี้หรือเปิดคลื่นไหนก็ตามเถอะมันมีทางเลือกให้เราเลือกมากมายในชีวิตของเราก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรานี่ตัดสินใจวันหนึ่งเนี่ย 35,000 ครั้งนะหมู่ฟังไม่ไหวจะข้ามถนนตอนนี้หรือข้ามถนนตอนไหนจะไปทางม้าลายหรือว่าขึ้นสะพานลอยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะกินขนมหรือจะกินนมจะกินข้าวหรือจะกินโจ๊กวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นครั้งนะทุกฝั่งวันเดียว24ชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณนี่คือรวมทั้งเล็กๆน้อยๆทั้งสำคัญอยู่ในนี้หมดแล้วการตัดสินใจบางอย่างมาฟังในชีวิตของเรามันเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราจะเลือกทางไหนเราจะไปช่องไหนเราจะเดินทางไหนแล้วการตัดสินใจแต่ละครั้งมันก็มีผลต่อไปกับการตัดสินใจครั้งต่อไปอีกนะการตัดสินใจอีก2ครั้งข้างหน้ามันก็เป็นผลเนื่องมาบางทีจากการตัดสินใจครั้งนี้การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปอาจจะผิดหรืออาจจะถูกได้หมดอ่ะดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะไปตามทางไปตามช่องเปิดประตูให้มันถูกอย่าเปิดผิดประตูอย่าไปผิดทางในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังฝึกตั้งสติไว้ก่อนสตินั้นจะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะพาเราให้ไปทางที่ถูกได้ไปทางเกษมได้วันนี้เรามาตามทางพุทโธท่านผู้ฟังมานึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปท่านไปทางไหนไม่รู้ล่ะเราตามไปทางนั้นนึกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นไว้ในใจเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าไปได้จะหาสิ่งเนี้ยท่านบอกว่าท่านเป็นผู้รู้คือเป็นพุทโธชื่อของพระพุทธเจ้าคือโคดมอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นตำแหน่งนะทุกฝั่งของคนที่มีคุณสมบัติ
ไม่มีกิเลสคืออรหันต์สามารถแจกแจงธรรมะได้เป็นพระกวารู้ได้โดยตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็มารับตำแหน่งนี้ได้ไปตามทางนี้ได้เราจะไปตามทางของท่านไปตามทางนี้ก็ต้องรู้จักชื่อเส้นทางนี้ซะก่อนเอาท่านบอกว่าไปตามทางพุทโธไปยังไงทางไหนไม่รู้เราก็ต้องรู้จักถามคนอื่นซะก่อนแล้วต้องเรียกชื่อให้มันถูกซะก่อนเหมือนจะไปตามหาคนแล้วเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นแล้วเขาเกิดในตระกูลอะไรนามสกุลอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันตามหาไม่ได้จะไปตามหาคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยนะมันไม่เจออย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนต่อให้เราจะไม่รู้อะไรบ้างก็ต้องรู้อะไรบ้างในที่นี้เรารู้แล้วว่าทางที่เราจะไปนี่คือตามทางพระพุทธเจ้าล่ะเป็นมีพุทโธจะให้พุทโธเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เริ่มต้นด้วยการเรียกชื่อให้ถูกซะก่อนนึกพุทโธพุทโธไว้ในใจวันนี้เราตั้งจิตว่าเราจะตามทางของพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งประโยชน์ให้มันถูกบานไปตามเส้นทางให้มันถูกสายเส้นทางที่ท่านให้แผนที่ไว้คือเส้นทางการระลึกได้คือสติหนึ่งในวิธีการที่ท่านสอนให้เจริญสติได้เครื่องมือที่ให้ไว้คือพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดูหน้าเป็นยังไงโอ้ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยซ้ำมีแต่ที่ช่างปั้นช่างเขียนเขาปั้นไว้เขาเขียนไว้ซึ่งก็ตามแต่จินตนาการของช่างอีกตามแต่ความประสงค์ของผู้สั่งให้ทำก็จึงมีหน้าพระพุทธเจ้าแบบสมัยเชียงแสนบ้างสมัยเชียงตุงบ้างสมัยสุโขทัยบ้างสมัยอยุธยาบ้างโอ้เรายังมีศิลปะของทางจีนของทางยุโรปโอ้ยนั่นก็คือตามแต่ช่างที่จะปั้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะแม่จะระลึกถึงใบหน้าเราก็ไม่เคยเห็นอย่างที่ว่าแล้วเสียงล่ะเสียงก็ไม่เคยได้ยินด้วยยิ่งถ้าจะพูดถึงของใช้ของท่านเอาจะบาจีวรสังฆติหม้อกรองน้ำหาไม่เห็นแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุบางอันก็จริงบางอันก็ปลอมแล้วเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงไหนเอาตรงคุณธรรมของท่านนี่ท่านบอกไว้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปตามสายเส้นทางเดียวกันได้ให้นึกถึงคุณคือคุณสมบัติคือคุณธรรมคุณลักษณะที่ท่านมีก็จึงนำบทพุทธคุณนี่แหละอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนนี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธคุณ9อย่างจริงๆแล้วถ้าจะแจกแจงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ได้108อย่างก็ได้ได้หมื่นอย่างแสนอย่างก็ได้กว่านั้นก็ยังได้อีกมีคุณธรรมมากบารมี30ประการจะคุณธรรมในเรื่องปัญญาก็แจกไปอีกได้ไม่รู้จบในที่นี้เราให้คุณธรรมคุณลักษณะคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นมารวมอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าพุทโธแล้วเราตั้งพุทโธพุทโธนี้ไว้ในใจของเราคือพูดขึ้นเลยพูดในใจเลยคิดในใจเลยปรุงแต่งเลยก็ว่าได้การปรุงแต่งบางอย่างนะท่านผู้ฟังนะมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อไม่สงบอ่ะการปรุงแต่งบางอย่างแต่การปรุงแต่งบางอย่างมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
เป็นไปเพื่อความรู้ดีรู้พร้อมให้ปรุงแต่งแบบหลังนี่มันดีถ้าจะปรุงแต่งแบบแรกมันไม่ดีจะไปเหมารวมว่าการปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ดีทุกอย่างก็มรรคแปดนี่นะเป็นการปรุงแต่งเอาจากคนที่ไม่มีศีลแล้วมาฝึกให้มีศีลปรุงแต่งป่ะแน่นอนจากคนที่เคยฆ่าเคยลักเคยขโมยปรุงแต่งดูสิว่าฉันจะไม่ฆ่าฉันจะมีเมตตาฉันจะไม่ลักฉันจะมีแต่ให้นี่มันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแน่ปรุงแต่งแบบนี้สิดีในที่นี้แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนเรื่องอาหารเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องงานนี่ให้มันนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี่ดีกว่าปรุงแต่งคิดนึกคำว่าพุทโธดีกว่าไปคิดถึงเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนถูกไหมล่ะนี่ common sense นะท่านฟังเป็นสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นแทรกมานะเหมือนจมูกในขณะที่เราดมกลิ่นของหอมอยู่นี่ถ้ามันมีขยะอยู่ใกล้ๆด้วยเราก็ได้กลิ่นเหม็นพร้อมๆกับกลิ่นหอมนั่นแหละเหมือนเวลาเรากินอาหารแม้แต่คุณกินข้าวไข่เจียวใส่พริกน้ำปลาจะบอกว่ามันมีเค็มอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็มีเผ็ดด้วยปนเข้ามาในความเค็มที่คุณกินอยู่กับน้ำปลานั้นจืดด้วยเอาข้าวด้วยเอาหวานด้วยเอาบางทีเขาใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยมันก็ปนมาอยู่ในรสอาหารเหมือนกันความคิดนึกเราจะไปคิดว่าคาดว่ามันต้องไม่คิดอะไรเลยคิดเรื่องเดียวโน้ไม่ใช่เลยมันจะปนกันมาแน่นอนเพียงแต่ในที่นี้เราจึงต้องรู้จักที่จะแยกแยะรู้จักที่จะใส่ใจรู้จักที่จะสังเกตดูว่าจะเอาตรงไหนการแยกแยะสังเกตดูนี่คือสติไงมาระลึกถึงให้ได้มาตั้งดูรู้อยู่กับพุทโธที่เราปรุงแต่งขึ้นนี่แหละปรุงแต่งคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นในจิตใจแล้วความคิดนึกอื่นๆที่ผ่านมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไม่เผลอไปเหมือนเวลาเราดมกลิ่นที่มีทั้งหอมและเหม็นมาด้วยเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยแหละทุกฝั่งคุณคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ในสายในขณะที่บางทีเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้ากำลังเดินตลาดอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงอื่นอยู่รอบตัวเราดูบ้างล่ะมีเสียงรถบ้างมีเสียงคนคุยกันในพื้นหลังบ้างมีเสียงดนตรีบ้างแต่คุณเอาใจจดจ่อไว้อยู่กับผู้สนทนาในโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าไม่ใส่ใจในเสียงอื่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าใส่ใจอยู่กับสิ่งที่คนนั้นเขาพูดมาใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราจะพูดไปไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงอื่นหูมันยังไงมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะทางฝั่งเหมือนกันกับเรื่องของใจใจยังไงมันต้องรับรู้อารมณ์รับรู้ความคิดมีความรู้สึกต่างๆนั่นนี่ยังไงมันก็ต้องมีในที่นี้เราก็ให้มีคำว่าพุทโธด้วยในที่นี้แทนที่จะให้จิตใจของเราไปแส่สายกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องการงานเรื่องคนนั้นคนนี้ให้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธความระลึกได้นี้นั้นนั่นน่ะคือสติไม่ใช่ว่าจะแบบบุมบัมบุมบัมแล้วก็มีเลยมันเป็นทักษะเป็นทักษะที่ฝึกมาฝึกไว้มันจะมีมากขึ้นมีกำลังดีขึ้นบางคนฝึกมาแล้วชาติก่อนพบก่อนมาทำปุ๊บมันก็ได้ไม่ยากบางคนเพิ่งมาฝึกชาตินี้พบนี้ทำไปทำไปมันก็ได้ขึ้นมาจะเริ่มจากน้อยหรือเริ่มจากมากมันพัฒนาได้ท่านผู้ฟังเพียงแค่เราใส่ความเพียรลงไปทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงนั้นคือวิริยะวิริยะคือการลงมือทำการตั้งใจทำ
ความตั้งใจนี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้กล้าผู้ที่จะกล้าลงมือทำผู้ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงความคิดที่แต่ใจไปทางนั้นทางนี้แต่ให้ไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินไว้หนึ่งในคุณสมบัติของทางนี้จะต้องประกอบด้วยองค์นี้คือสติเป็นหนึ่งในองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาสติเราตั้งสตินึกถึงพุทโธนี้ไม่ใช่มิจฉาสติแต่เป็นสัมมาสติอย่างบางทีเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเรื่องที่ทำให้เกิดความหลงไหลลุ่มหลงเช่นนึกถึงอาหารเขาเคยบอกนะว่าไปกินที่นี่เนี่ยโอ้ดีมากเลยต้องไปกินก่อนตายนึกถึงนั่นใช่ป่ะแล้วอะไรเกิดนะแม่มันอยากไงราคามันเกิดเอาการนึกถึงนั้นเป็นมิจฉาสตินะบางทีเรานึกถึงเรื่องราวที่ทำให้เราไม่พอใจเรื่องราวที่ทำให้เรากลุ้มใจกังวลใจทำไมคนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความโกรธเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเครียดขึ้นใช่ป่ะเอาการระลึกได้นั้นมันกิเลสเกิดนี่นะการระลึกนั้นก็เป็นมิจฉาสติจิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นได้ง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิตนี่มันลักษณะของมันอยู่แล้วมันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วผลักไปทางไหนมันก็จะเคลื่อนไปอีกทางหนึ่งเหมือนหม้อเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วที่ว่ามันถูกพัดไปทางไหนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายวางอยู่บนพื้นเรียบมันจะไปสวยอารมณ์แน่นอนเป็นลักษณะของมันแล้วไอ้ความคิดนึกหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราไปตรีตรึกคิดนึกนี่มันก็จะมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยกันกับมันเสมออารมณ์นั้นก็ไอ้โกรธบ้างไอ้หลงบ้างนั่นไม่ดีเลยเป็นมิจฉาเพราะมิจฉานั้นหมายถึงความที่กิเลสน่ะเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะเช่นคุณคิดเรื่องทำมาหากินเนี่ยมันถูกต้องไหมถูกอยู่หรือคิดเรื่องคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคณิตศาสตร์หรือการทำบัญชีหรือการรักษาคิดอยู่แต่ว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วมันกลายเป็นเรื่องให้กลุ้มใจต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางเทคนิคแต่มันก็เป็นมิจฉาได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดให้เราตั้งสติไว้ให้ถูกต้องในที่นี้เราจึงใช้คำว่าพุทโธนี่แหละจิตเราก็จะมีสติมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติกระบวนการของพุทธานุสตินั้นก็คือเวลาเรามานึกพุทโธปึ้งนี่ความระลึกได้นั่นคือสติสติที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตสติและพุทโธอยู่ด้วยกันไงพอมีความระลึกได้อยู่ที่จิตความเพลินความพอใจความคล้อยไปตามอารมณ์อื่นๆจะลดลงเรานึกพุทโธใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดอื่นนะเราก็มีความคิดอื่นโผล่ๆวับๆแบมๆมาเสมอเหมือนเราได้ยินเสียงนี่แล้วก็เสียงอื่นด้วยแต่พอเราจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธสติมีกำลังมากขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามความคิดอื่นอารมณ์อื่นก็จะลดลงโดยอัตโนมัติทันทีความเพลินก็ตรงข้ามกันกับสติก็ตรงข้ามกันกับความเผลอความหลงลืมก็ตรงข้ามกับการระลึกได้ก็คือสตินั่นแหละเราตั้งสติขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะอ่อนแรงลงตั้งสติไว้ดีทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดแต่เราพยายามจะบังคับความคิดเดี๋ยวเราจะปวดหัวคือไม่ต้องไปบังคับว่าให้มันคิดหรือมันไม่คิดนะเฮ้ยมันมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะพยายามบังคับว่ามันอย่าคิดเดี๋ยวเราจะตึงมันจะเครียดเพราะว่าถ้าเราขับเคลื่อนจิตใจของเราไปด้วยความอยากว่าอยากให้มันคิดหรืออยากให้มันไม่คิดนี่มันจะเครียดครัดเกินไปในที่นี้ให้เราทำเป็นธรรมชาติให้เราทำเป็นธรรมดานึกถึงพุทโธไว้ในใจเป็นทางที่พระพุทธเจ้าของเราพาดำเนินไปทางต่างๆนั้นมีหลายสายมากมาย
พอเรามีสติอยู่กับพุทโธเวลามีทางเลือกให้เราเลือกได้นะความคิดนึกอะไรที่มันตามต่อมาเนี่ยมันจะไม่ใช่มิจฉาสังกัปปะละมันจะเป็นสัมมาสังกัปปะละเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่แรกแล้วไงคุณมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะมาตั้งสัมมาสติขึ้นรู้แล้วว่าอะไรเป็นมิจฉาสติอะไรเป็นสัมมาสติโอ้จะไม่ไปคิดออกเรื่องอะไรไม่ดีใช่ปะไม่ไปคิดเรื่องมิจฉาต่างๆจึงก็มาคิดอยู่แต่เรื่องที่มันดีๆใช่ปะล่ะคือสัมมาสติเอาสิ่งที่เป็นมิจฉาก็ลดลงไปความคิดนึกอะไรที่ตามมาต่อจากสตินั้นก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสติที่เราตั้งไว้ความเพียรที่เราพยายามจะระลึกถึงอยู่กับพุทโธนี่มันก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ดีความที่เราพยายามจะไม่ส่งใจตามไปในเรื่องอื่นทั้งที่มันมีอยู่ก็ตามกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็ลดลงแล้วก็เป็นสัมมาวายามะไงสัมมาสติคู่กันกับสัมมาวายามะดันกันไปดันอะไรดันจิตไปนำด้วยอะไรนำด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงขับดันให้มันดันไปได้นั้นคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดนึกชอบนี่กำลังไปไหนกันเนี่ยไปตามทางเลยนะวังไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างไงแล้วขณะที่เรามานึกพุทโธอยู่เนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยศีลคำพูดอาชีวะการเลี้ยงชีพต่างๆการดำเนินชีวิตก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิมก็เต่าตีตั้งแต่เรานั่งกันวันนี้เราไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาเป็นสัมมาอาชีวะด้วยอันนี้องค์ประกอบ8อย่างนี่มันครบแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบที่มีความประเสริฐ8อย่างนี้อยู่ตรงไหนนะทุกฝั่งแวดล้อมจิตอยู่จิตเนี่ยมันมีทางไปแล้วเลยเป็นทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก่อนหน้านี้ร่องรอยเส้นทางคือ8อย่างนี่แหละ8อย่างนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนในจิตของใครจิตของคนนั้นตรงนั้นไปตามทางพระพุทธเจ้าละเปิดประตูแห่งประโยชน์ละไปตามทางเดียวกันละไปตามเส้นทางที่จะมีจุดหมายคือนิพพานตามเส้นทางนี้มีองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐในที่นี้เราฝึกเราทำเริ่มจากการที่มานึกถึงพุทโธพุทโธต่อจากนี้เรามาใกล้ครวญในหัวข้อธรรมะที่มี6ประการที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์เราจะเปิดทางตัดสินใจน้อมจิตของเราไปในทิศทางไหนจะต้องประกอบด้วยประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถ้าการตัดสินใจที่วันหนึ่งมันหลายๆครั้งในชีวิตของเราเกิดตัดสินใจผิดพลาดคำว่าตัดสินใจผิดพลาดหมายถึงเป็นมิจฉาเช่นแทนที่จะเลือกให้มีศีลก็เลือกที่จะผิดศีลแทนหมายความว่าจะพูดความจริงกับจะพูดโกหกเรื่องนี้โกหกก็ได้คนอื่นก็ไม่รู้หรอกพอเลือกโกหกปุ๊บผิดศีลดันดีละเลือกทางนี้ความชั่วอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นความดีกุศลธรรมก็ลดลงการลงมือทำการทำจริงตรงนั้นความเพียรตรงนั้นก็เป็นมิจฉาวายามะการตัดสินใจนั้นก็ไม่ดีจะทำให้จิตของเราอ่อนกำลังแต่ถ้าเราจะตัดสินใจให้มันดีให้มันถูกเพื่อตัดสินใจเรื่องรักษาศีลเนี่ยแต่จะระหว่างพูดโกหกกับพูดจริงพูดคำจริงดีกว่าระหว่างที่จะให้หรือจะไม่ให้ตระหนี่เอาไว้เลือกที่จะให้ดีกว่าในระหว่างที่ว่าเลือกจะให้น้อยหรือเลือกจะให้มากเลือกจะให้มากดีกว่าอันนี้คือโดยคุณธรรมนะ
การตัดสินใจเรื่องที่เป็นโดยคุณธรรมหลักการมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากบางทีการตัดสินใจในเรื่องที่มันไม่ใช่คุณธรรมอ่ะเช่นบางทีฉันจะทำงานบริษัทนี้หรือฉันจะทำงานบริษัทนั้นเอา

ดูหลายเงื่อนไขปัจจัยนะเออทางไหนมันจะดีใช่ไหมล่ะทางไหนมันจะดีถ้าเป็นลักษณะนี้ทางไหนที่เรามีสติได้มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะประกอบด้วยศีลที่มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะสร้างกุศลธรรมได้มากทางนั้นแหละดีซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้บางทีมันก็มีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยท่านฟังไม่ว่าจะเรื่องเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวของเรื่องการเงินเศรษฐกิจอย่างเรื่องข้อจำกัดนี้และโน่นอีกหลายอย่างก็ดูตามสถานการณ์ไปดูตามสถานการณ์ไปแต่ที่แน่ๆเลยนะที่แน่ๆเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้เราทำอะไรไงเนี่ยท่านให้แนวทางเอาไว้อยู่6ประการให้แนวทางไว้6ประการเวลาที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรจะไปตามประตูตรงไหนยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์ได้เบเนฟิตที่มากที่สุดดีที่สุดจึงพูดถึงหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ประมาใกล้ครวญธรรมะในข้อนี้คือตอนนี้จิตของเราต้องมีสติแล้วนะมีสติแล้วจิตสงบลงระงับลงบางทีคำว่าพุทโธมันก็หายไประงับไปเหลือแต่สติล้วนๆแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีมันหวนกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเราเผลอเพลินไปบางทีมันเผลอสติเอาเรานึกได้เมื่อไหร่กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่ให้ทำอย่างนี้พอจิตเรามีสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาธรรมะในหัวข้อของประตูแห่งประโยชน์ในข้อแรกคุณผู้ฟังท่านบอกว่าความไม่มีโรคของหัวข้อก่อนนะ1คือความไม่มีโรค2คือศีล3การคล้อยตามผู้รู้4การสดับตรับฟัง5การประพฤติธรรมและ6ความไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าเวลาท่านแนะนำให้สาวกแสดงธรรมนี่ก็ให้แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดลัดให้ขัดความในที่นี้ลำดับที่ข้าพเจ้าอยากจะแสดงไล่ไปนั้นอยากจะเริ่มจากข้อสุดท้ายมาแล้วไปจบที่ข้อที่หนึ่งคือจะเริ่มจากความไม่ท้อถอยให้ไปจบที่ความไม่มีโรคความไม่ท้อถอยคืออะไรเราไล่ไปตามลำดับก่อนความท้อถอยล่ะคืออะไรก่อนนะความท้อถอยมันก็คือความไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจในการที่จะทำบางทีพระพุทธเจ้าก็ท้อใจในการแสดงธรรมแบบนี้บางทีเราก็ท้อใจในการที่จะทำงานวันนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้ยเซ็งมากๆเลยไม่อยากจะทำเลยทำไมฝนต้องมาตกด้วยทำไมการจราจรต้องติดขัดด้วยทำไมโอ้ยเขาส่งอีเมลนี่มาทำไมเขาด่าเรามาอย่างนี้หรือเขาทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราพอรับรู้เรื่องต่างๆแล้วเกิดความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยนี่แหละมันคือความท้อถอยคือความที่เราอิดโรยบางทีมันก็เกิดจากเงื่อนไขของสุขภาพได้บางทีก็เกิดจากเงื่อนไขของสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นไปได้ความท้อแท้ท้อถอยความท้อแท้ท้อถอยไม่มีประโยชน์ความท้อแท้ท้อถอยยังรวมถึงความเศร้าโศกความหมดกำลังใจความที่แบบแม่สังกตายด้วยนะขี้เกียจขี้คร้านก็อยู่ในนี้ด้วยล่ะความท้อแท้ท้อถอยสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังสมมติคนเราร่ำให้กรำกรวนนะแล้วสิ่งที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเออยิ่งร่ำไรกรำกรวนท้อถอยมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเออมันยังดีแหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้นี่ใครอ้อนวอนดังกว่าใครท้อถอยมากกว่าใครเสียใจมากกว่าแล้วก็จะสำเร็จขึ้นมามันไม่ใช่งั้นปะหรือคนที่ปิดหวังมากก็จะสำเร็จได้มากก็ไม่แน่ปะคนที่ปิดหวังแค่ครั้งสองครั้งบางทีเขาก็สำเร็จได้คนที่ปิดหวังบางทีเป็นแสนเป็นหมื่นครั้งถ้าไม่รู้จักเรียนรู้เขาก็สำเร็จขึ้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความอ่อนแอความท้อแท้ความสิ้นหวังความร่ำ

ให้คร่ำครวญพวกนี้ขี้เกียจด้วยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความจะช่วยเหลืออะไรเราได้เลยมันไม่ได้จะสร้างเหตุความสำเร็จไม่ได้จะอะไรได้เลยแต่ความไม่ท้อแท้ท้อถอยต่างหากมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็ไปสร้างเหตุที่มันทุกข์ที่ว่าเราทำแล้วมันยังไม่ได้บางทีเราทำไม่ถูกเหตุเราไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลอย่างแท้จริงทำไม่ถูกมันก็ผิดพลาดแต่ไม่เลิกความไม่ท้อถอยนี่คือไม่เลิกทุกวันอาจจะทำผิดอาจจะยังไม่ถูกอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าเลิกนะคือท้อไงคือถอยไงแต่ไม่เลิกนะไม่เลิกก็คือไม่ท้อถอยไงก็ทำต่อนะแต่จะยังไม่ถูกเอาลงมือทำต่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท้อใจในการแสดงธรรมใช่ปะเอานะแต่ก็ยังแสดงคือท่านไม่ท้อถอยความท้อถอยนี่เป็นสภาวะจิตที่มันจะต่ำลงหดหู่นะเหมือนไฟที่มันกำลังจะมอดแล้วมันก็หลีลงหลีลงหลีลงนี่จิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยไม่อย่าเป็นอย่างนั้นจิตอย่าหดหู่จิตอย่าท้อถอยต่อให้มันยังไม่สำเร็จต่อให้มันมีความผิดหวังต่อให้ถูกด่าถูกว่าอย่าท้อถอยแม้บางทีมันก็พูดง่ายป่ะท่านก็ถ้าแกบอกว่ามันไม่ท้อถอยแล้วมันก็ไม่ท้อถอยได้เลยอะแต่บอกว่าให้มีกำลังใจให้สู้สู้แล้วมันก็สู้สู้ได้เลยโหเราไปพูดอย่างนี้กับคนที่ก็เป็นซึมเศร้าดิยิ่งเขาจะท้อถอยลงไปอีกบอกให้เขาสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยยิ่งจะให้เขาเสื่อมหมดกำลังใจกำลังใจมันต้องเกิดจากใจของผู้นั้นเองกำลังใจมันเกิดจากใจนะมันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากในภายในเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าสู้สู้ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าอย่าท้อถอยตัวเราเนี่ยต้องไปตามประตูแห่งประโยชน์ข้อนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยความท้อถอยจะมีประโยชน์อะไรด้วยกันย้ำคิดย้ำทำแต่คิดมากๆแล้วมันจะดีขึ้นมาได้มันก็สำเร็จกันทุกคนแล้วหรือถ้าอ้อนบอนขอร้องมากๆแล้วจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยโอ้ยในโลกนี้ทุกคนก็จะได้ตามปรารถนาสมหวังกันหมดเลยจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนเจ็บเลยล่ะเอาถ้าใครป่วยอยู่ก็อธิษฐานขอร้องว่าให้หายแล้วมันก็หายเลยนี่นะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นบางทีเราอาจจะผิดหวังอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่มีกำลังใจได้ไม่ท้อถอยได้จิตที่ไม่ท้อถอยนั้นหมายถึงยังมีการทำความเพียรอยู่ความเพียรเนี่ยเปรียบเหมือนไฟทุกวังถ้ามันบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแรงเกินไปเนี่ยคือจิตมันตรงข้ามกับความหดหู่ไงมันเป็นความฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านก็ไม่ดีท้อถอยอ่อนแอก็ไม่ดีฟุ้งซ่านนี่คือความเปลี่ยนที่ปรารภจัดเกินไปเป็นลักษณะที่ไฟแรงขึ้นแรงขึ้นจนอันตรายละท้อถอยนี่คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปมันก็จะเป็นขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อถอยหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรนั่นก็เป็นสองทางสุดโต่งเหมือนไฟที่มันรีลงรีลงรีลงไฟที่มันจะดับแล้วเขาก็ต้องใส่เชื้อเข้าไปใช่ไหมล่ะเป็นใบไม้แห้งฟืนแห้งเป่าลมเข้าไปอย่าใส่ฟืนเปียกลงไปมันก็จะต่อมามีไฟลุกโลมขึ้นได้ในขณะที่ถ้านี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างให้ดูฟังเห็นนะว่าความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยมันคือความเพียรมันย่อหย่อนแต่ถ้าตรงข้ามคือความเพียรมันจัดเกินไปไฟนี่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเลยเอาเขาก็ต้องใส่ขี้เถ้าลงไปเราก็ต้องใส่ฟืนเปียกลงไปอย่าเป่าลมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะระงับลงเองเหมือนจิตของเราพอคิดมากพอปรารภความเพียรจัดมันฟุ้งซ่านได้มันฟุ้งซ่านได้มันสู้ซ่ามันมีความเพียรปรารภจัดเกินไปท่านเปรียบไว้สองส่วนเนี่ยเหมือนการที่เราจับนกกระจาบถ้าจับแน่นเกินไปด้วยมือสองมือบีบมันเข้าบีบมันเข้าเนี่ยโอ้มันก็ตายขามือละนั่นคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไป
แต่ถ้าเอามือสองมือจับแล้วหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้เหมือนกันเจ้านกนี่ก็ไม่ได้นี่คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคือลักษณะเป็นความท้อถอยเป็นความท้อแท้อ่อนแอทำจริงแน่วแน่จริงลดลงไม่ใส่ใจทำจริงเราจะปรับไอ้เจ้าความท้อถอยอ่อนแอให้มีความเพียรเพิ่มขึ้นเร่งไฟสิเราจะปรับเจ้าความกระตือรือร้นจนเกินเหตุเป็นความฟุ้งซ่านให้มันลดลงเราก็ปรับสัมมาวายามะสิแต่ในเทคนิคนี้ไว้ต้องฟังในเรื่องของโพชฌงค์ถ้าจิตหดหู่แล้วเหมือนไฟกำลังจะดับแล้วให้ใส่เชื้อให้เอาลมเข้าไปใช่ไหมก็เหมือนกับการที่ให้เรามีความมั่นใจคือมีศรัทธาลงไปมีศรัทธาลงไปเนี่ยรู้ฟังมันจะเพิ่มการทำจริงแน่ๆจริงปรับตรงนี้ให้สมดุลได้คือศรัทธานี่จะเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวกว้างๆที่จะปรับทั้งที่ความเพียรน้อยท้อใจอ่อนใจให้เร่งขึ้นมาได้ที่จะปรับจิตที่มีความฟุ้งซ่านไม่สงบคิดนึกบ้าบอนั่นนี่ให้ระงับลงได้ด้วยศรัทธาใช่ไหมทีนี้พอมีศรัทธาแล้วจะใส่อะไรยังไงตรงไหนถ้าในส่วนที่ย่อหย่อนเกินไปละท้อแท้อ่อนแอละให้เจริญปีติสัมโพชฌงค์ให้เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ให้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งไฟให้จิตของเรามีความเปลี่ยนขึ้นมาได้อย่างพอดีพอดีปีติสัมโพชฌงค์ก็คือเห็นความสงบเห็นความสุขคิดนึกถึงเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขคนที่ท้อใจนี่นะคือจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้หดหู่ไงจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้ท้อถอยอ่อนกำลังใจแน่นอนนะว่าความคิดนึกอันใดมันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่เรามีอารมณ์อ่อนแอท้อแท้เนี่ยเพราะบางทีเราอาจจะไปคิดเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราให้คิดนึกถึงเรื่องที่จะให้เรามีกำลังใจนั่นคือความดีนั่นเองคุณนำความดีอะไรมาบ้างแหมคนเรามันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีความดีอะไรเลยนะมันมีทุกคนนะต่อให้เป็นยาจกขอทานบ้านไม่มีอันจะกินถูกพ่อแม่ทำร้ายทุบตีไม่มีโอกาสในชีวิตยากจนข้นแค้นเป็นขอทานหาเช้ากินค่ำบางทีก็ไม่ค่อยมีจะกินความดีคุณมีแน่นอนฟันตรงให้เลยดีตรงไหนเนี่ยท่านลำบากขนาดนี้ถูกเขาทำร้ายปุยีปุยำขนาดนี้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะระวังมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องอาศัยความพยายามอาศัยบุญอาศัยกุศลนะจะว่าฟลุกฟลุกกว่าโอ้โหมันก็ยากอะจะฟลุกเนี่ยเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวในทะเลที่มีความกว้างขวางชนิดที่สุดลูกหูลูกตาแล้วเอาหัวของมันเนี่ยสอดเข้าไปในไม้แผ่นหนึ่งที่มันมีรูอยู่พอดีพอดีนี่มันยากมากนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามีบุญแล้วนึกถึงบุญข้อนี้นี่นึกถึงบุญก้อนนี้พอเรามีความคิดที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้คือวิโตวิจารณ์ปีติมันจะเกิดนี่ปีติสัมโพชฌงค์คืออย่างนี้มันก็ทำความดีไว้หลายอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันนี้เรารักษาศีลมันก็คือเจตนาตนเองนี่เอาตั้งแต่ฉันฟังรายการมาครึ่งชั่วโมงกว่านี่ฉันไม่ได้ทำผิดศีลเลยโอ้ฉันมีศีลนะเนี่ยเจตนาตรงนี้สำคัญเรามานึกถึงศีลด้วยเจตนานี่เอามันก็เป็นศีลแล้วด้วยสติไงเฮ้ยมีความดีเนี่ยโอ้ให้สบายใจเลยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เรายังดีกว่าคนที่มีเงินทองล้นฟ้าแต่โกงแต่ก็โมยแต่พูดโกหกศีลครรมีอำนาจมากกว่าเงินทองนะเออศีลครรมีพลังมากกว่ารถยนต์คันหนึ่งนะเออเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ความสุขระดับพระเจ้าจักรพรรดินี่มันเทียบไม่ได้เลยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีทรัพย์เจ็ดอย่างมีอิทธิฤทธิ์4อย่างความสุขนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ที่ทำอนิสงส์สร้างเหตุคือศีลแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยค
ความสุขของพวกเทวดานี่เท่ากับภูเขาหิมาลัยที่มันต้องสูงใหญ่มันกว้างสุดลูกหูลูกตากับเศษดินที่เวลาเราเอาเล็บสั้นๆของเราไปเขี่ยดินแล้วมันติดปลายเล็บขึ้นมานี่ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่เท่านี้เองนะที่มีทรัพย์7อย่างมีฤทธิ์4อย่างนี่น้อยมากเนี่ยโอ้ยศีลนี่มีอนุภาพมากขนาดนี้แต่แล้วนึกถึงศีลไงเราจะมีความไม่ท้อถอยเราจะมีกำลังใจขึ้นมาได้เกิดปีติได้หรือใครควรธรรมะก็ได้เอาธรรมะวิจยะสัมโพชงใครควรทำด้วยปัญญาเราอ่านเราทำความเข้าใจธรรมะบทใดบทหนึ่งเรามาใครควรธรรมะบทนั้นด้วยปัญญาอาจจะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องบทสวดมนต์เรื่องหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ฟังในรายการนี้บ้างฟังในรายการอื่นบ้างการมาคบคิดใครควรมันจะช่วยกระตุ้นแทนที่จะคิดเรื่องให้ท้อใจอ่อนใจมันก็ไปคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเรื่องที่เป็นธรรมะเจาะจงลงไปจิตเราก็จะมีกำลังขึ้นมาไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอในขณะที่ถ้าบอกว่าตรงกันข้ามจิตเรามันฟุ้งซ่านเวอะวะคิดมากเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นจะให้สงบลงได้ท่านบอกว่าให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือลักษณะเดียวกันกับอย่างที่เราได้เคยทำมาในช่วงแรก30นาทีแรกเนี่ยฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้สงบโดยการมานึกถึงพุทโธเอาสิ่งนั้นมาตั้งไว้ในจิตมันก็จะเป็นตัวช่วยปรับความท้อแท้หรือความฟุ้งซ่านให้มันมาพอดีก็จะเหมือนกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือพอดีนกนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้คนก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองทั้งกับผู้อื่นด้วยนี่คือประการที่หนึ่งประตูแห่งประโยชน์อันที่สองคือการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญเป็นไปด้วยกันหลักธรรมะอะไรเราเอามาทำเลยกุศลอะไรจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเราสร้างเลยสร้างกุศลประพฤติธรรมซึ่งธรรมะเนี่ยมีข้อปฏิบัติก็ให้สามารถเลือกทำได้มากมายบางคนบอกโอ้ยประพฤติธรรมฉันจะมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกชั่วโมงหนึ่งของ5นาทีก็ได้5นาทีมีไหมล่ะ5นาทีไม่มีเอา2นาทีเอาลองทำ2นาทีดูเอาหรือว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราเอาเรื่องการเงินก็ได้คุณได้รับเงินมาคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่ไหมถ้าคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นั้นก็เป็นการประพฤติตามธรรมแล้วเอาหรือมีคนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยโอ้ยเบรกเอียดตัวโกงเลยเนี่ยมีเมตตาเขาได้ป่าวอย่าไปนึกตำหนิด่าเขาหรือนึกถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมไม่สอนหรือยังไงทำไมทำอย่างนี้นั่นเกินไปแล้วแต่ให้มีเมตตาและมีอุเบกขาเออนั่นก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติธรรมอยู่ในชีวิตประจำวันคนเขาด่าว่าให้เราคุณอดทนได้ไหมอุเบกขาทำจิตให้เป็นสมาธิวางเฉยได้ไหมเออนั่นก็เป็นการประพฤติธรรมหรือการเห็นโลกธรรม8อย่างเงี้ยเขาด่าเราเราจะหดหู่บางทีเขาก็ชมเราจิตเราก็ฟูขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ถูกนะนี่นะบางทีการนินทาการสรรเสริญมันมาด้วยกันเราให้วางเฉยในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกำลังใจขึ้นมาได้เป็นการประพฤติธรรมขึ้นมาได้นี่มันก็มาด้วยกันด้วยนะการประพฤติธรรมได้ทุกรูปแบบได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกเวลาให้เราประพฤติธรรมได้ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งได้แน่นอนทุกคนด้วยการประพฤติธรรมเนี่ยจะเป็นประตูแห่งประโยชน์คือตรงจุดที่มันไม่ได้เราจะไปเอาได้ไงใช่ปะล่ะเราก็เอาตรงจุดที่เราทำได้สิถ้าเราจะไปคาดหวังตรงนั้นฉันทำไม่ได้เลยเอาก็ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำดิก็ทำตรงไหนที่มันได้ไอ้ตรงเวลาที่เราจะทำตรงที่เราไม่ได้เนี่ยมันก็ท้อใจดิคุณประพฤติธรรมคุณก็ประพฤติตรงที่มันได้แหละตรงไหนที่มันได้เอาตรงนั้นเวลาไหนที่มันได้เอาเวลานั้นจุดไหนที่มันได้เอาจุดนั้นแหละ
เขาจุดที่มันจะได้ซึ่งมันนิดหน่อยมันก็มีทุกคนได้แน่นอนอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าแม้แต่คนที่เข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติจริงๆเลยก็ยังสามารถประพฤติธรรมได้ตั้งจิตไว้ให้ถูกได้มีศรัทธาได้พิจารณาให้ดีได้ไม่ต่อใจได้ไงประพฤติธรรมนี่มันช่วยเรื่องการไม่ต่อใจช่วยเรื่องการให้มีกำลังใจช่วยในเรื่องการให้ปรับสมดุลได้ถูกต้องคือการประพฤติธรรมประตูแห่งประโยชน์ถัดไปคือการสดับตรับฟังเหมือนจะรู้ฟังรายการธรรมะนี่แหละฟังจากผู้รู้ฟังจากสิ่งที่ท่านสอนไว้บอกไว้การฟังนี่คือเงี่ยโสดฟังหมายถึงเหมือนช้างอาชาในที่เขาคอยฟังคำสั่งจากควานช้างด้วยจิตใจจดจ่อว่าจะให้ทำอะไรจะตอบสนองยังไงประตูแห่งประโยชน์อันนี้หมายถึงเราฟังธรรมแล้วต้องมีใจจดจ่อด้วยนะว่าธรรมะข้อนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงจะปฏิบัติยังไงนี่คือการสดับตรับฟังแล้วเรื่องที่ฟังบางทีไม่ต้องมากนะคือบางคนฟังมากๆเป็นแสนเป็นหมื่นคำเนี่ยแต่ถ้าฟังแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ยการฟังนั้นมันจะไปได้ประโยชน์ได้ไงเสียเวลาให้เฉยฟังจนหูแฉะนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อ่ะแต่ฟังนี่มันต้องฟังจากผู้รู้นะฟังจากคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญบางทีไม่ต้องมากนะอย่างบางทีเราไปเทคคอร์สออนไลน์เนี่ยทุกฟังโอ้บอกมีชั่วโมงมากๆเลย70ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันน่าจะดีนะโอ้ยบางทีแบบน้ำท่วมทุ่งตะบุ้งหลงเหรงเฮ้แต่คอร์สออนไลน์บางคอร์สมันครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยทำไมคิดแพงแท้โอ้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าข้อมูลมันอัดแน่นเลยนะแบบว่าเป็นคำแนะนำที่ exclusive จริงๆเลยโอ้30นาทีนี่มันมีค่ามากกว่า70ชั่วโมงอีกอะอยู่ที่ว่าคนพูดข้อความนั้นมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนการสดับตรับฟังนั้นจึงต้องสดับตรับฟังจากผู้รู้สดับตรับฟังจากผู้ที่มีปัญญาสดับตรับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำสำเร็จมาแล้วคุณต้องการอะไรนี่เราต้องการนิพพานเราต้องการเป็นผู้รู้เราต้องการพุทโธอ่ะเขาก็จะเป็นพุทโธก็ฟังจากพุทโธสิพุทโธกล่าวไว้ว่าไงเราฟังตรงนั้นฟังตรงนี้ทำให้จิตเราเนี่ยคล้อยตามผู้รู้ท่านผู้ฟังคล้อยตามผู้รู้ซึ่งแน่นอนบางทีเรื่องที่ฟังเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันจะใช่หรอไอ้ความไม่มั่นใจความแบบไม่ลงใจตรงเนี้ยมันจึงทำให้ไม่คล้อยตามพอไม่คล้อยตามแล้วมันลงมือทำไม่ได้พอเราฟังจากผู้รู้แล้วจิตใจเราต้องคล้อยตามไปด้วยจึงเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่4ที่ว่าถ้ามีผู้รู้ก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเขาแนะนำเนี่ยนะเราก็เป็นบัณฑิตด้วยนะคือบางคนแนะนำในทางที่ไม่ดีนะคือเหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญในสาขาสายวิชานี้อยู่เอ๊ะแต่ทำไมแนะนำผิดๆให้เราโอ้คือเขาเชี่ยวชาญอยู่แต่เป็นคนพาลชี้ทางที่มันจะเสื่อมปิดทางที่มันจะเจริญอะงั้นเราไม่ควรคล้อยตามคนผ่านแบบนี้ต่อให้เขามีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นแต่ว่าให้คล้อยตามผู้รู้หมายถึงบัณฑิตนั่นเองบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะที่จะชี้ประโยชน์ชี้ขุมทรัพย์ชี้จุดที่เราจะพัฒนาปรับปรุงได้ซึ่งแน่นอนผู้ฟังบางทีมันไม่สบายใจอย่างคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยพอโค้ชนี่บอกว่าอย่าทำมืออย่างนี้อย่าทำขาอย่างนี้แหมบางทีโกรธนะโอ้ทำไมต้องด่าอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไมทำมือเหมือนเป็ดนี้ทำไมทำขาเหมือนนกอย่างนี้ถูกด่าแล้วก็แบบเครียดแล้วไม่ใช่ก็ไม่ทำนั่นมีทิฏฐิมานะแล้วไม่คล้อยตามผู้รู้ละผู้ศาสตร์บอกนี่เขาชี้ช่องให้เขาพูดถึงจุดที่เราจะพัฒนาได้เอาเลยคว้าเลยเขาชี้ขุมทรัพย์แล้วเห็นเงินหล่นอยู่นี้ทำไงเก็บเลยดิโอ้เรามีประโยชน์ที่เราจะพัฒนาได้คล้อยตามผู้รู้ทุกฝั่งต้องรู้จักฟังต้องรู้จักเลือกพอเราฟังแล้วเราทำตามนี่จะเกิดประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์นี่ก็เปิดออกเลยถัดมาพอเราฟังเรื่องอะไรต่างๆแล้วทำจิตให้คล้อยตามไปแล้วมีศรัทธาตั้งไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานเลยนะนั่นคือศีลตั้งบวง
ศีลจะเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่ห้าที่พอเราคล้อยตามผู้รู้ที่เป็นผลของการสดับรับฟังศีลตั้งขึ้นมีอยู่เป็นปกติเลยศีลในที่นี้คือความเป็นปกติปกติที่ว่าคนเรามันก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติอ่ะคนก็กินน้ำเป็นปกติโอ้ยใครจะกินเหล้ามากกว่าน้ำใช่ปะไม่ได้แล้วมันจะเป็นพิษอยู่ข้างในแต่เขาก็ต้องกินน้ำเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่พูดโกหกเป็นปกติพูดคำจริงจะทำอะไรก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่ให้มีความเมตตากันไม่ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นปกติมีการไม่ลักขโมยมีการรู้ถึงว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราก็เอาแต่เฉพาะสิ่งนั้นจับต้องสิ่งนั้นอยู่เป็นปกติความเป็นปกติ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่ยังบริโภคกามของผู้ที่ยังยินดีอยู่ในกามรักษาความเป็นปกตินี้ชีวิตเราเนี่ยไปตามทางดีละเวลาเรานึกถึงว่าเวลาฉันจะฉันพูดโกหกได้ฉันขโมยได้ฉันประพฤติผิดศีลข้อ3ได้แต่ว่าไม่ทำนะไม่ทำนะไม่ทำนะไม่เอานะพอไม่ทำนะรนนึกถึงความดีตรงนี้ได้นะบูมเลยจะมีศีลานุสติเกิดขึ้นนะจะไปใช้ในเวลาที่เราท้อแท้ท้อถอยได้นะจิตใจที่มีศีลเป็นพื้นฐานโดยความไม่ท้อถอยประพฤติตามธรรมตามประโยชน์แล้วจะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบระงับลงเหมือนเราฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นึกพุทโธกันมาเนี่ยมีศีลมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่สงบลงแล้วนี่ปัญญาในการที่จะชำแรกกิเลสมันจะเกิดขึ้นนะปัญญาในการที่จะกำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปได้มันจะเกิดขึ้นนะให้เจ้าราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคของจิตใจเรานะพอเราใช้ปัญญามาตัดมันออกไปผ่ามันออกไปพอจิตเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นคือความไม่มีโรคนะดูฟังเป็นการได้อันประเสริฐถ้าเราจะบอกว่าได้เงินทองได้ชื่อเสียงได้ยศตำแหน่งได้สิ่งของนั่นนี่โอ้ดีมากเลยการได้นั้นเนี่ยมันยังไม่สุดยอดได้แล้วมันเสียไปได้เป็นของสาธารณะกับคนอื่นคุณเองสามารถแย่งไปได้แต่ถ้าได้ความไม่มีโรคคือได้อะราคะได้อะโทสะได้อะโมหะคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะโอ้โธสุดยอดเลยวังคือความไม่มีโรคจิตของเราถูกเสียดแทงด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนหูเนี่ยถ้ามันเป็นโรคติดเชื้ออยู่ข้างในเป็นน้ำหนวกหูเราก็ถูกเสียแทงด้วยโรคเหมือนตานี่ถ้าตาเป็นต้อตาเป็นฝ้าฟางน้ำตาไหลเยอะตาเราก็ถูกเสียแทงด้วยโรคจิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่ถูกเสียแทงเป็นจิตที่จะเกษมได้นั่นคือความไม่มีโรคนั่นเอง6ประการเหล่านี้เป็นประตูแห่งประโยชน์ท่านผู้ฟังเปิดออกเลยเปิดกว้างๆลุยเดินเข้าไปเลยให้สบายใจเดินเข้าไปแล้วก็กวักมือเรียกชวนคนอื่นไปด้วยในการให้ไปตามทางประตูแห่งประโยชน์นี้และความที่จิตของเรามีความเบาบางในเรื่องของราคะโทสะโมหะไล่มาจากการที่เรามีศีลจิตสงบปฏิบัติตามคล้อยตามผู้รู้ไม่ท้อถอยนี่เวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตนะที่ว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะทำงานที่นี้หรือทำงานที่ไหนจะลาออกดีหรือไม่จะลงทุนในกองทุนนี้หรือลงทุนในกองทุนนั้นจะทำงานนี้หรือทำงานไหนจะรับโปรเจกต์รับจ็อบนี้หรือไม่เราจะมีความแจ่มแจ้งเราจะมีความเข้าใจเพราะว่าคนที่จะเข้าใจในบริบทเรื่องของตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันแปดเปื้อนไปด้วยความร้อนความหิวความมืดการตัดสินใจนั้นความเข้าใจนั้นมันจะไม่ชัดเจนมันจะกลุ่มเกลือนี่เป็นลักษณะของโรคในทางจิต
ือชาวราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเอาไอ้เจ้าโรคคือความร้อนความหิวความมืดเนี่ยออกไปจิตใจมันสว่างนี่จิตใจมันแจ่มใสมันจะเห็นได้ชัดเหมือนคุณเปิดไฟแล้วเห็นแจ้งไปหมดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลางวันนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเปิดเห็นแล้วเราจะรู้ทางไปที่มันดีได้ทุกฝั่งมันจะเป็นประโยชน์กับในชีวิตของเราฝากไว้ในช่วงของจิตตวิเวกเรื่องประตูแห่งประโยชน์ทุกฟังสามารถติดตามรับฟังการฝึกปฏิบัติทำสมาธิไปด้วยกันในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียมี YouTube มี Facebook เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
6: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
5: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
7: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันเป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
8: นายพรพรหมลิขิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉีดหนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยร่วมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เช่นเคยค่ะพบกันชยานันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะวันนี้ตามดูฟ้าฝนกันนะคะฝนเริ่มซาน้ำเริ่มลดนะคะแต่บางจุดน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่มีท่าทีว่าจะลดเรื่อยๆนะคะล่าสุดรัฐบาลเองก็ยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่กันไปดึกๆเลยนะเมื่อคืนก็นะคะลงไปแจกข้าวนะคะแล้วก็ลุยน้ำช่วยชาวบ้านนะคะแม้ว่าจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกว่าคือโดนว่าเลยแหละนะคะท่านนายกท่านก็ไม่หวั่นนะคะยังคงเดินหน้าลุยพี่น้องประชาชนแล้วก็ย้ำว่าต้องจัดข้าวกล่องเนี่ยให้แบบให้อิ่มกันไปเลยนะเพราะว่าคนที่ติดอยู่ในที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดในส่วนของสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของน้ำกรมชลประทานก็เอามาเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นนะคะหลายคนก็ตามข่าวกันว่าอีกไม่กี่วันน้ำเหนือจะลงมานะคะส่วนเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นประมาณเมตรถึงเมตร20ในวันนี้นะคะขณะที่นอกจากที่เรื่องเมื่อวานมีการติดตามหลายๆท่านก็รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีสุภาพก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่านะคะคณะรัฐมนตรีกระจายกันไปลงพื้นที่กันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลุยกันเต็มที่เหมือนกันเร่งระบายน้ำออกนะคะเพื่อให้แต่ละพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนะคะส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะทางกทม.ก็เร่งเคลียร์รถที่ค้างตอนนี้อย่างโทเวก็ประกาศเหมือนกันนะคะว่ารถคันไหนที่อยู่บนโทเวให้รีบนำรถออกจากพื้นที่ก่อน10นาฬิกาวันนี้นะคะซึ่งจะมีผลในเรื่องของการย้ายต่างๆด้วยแต่มีกระแสดราม่าเหมือนกันว่าคนที่ติดต่อรถยกเนี่ยประมาณสัก400เมตรคิดเขาตั้งหมื่นนึงนะคะบางส่วนก็มองว่าซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะในสถานการณ์แบบนี้น้ำใจของคนไทยก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะไปกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านของตะวันตกของทางภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสะสมค่ะน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ไม่มีประกาศอะไรออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันตลอดกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอสมทกระทรวงดีนะคะเมื่อวานก็ มีการแถลงเรื่องของศูนย์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดกรมอุตุเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับข่าวยามเช้าเนี่ยก็ระบุนะคะว่าอย่างที่คุณชัยนันท์รายงานไปว่าฝนเริ่มลดลงภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนน้อยสุด 40% ของพื้นที่ค่ะขณะที่กรมชลประทานก็แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาออกมาหลังจากที่มีการเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีข้อมูลตั้งแต่เมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะคะว่าน้ำไหลผ่านนครสวรรค์เนี่ย 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะคือยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งก็ได้รับผลกระทบกรมชลเขาก็เลยจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวค่ะนะคะเรียกว่าหน่วงน้ำไว้ก่อนเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างควบคุมไม่ให้ผลกระทบเนี่ยขยายวงกว้างก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่จะควบคุมไม่ให้เกินสัก18เมตรนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะรวมทั้งผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็แพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูงค่ะเตรียมป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุดค
1: ่ะส่วนทางด้านของเขื่อนพระราม6นั้นก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันนี้นะคะ29กันยายน2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ถึง 1.2 เมตรนะคะศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะค่ะชมกรมชลประทานนั้นได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อวานนี้ประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะของทางภาคกลางนั้นอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ก็ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ได้มีการติดตามแล้วก็มีการวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมค่ะที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเขื่อนพระราม6นั้นปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงวันนี้29กันยายน2569ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรค่ะโดยการระบายน้ำนั้นจะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้งนี้กรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นั้นอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะนะคะคือคณะท่านเยอะมากเลยนะคะหลายท่านลงไปพื้นที่คลองจันทน์แล้วก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนนำข้าวกล่องนะคะนำอาหารเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ขึ้นไปบนแฟลตด้วยนะคะไปกันที่คือไปตอนประมาณสักทุ่มเกือบ2ทุ่มแล้วก็4ทุ่มอีกช่วงหนึ่งภารกิจท่านนายกเนี่ยนะคะติดตามทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เป็นวันที่2แล้วก็ยังไปต่อที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจากพื้นที่1ก็ไปสู่อีกพื้นที่1ประชาชนกลุ่มหนึ่งก็กำลังรอความช่วยเหลือท่านบอกรอไม่ได้นะคะต้องไป แล้วพอเข้าไปเนี่ยท่านก็ยังไปเยี่ยมขึ้นไปในอาคารเยี่ยมพี่น้องประชาชนพูดคุยรับฟังกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคให้ครบถ้วนทุกมื้อทุกวันและทุกคนนะคะสำหรับผู้ประสบภัยท่านบอกว่าอาหาร1กล่องเนี่ยอาจจะหมายถึงการประคองชีวิตได้อีก1มื้อน้ำดื่ม1ขวดอาจจะหมายถึงความอุ่นใจการได้เห็นนายกเดินเข้าไปหาอาจจะเป็นคำยืนยันว่าท่ามกลางความยากลำบากท่านนะคะเหล่านี้ไม่ได้ถูกลืมแม้ระดับน้ำจะยังลดลงไม่เร็วอย่างที่คาดหวังแต่ว่าการระบายจะต้องใช้เวลานะคะท่านก็ยังเดินเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เยี่ยมแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลยังอยู่ตรงนี้จะทำงานต่อไปไม่หยุดนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดถึงหลังลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2ท่านก็บอกด้วยนะคะว่าได้มีการประชุมแล้วก็เร่งระบายน้ำแล้วก็ระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นเพราะท่านชูให้ดูเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยในถุงเนี่ยนะคะคือต้องให้อิ่มเลยต้องให้เยอะๆหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ประชาชนก็ร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารนะคะขณะที่น้ำประปาก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากว่าห้องปั๊มน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะรัฐบาลก็จัดหาน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นรวมทั้งถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนกรณีที่มีคำถามว่าทำไมไม่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่านก็ย้ำว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยมันยังสูงอยู่สูบไปออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆลดลงและระบายออกสู่ทะเลก่อนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีคือท่านบอกไม่มีฝนตกลงมาก็จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้ามันชำรุดเนี่ยจัดซื้อใหม่เลยนะคะท่านบอกว่าจะใช้งบของตัวท่านเองสนับสนุนเพื่อเร่งระบายน้ำด้วยส่วนระยะเวลาการสูบน้ำออกก็ต้องใช้เวลากี่วันเรื่องนี้กรมอุตุก็รายงานว่าสักวัน2วันตอนนี้ได้แต่ขอให้ฝนอย่าตกลงมาเพิ่มนะคะรวมถึงต้องเร่งฟื้นฟูด้วยทางนี้ก็ได้กันงบส่วนกลางส่วนที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมครม.ด้วยถึงจะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดนะคะแต่ก็จะมีการประชุมส่วนหนึ่งก็คือจะมีการพิจารณาเรื่องของงบช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพด้วยในปริมณฑลที่มีการประกาศด้วยนะคะตอนนี้ทำได้ทั้งการแก้ปัญหาตอนนี้แล้วก็กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาค่ะ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงนั้น234แห่งและพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตโดยทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงการนะครับเมื่อวานนี้เรื่องของการบริหารจัดการระบบของการแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครค่ะได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555ค่ะให้รองรับกับการแจ้งเหตุเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการโดยมีการบูรณาการที่จะทำงานร่วมกันกับระหว่างกันกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตมีการนำส่งโรงพยาบาลในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยเพราะมีการจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ดึงข้อมูลเรื่องของการร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟอนดูนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างนั้นได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะท่านยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนั้นรวม234แห่งทั่วของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนเข้าพักแล้วนะครับประมาณ 7,000 คนเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดนั้นยังคงท่วมกว่ารถ6ล้อจะเข้าไปถึงได้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองตอนนี้ได้รับการสนับสนุนเรื่องของรถยกสูงแล้วก็จากทางด้านของกองทัพแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายพร้อมประสาน ขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีก15คันเมื่อวานนี้ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติการรับส่งประชาชนด้วยเช่นกันขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ที่ประสบภัยวิกฤตนะครับอย่างเช่นเขตลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขตหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวค่ะก็มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั้นจัดตั้งโรงครัวสนามมีครัวกลางที่ผลิตอาหารที่ปรุงสุกค่ะไปแจกจ่ายพร้อมมีการปรับแผนเรื่องของการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยการสั่งให้ทีมนั้นลงไปแจกก็จะเน้นเรื่องของการเข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ในส่วนลึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟดเคหะแล้วก็ชุมชนร่มกล้าวด้วยนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาของตกค้างแล้วก็ไม่ไปถึงมือของผู้ประสบภัยสำหรับกรุงเทพมหานครเองค่ะตอนนี้ก็มีการมอบหมายให้กับผู้บริหารนั้นลงพื้นที่ก็ไปประชาการร่วมกับผู้อำนวยการระดับเขตเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลุ่มระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะลดลงเหลือร้อยละ30นะสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: กทมนั้นท่านผู้ว่าชาชาติก็ไม่ได้หลับไม่นอนเหมือนกันนะคะลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็มีการประสานกับทางท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีทางคณะรัฐบาลตลอดเลยเพราะทำงานร่วมกันเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์นะคะศูนย์กระจายความช่วยเหลือโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงก็พร้อมส่งต่อถุงยางชีพต่างๆถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะขณะที่ก็ให้ระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยอย่างโรคชีหนูโรคน้ำกัดเท้านะคะรวมไปถึงทางด้านการช่วยเหลือกทมเนี่ยขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นกันค่ะขณะที่หลายท่านก็เป็นห่วงว่าบางเส้นทางเป็นยังไงบ้างนะคะก็อัปเดตกันนะคะหลายๆจุดเนี่ยเรียกว่าน้ำแห้งและถนนหนทางสามารถที่จะเดินทางกันได้อย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะกทมเองก็เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันนะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังตอนนี้น้ำลดลงเกือบหมดแล้วนะคะสัญจรขาเข้าขาออกได้ปกติแล้วเหลือแค่บางจุดที่อาจจะมีน้ำขังเล็กน้อยท่านก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ได้ขับได้สัญจรได้นะคะตอนนี้รถที่จอดเสียแล้วก็รถที่จอดกีดขวางรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักไว้บริเวณสวนสาธารณะแล้วก็ลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญสำหรับรถที่ถูกเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่นำรถไปพักไว้2จุดหลักๆนะคะก็คือจุดแรกบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่จุดที่2ค่ะสวนสมเด็จสราญราชมณีรมใกล้ฟุตแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตัวเองสามารถติดต่อขอดูรถได้นะคะที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อฝ่ายจราจรด้วยนะคะสน.มักกะสันติดต่อได้สอบถามจุดเก็บรถแล้วก็ขั้นตอนการรับรถคืนส่วนคนที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหล่นหายจากน้ำท่วมก็ติดต่อได้ที่สน.มักกะสันหรือ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันเช่นกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทะเบียนหลุดนะคะบางส่วนก็ตามถนนตามริมถนนที่เป็นเหมือนคลองแต่ก่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านหลายส่วนก็เก็บไว้ให้นะคะลองเข้าไปดูตามเพจของสำนักงานเขตก่อนที่บ้านเหมือนกันทะเบียนด้านหน้าหลุดตอนนี้จะตามหาอยู่น่าจะอยู่แถวข้างๆวัดไผ่เขียวแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังผู้ชมน้ำใจคนไทยมีเยอะมากนะคะช่วยกันแล้วก็อะไรที่พอจะเรียกว่าแบ่งเบาความรู้สึกกันได้ก็ช่วยกันอย่างน้อยนะคะคนที่น้ำท่วมเนี่ยเราเข้าใจมากๆเลยพอมีคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็ได้กำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาเลยแหละนะคะเชื่อว่าทุกท่านอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วค
1: ่ะในส่วนของทางด้านพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้ท่านก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่นะคะให้ไปเร่งเคลื่อนย้ายรถเนี่ยกว่า385คันที่จอดเสียอยู่ก็ไปบูรณาการร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็เร่งที่จะคืนผิวจราจรให้ทันก่อนที่จะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนั่นเองค่ะ
0: ค่ะกรุงเทพมหานครเพจโพสต์ลงไปแล้วนะคะว่าค่อยโล่งอกหน่อย

0: โทเวนะคะทางยกระดับดอนเมืองทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนก็ขอความร่วมมือค่ะท่านเจ้าของรถยานพาหนะทุกคันนะคะนี่ฝากกันไปด้วยนะคะที่นำยานพาหนะของท่านไปจอดบนโทเวกรุณาเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้นะคะภายในเวลา10นาฬิกาวันนี้เนื่องจากยานพาหนะของท่านได้จอดกีดขวางการจราจรบนทางแล้วก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุถ้าพ้นเวลาไปแล้วเนี่ยบริษัทจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านไปบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงนะคะซึ่งบริษัทก็จะทำการบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะทุกคันหลักฐานที่จะนำไปรับรถนะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะนะคะเพราะบางทีเจ้าของรถอาจจะไม่ได้มารับเองนะคะสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์แบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทอันนี้กรอกที่จุดรับยานพาหนะได้เลยบริษัทก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใครสงสัยยังไงสอบถามที่นะคะ call center นะคะ Toway call center 1233 1233หรือ02-792-6300 02-792-6300นะคะก็จะได้ติดต่อกันจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูกันด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในมาตรการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ความยากลำบากนี้พร้อมๆกับมีข้อมูลเรื่องของการรับมือในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569พี่น้องครับวันที่28กันยายนของทุกปีคือวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงประกาศใช้ธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายน2460นับถึงปีนี้ก็ครบ109ปีพอดีครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดย

0: จัดกิจกรรมณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้วย้ำว่าจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่ก็เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดนั่นก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกกันก่อนพร้อมทั้งได้สั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดเลยครับและในส่วนของเรื่องของการดูแลประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับเป็นพิเศษบอกว่าให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงและจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำกันแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งยังได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกๆครับพี่น้องและในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักหนี้เติมสภาพคล่องหนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้เดิมการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและกิจการ ผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส. SME D Bank ธนาคารธ.อ.ส. Exim Bank I Bank และบสย.โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่กันด้วยครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก็แนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE SI OIC Connectเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนด้วยนะครับแล้วแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และก็ให้เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งประเด็นการบูรณาการรถลากจูงร่วมกับกรุงเทพมหานครการเร่งรัดพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมและการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องของราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำว่าติดป้ายราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่28กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าให้ติดป้ายราคาอย่างชัดเจนกันด้วยและไม่ให้ปรับขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ส่วนในเรื่องปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงโดยล่าสุดเร่งนำอาหารสดจากจังหวัดปราจีนบุรีส่งไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่พื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายได้มีการประสานนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระยะที่2โดยจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในส่วนประเด็นเรื่องของงบกลาง 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3/2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วโดยทางรัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแหละครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆของพื้นที่กันด้วยรวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครในขณะที่ส่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนั้นทางรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือก็ได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมา โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพจะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกันต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยว่าน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายกันแล้วย้ำว่ารัฐบาลดูแลอย่างต่อเนื่องกำชับช่วยกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดกันแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและสื่อสารความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือและการเตรียมความพร้อมกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยจากนั้นคณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปครับพี่น้องและในส่วนของรัฐบาลนั้นได้มีการแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเฝ้าระวังฝนเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่28กันยายน2569ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วก็ได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่และทั้งนี้ทั้งนั้นหลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติกันแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในบางชุมชนอันได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักและครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังสามารถรับน้ำได้อีกมากมายครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการผันน้ำออกข้างผ่านพื้นที่รับน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับพี่น้องในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีก็เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศผนึกหน่วยงานสื่อสารเร่งส่งข้อมูลถึงประชาชนให้รวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึงครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาบางนากรุงเทพมหานครแล้วเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการแต่ต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้ไปจะร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับทางด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวว่าในภาวะวิกฤตหรือแม้แต่ภาวะปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานและประสานงานกันเป็นอย่างดีกรมอุตุนิยมวิทยาน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอสื่อสารให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วทันเหตุการณ์กันด้วยขณะเดียวกันนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมไปถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันนับถอยหลังอีก13วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแหละครับสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับโดยมาจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: หกนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อคุณผู้ฟังผู้ชมคะ อย่างไรก็ตามนะคะเราตามสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบกันอยู่นะคะเพื่อนที่ระยองโอ้โหแบบไม่เคยเจอหนักขนาดนี้เลยนะคะจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องฟ้าฝนริมน้ำแม่กลองแล้วก็คลองสาขาตั้งแต่กาญจนบุรีมาถึงสมุทรสงครามนะคะก็มีการให้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งระบายน้ำเพิ่ม300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมหน้าเขื่อนแม่กลองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการระบายน้ำคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทักทายกันมาทางเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายงานมาด้วยอย่างคุณประพงษ์ใช่ไหมคะบอกว่าอำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นเช้านี้ฝนไม่ตกแล้วแต่มีหมอกปกคลุมครับนะคะขอบคุณมากเลย
4: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องของกรมขนส่งทางบกหน่อยก็ออกมาตรการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยขยายเวลาการดำเนินการด้านของทะเบียนภาษีแล้วเรื่องของการต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ครบกำหนดตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนไปจนถึง30ตุลาคม2569นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้นะคะโดยยกเว้นค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มสำหรับการชำระภาษีปีเรื่องของการโอนย้ายหรือว่าการเปลี่ยนสีรถนะคะผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน1ปีหรือว่า3ปีนั้นในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปแจ้งกับนายทะเบียนให้ชัดเจนว่าที่ไม่ได้ต่อเนี่ยเนื่องจากเกิดอุทกภัยเกิดเหตุอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมถึงก็จะมีการอนุโลมในเรื่องของใบรับรองแพทย์หรือว่าผลอบรม e-learning ด้วยนะคะที่หมดอายุแล้วตอนนี้นะคะสำหรับในวันที่28ถึง29กันยายนสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1นะ2แล้วก็5เนี่ยขนส่งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนั้นก็จะเปิดให้บริการเฉพาะงานจำเป็นหรือว่ารายการที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าขณะที่พื้นที่3พระโขนงพื้นที่4หนองจอกแล้วก็ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนั้นยังปิดทำการเนื่องจากมีน้ำท่วมขังค่ะก็สามารถที่จะติดต่อชำระภาษีรายปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ค่ะ
3: ส่วนรถเสียจากน้ำท่วมย้ำกันนะคะบางคันก็ยังอยู่จุดเดิมเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่หรือบางส่วนก็ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วทีนี้ท่านจะตรวจสอบรถยังไงบ้างนะคะทางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีประชาสัมพันธ์นะคะท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเพจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะหรือถ้ากลับมาแล้วไปดูจุดเดิมไม่เจอรถของท่านก็ไปติดต่อสน.ในพื้นที่ที่ท่านจอดรถไว้ได้โดยตรงนะคะเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบว่ารถเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนท่านแจ้งทะเบียนรถของท่านตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจุดจอดรถของประชาชนรถเสียจากน้ำท่วมมีการเคลื่อนย้ายนั้นแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนเหนือโซนตะวันออกโซนกลางโซนตะวันออกเฉียงใต้โซนใต้โซนตะวันตกนะคะบก.ก็ตำรวจนครบาลก็มีการแบ่งโซนอย่างโซนกรุงเทพชั้นกลางชั้นในบก.กองบัญชาการตำรวจนครบาล1ก็จะดูแลรับผิดชอบเซ็นทรัลพระราม9เอสพลานาดรัชดาสะพานข้ามแยกเอกมัยหรือทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ก็โซนสาทรพระราม3สุขุมวิทนะคะก็จะรับผิดชอบมีรายละเอียดให้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือจะเป็นโซนกรุงเทพตอนเหนือชั้นนอกแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็จะมีนครบาล2นะคะดูแลโซนสน.สายไหมก็จะมีโซนจอดรถโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนครบาล3นะคะโซนตอนเหนือชั้นนอกนครบาล4อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีโซนฝั่งธนบุรีถนนวิภาวดีจุดนี้ก็จะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บางส่วนด้วยก็จะมีรายละเอียดด้วยนะคะพื้นที่รับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจจราจรก็จะมีอย่างถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณ5แยกลาดพร้าวแยกบางเขนนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือจะโทรสอบถามก็ได้025153111 025153111นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รายงานไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานท่านก็ประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งที่3ประจำปีนี้นะคะร่วมกับผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สั่งเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยภาคกลางจัดทำริกแมป ล่วงหน้า 7-10 วันเตรียมอพยพพร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาเรียกได้ว่านะคะประชุมครั้งนี้มีข้อสั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้ากันเลยนะคะ 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดแล้วก็หน่วยปฏิบัติจะได้นำไปวางแผนแจ้งเตือนจัดวางกำลังพลเครื่องจักรกลเตรียมอพยพได้ตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีท่านนายกย้ำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดในการทำงานให้มีความรอบคอบแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกำลังพลการแจ้งเตือนนะคะเตรียมจุดอพยพให้ตรงจุดแล้วก็พิจารณาทั้งน้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วก็ยังให้กรมประชาสัมพันธ์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะจะได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและด้านการช่วยเหลือเยียวยาด้วยก็ให้ปภ.ประสานกรมบัญชีกลางเร่งรัดขั้นตอนเงินทดรองราชการพร้อมกับแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อจะจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมเช่นกันนะคะประชุมทางไกลด่วน5จังหวัดเสี่ยงทั้งปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีตากเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมรับมวลน้ำสั่งการอพยพเตรียมเสบียงศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนหลายพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะยากลำบากในท่ามกลางน้ำท่วมนะคะขอส่งกำลังใจแล้วก็นะคะดูแลกันทางการจะทยอยเข้าไปช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรามาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้น